0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Art หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ200ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ7ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
2: ด้านนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้ นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนขายข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
0: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
5: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพ
1: อกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
1: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทวารวดีมาริชโยรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7 วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปซิสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอ็นที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7 รายและยังคงสูญหายอีก5 รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270 เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA จึงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กิโลกรัมหญิงกันจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตว่าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเชนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพระคพลเทระรัตกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี๋ยวมือ2มณิชพลเทระรัตกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปครอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิง มีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินทร์สมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลราดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียง งใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น
12: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมอง
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สริเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
18: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวกนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
22: ค่ะทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
23: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวัดท็อปที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแผนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพัดตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
22: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
23: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรพสตนะครับซึ่งกระจายอยู่ในระดับตำบลมันก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
22: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้นี่จะมีช่องทางพิเศษที่จะให้รับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาได้ไหมคะ
23: อย่างแรกก็คือกระทรวงมีทะเบียนกลุ่มเบาบางเนี่ยอันนี้มีครอบคลุมทุก พื้นที่นะครับแล้วก็ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ก็คือว่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายมาก่อนให้เคลื่อนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นล้างไตเนี่ยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่สำรองสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆครับก็จะมีการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ครับ
22: อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
23: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่าการเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายามสัมผัสน้ำให้น้อยแล้วก็ไม่เสี่ยงไปอยู่ในจุดที่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในจุดที่มีน้ำเชี่ยวนะครับวันนี้อยากพยายามโดยเฉพาะวิ่งฝ่ากระแสน้ำตามภาพข่าวในช่วงหลังๆนี้จะมีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันที่สามคือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างแรกก็คงต้องขอให้ตั้งสติแล้วดูว่าคนที่จะช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไฟดูดไฟช็อตแล้วหมดสติเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ยซึ่งแผนปฏิบัติของแต่ละชุมชนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเซตไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องอพยพถูกไหมครับระดับน้ำสูงแค่ไหนอันที่สองคือจะอพยพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
22: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
23: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เพียงแต่ว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
22: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผอ.มากเลยนะคะ
23: ครับสวัสดีครับ
22: สวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
4: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
5: ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่า จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือหน้าปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
6: เราก็คาดการว่าปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคาดว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ80ของความจุอ่างนะครับซึ่งคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนับสนุนกิจกรรมในฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกนาปลังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
5: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
7: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้นะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรเช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงเรื่องระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรครับ
5: ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ด้านการตลาดเพื่อรักษาเสรีภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนิโญในครั้งนี้ไปได้ชวนันท์มาลีรายงาน
8: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2568 เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
10: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ 2,568 เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่าล่าสุดสำนักงาน

0: การบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
1: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงแต่ช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงินทุนรายใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี่เองนะในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR นั้นนะว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
0: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นเกราะคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแสเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโลจิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
3: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่าร้อยละ80ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียงร้อยละ6-7คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่าร้อยละ 70-80 แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่งยืนประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการทำให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่แข่งขันได้มีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมพลิกโฉมให้ระบบรางเป็นเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและการขนส่งทางถนนทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่าง
4: ๆนี่ก็คือเป็นเส้นทางรางโดยเฉพาะทางคู่ขณะนี้จากราชบัลลังก์เราไปถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยและจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างการก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2572หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของการขนส่งทางรางก็จะสมบูรณ์บ้าง
3: ด้านนายบันเกษมทรัพย์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได้
5: ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางเพราะการค้าแห่ง

0: ประเทศไทยและสภาของการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่าอันล็อกที่มีศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของการค้าไทย
1: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างและตั้งแต่ปี 2574 จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้างที่นำมาคำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้างเตรียมตัวได้ล่วงหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดระบบ e-service ให้ในายจ้างหรือฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นรายชื่อลูกจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายจ้างต้องนำส่งเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างซึ่งงวดแรกต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนหากนายจ้างไม่นำส่งเงินตามกำหนดอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งและอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
5: รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2569เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้เรื่องของการออมของกชกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41
4: จากเงินสมทบที่ร่วมกันสะสมในแต่ละเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างในวันที่ต้องสิ้นสุดการทำงานนายจ้างและลูกจ้างจึงควรเตรียมความพร้อม ก่อนกฎหมายเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนโทร1506-3ตลอด24ชั่วโมงหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโทร02-660-2060-1ในวันและเวลาราชการนิตยาคุณสิมรายงาน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
7: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรวงเล็บศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022007581เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ยื่นซองวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107เทศบาลเมืองบางโคราชขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้จำนวน11ประเภทจำนวน132รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่กองคลังเทศบาลเมืองบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02963-4007-9กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน174รายการในวันที่25กันยายน2569กำหนดดูสิ่งของในวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครโทรศัพท์022700457จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นและตรวจหลอดเลือดส่วนหลังของดวงตาเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน1เครื่องยื่นซองวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทรศัพท์032523000ต่อ4920องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาดขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน337รายการลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาในวันที่28กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25กันยายน2569กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ในวันที่25กันยายน2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนากอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทรศัพท์03538-7270ต่อ116การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02436-0342คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรวงเล็บศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022007581เท
เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ยื่นซองวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์076212196ต่อ107เทศบาลเมืองบางคูรัฐขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้จำนวน11ประเภทจำนวน132รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่กองคลังเทศบาลเมืองบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์029634007-9กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน174รายการในวันที่25กันยายน2569กำหนดดูสิ่งของในวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครโทรศัพท์022700457จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นและตรวจหลอดเลือดส่วนหลังของดวงตาเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน1เครื่องยื่นซองวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทรศัพท์032523000ต่อ4920องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน337รายการลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาในวันที่28กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25กันยายน2569กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ในวันที่25กันยายน2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนากอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทรศัพท์0353872700ต่อ116การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02436-0342คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรวงเล็บศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022007581เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ยื่นซองวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์076212196ต่อ107เทศบาลเมืองบางคูรัฐขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้จำนวน11ประเภทจำนวน132รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่กองคลังเทศบาลเมืองบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์
02963-4007-9กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน174รายการในวันที่25กันยายน2569กำหนดดูสิ่งของในวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02270-0457จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นและตรวจหลอดเลือดส่วนหลังของดวงตาเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน1เครื่องยื่นซองวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทรศัพท์03252-3000-4920องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาดขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน337รายการลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาในวันที่28กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25กันยายน2569กำหนดดูสภาพคารุพันธ์ในวันที่25กันยายน2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนากอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทรศัพท์03538-7270-116การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02436-0342คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรวงเล็บศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02200-7581เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ยื่นซองวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196-107เทศบาลเมืองบางคูรัฐขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้จำนวน11ประเภทจำนวน132รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่กองคลังเทศบาลเมืองบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02963-4007-9กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน174รายการในวันที่25กันยายน2569กำหนดดูสิ่งของในวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02270-0457จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นและตรวจหลอดเลือดส่วนหลังของดวงตาเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน1เครื่องยื่นซองวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทรศัพท์
03252-3000ต่อ4920องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนากขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน337รายการลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาในวันที่28กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25กันยายน2569กำหนดดูสภาพคารุพันธ์ในวันที่25กันยายน2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนากอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทรศัพท์03538-7270ต่อ116การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02436-0342คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรวงเล็บศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022007581เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ยื่นซองวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107เทศบาลเมืองบางคูรัฐขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้จำนวน11ประเภทจำนวน132รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่กองคลังเทศบาลเมืองบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02963-4007-9กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน174รายการในวันที่25กันยายน2569กำหนดดูสิ่งของในวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02270-0457จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อคารุพันธ์การแพทย์เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นและตรวจหลอดเลือดส่วนหลังของดวงตาเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน1เครื่องยื่นซองวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทรศัพท์03252-3000ต่อ4920องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนากขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน337รายการลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาในวันที่28กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25กันยายน2569กำหนดดูสภาพคารุพันธ์ในวันที่25กันยายน2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนากอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทรศัพท์03538-7270ต่อ116การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า
แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360342คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรวงเล็บศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022007581เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ยื่นซองวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107เทศบาลเมืองบางคูรัตขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้จำนวน11ประเภทจำนวน132รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่กองคลังเทศบาลเมืองบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์029634007-9กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน174รายการในวันที่25กันยายน2569กำหนดดูสิ่งของในวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครโทรศัพท์022700457จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นและตรวจหลอดเลือดส่วนหลังของดวงตาเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน1เครื่องยื่นซองวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทรศัพท์03252-3000ต่อ4920องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาดขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน337รายการลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาในวันที่28กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25กันยายน2569กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ในวันที่25กันยายน2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนากอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทรศัพท์03538-7270ต่อ116การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360342จบข่าวประกวดราคาภูมิรัฐมีลักษณะอ่าน

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธิ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่11สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันพุธที่23กันยายน2569ค่ะซึ่งในเช้าวันนี้นะคะมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้มีการปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562ข้อ24นะคะขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังบรรยากาศณบัดนี้ค่ะ
2: เรียนท่านผ่านไปยังกระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการปัญหาที่ผมนำไปข้างต้นได้มาร่วมกันสร้างบ้านเมืองให้ได้อยู่ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
3: ต่อไปท่านกรณีเลียวไพโรจน์เชิญครับ
4: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเช้านี้ขอหารือท่านประธานเรื่องความเดือดร้อนที่เราได้รับจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Blue House ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเป็นประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องตำบลบึงตาทูอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะทั้ง9หมู่บ้านเลยค่ะโดยที่เป็นกรณีของโครงการชาปนกิจสงเคราะห์ของชาวบ้านหรือว่ากองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ค่ะที่มีการดำเนินบริหารงานอย่างไม่โปร่งใสและถูกยกเลิกโดยมิชอบค่ะกองทุนนี้นะคะได้เริ่มจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและแบ่งบาบภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพของครอบครัวผู้ที่สูญเสียแต่ว่าในช่วงหลังค่ะการบริหารกองทุนไม่ได้เปิดเผยบัญชีและยอดเงินสะสมและเปลี่ยนมาเรียกเก็บเงินล่วงหน้าครั้งละ10ศพค่ะแต่พอมีผู้เสียชีวิตจริงก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้จ่ายบางครั้งจ่ายไม่ครบและบางครั้งไม่จ่ายเลยนะคะสุดท้ายล่าสุดมีการประกาศยกเลิกโครงการนี้ไปโดยที่ไม่มีการคืนเงินแล้วก็ไม่มีการชี้แจงว่าเงินยังเหลืออยู่เท่าไหร่ค่ะท่านประธานคะชาวบ้านร้องเรียนมานี้ที่ผ่านมาก็มีการร้องเรียนค่ะแต่กลับถูกดึงเวลาจนเรื่องมันเงียบหายไปบางคนถูกฟ้องกลับหมิ่นประมาทจนหวาดกลัวไปแล้วค่ะแล้วก็มีการกีดกันทางสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยในขณะเดียวกันนะคะพ.ร.บ.ชาปนกิจสงเคราะห์พ.ศ.2545ก็มีการกำหนดเงื่อนไขการจดทะเบียนที่ซับซ้อนมากเลยค่ะเกินกว่าชุมชนเล็กๆที่จะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นกองทุนชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยค่ะก็เป็นการพูดถึงว่าตกอยู่ในกลุ่มพื้นที่สีเทาทางกฎหมายด้วยซ้ำไปคือไม่รู้จะมีการจัดการอย่างไรจึงขอเรียกร้อง3ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นที่1ค่ะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขอให้เร่งตรวจสอบบัญชีและเส้นทางการเงินของกองทุนย้อนหลังเพื่อเยียวยาชาวบ้านนะคะประเด็นที่2ค่ะกองทุนกระทรวงยุติธรรมค่ะขอให้จัดความช่วยเหลือทางกฎหมายกับชาวบ้านที่ถูกฟ้องปิดปากและประเด็นที่3เร่งปรับปรุงเชิงโครงสร้างเพื่อให้พิจารณาว่าแนวทางแบบนี้เหมาะสมกับชุมชนขนาดเล็กเพื่อที่ทำให้โปร่งใสมากยิ่งขึ้นขอบพระคุณค่ะ
3: ครับต่อไปท่านพัทราวดีนิโรธเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันพัทราวดีนิโรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขต1พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ที่ฉันขอนำเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวในพื้นที่มหารือต่อท่านประธานค่ะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเราอาจไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลักแต่พวกเราก็พยายามที่จะสร้างกิจกรรมและพัฒนาเมืองเพื่อที่จะดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเดินทางเข้ามาในจังหวัดอย่างต่อเนื่องค่ะนครสวรรค์เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมทั้งไทยจีนชาวไทยมุสลิมมอญและยวนทุกเชื้อชาติต่างมีประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์เป็นของตนเองค่ะแต่ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนความหลากหลายเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและสามารถนำมาต่อยอดการท่องเที่ยวได้ยกตัวอย่างงานหุ่นโคมไฟงานแข่งเรือยาวงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำก็สามารถที่จะสร้างรายได้กลับคืนสู่พื้นที่ได้ค่ะ และอีกหนึ่งงานนะคะงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ค่ะซึ่งเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับชาวปากน้ำโพมาอย่างยาวนานค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็เป็นปีที่111แล้วนะคะก็ถือโอกาสนี้ในการเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวกันนะคะในช่วงวันที่30มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์ค่ะในคณะการแสดงต่างๆที่ท่านได้เห็นนะคะก็ล้วนเป็นลูกหลานชาวปากน้ำโพที่ได้รับการฝึกฝนและถ่ายทอดองค์ความรู้มาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงที่สวยงามเท่านั้นแต่เป็นมรดกที่มีชีวิตและเป็นเสน่ห์ที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้เพราะเกิดขึ้นจากพลังแห่งความเชื่อความศรัทธาและเรื่องราวของผู้คนในพื้นที่ที่อย่างลากลึกมาอย่างยาวนานค่ะดิฉันขอฝากท่านประธานค่ะผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยากให้สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณอยากให้สนับสนุนให้คนรุ่นหลังมีส่วนร่วมในการรักษาและร่วมสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับสากลดิฉันเชื่อว่าหากได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนครสวรรค์จะช่วยสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้พื้นที่และพร้อมส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ไม่ใช่แค่ของคนนครสวรรค์ค่ะแต่เป็นของคนไทยทั้งประเทศขอบคุณค่ะ
3: ครับต่อไปท่านอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลเชิญครับ
6: ครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลสมาชิกสภาผู้แทนนครราชสีมาเขต11อำเภอเสริงสางอำเภอหนองบุญมากและอำเภอคอนบุรีวันนี้ผมมีเรื่องหารือ1เรื่องผมได้รับการประสานจากดร.แพทย์หญิงจงรักสุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอหนองบุญมากเกี่ยวกับปัญหาอาคารผู้ป่วยไม่เพียงพอปัจจุบันมีอาคารตรวจคัดแยกผู้ป่วยนอกซึ่งเป็นอาคารเก่ากว่า30ปีและมีขนาดเล็กทำให้การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างล่าช้าอีกทั้งมีความชำรุดในหลายจุดหากฝนตกมีหลังคารั่วมิหนำซ้ำนะครับท่านประธานยังมีเพดานฝ้าถล่มลงมาอันตรายมากๆครับและโรงพยาบาลแห่งนี้ยังเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอทางผ่านระหว่างจังหวัดไปยังบุรีรัมย์เป็นเส้นทางที่เกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ก็จะถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลประจำแห่งนี้นอกจากนี้ยังมีอาคารผู้ป่วยในซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยจากยาเสพติดเข้าบำบัดเป็นจำนวนมากและใช้อาคารรักษาร่วมกับผู้ป่วยทั่วไปบางครั้งผู้ป่วยเกิดอาการคลุ้มคลั่งในขณะที่ผู้ป่วยนอนรักษาทั่วไปยังไม่มีเลี้ยวแรงยังคงต้องคอยระแวดระวังว่าเตียงข้างๆจะเกิดอาการคลุ้มคลั่งอีกเมื่อไหร่จากปัญหาข้างต้นส่งผลกระทบต่อการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วยทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องขอได้รับการปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพของการบริการของโรงพยาบาลและการรักษาผู้ป่วยจากยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดเบื้องต้นโรงพยาบาลได้ทำแผนโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดแล้วผมจึงขอหารือผ่านสภาแห่งนี้ช่วยผลักดันโครงการดีๆเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านประดิษฐ์สังกัจจัยเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพประดิษฐ์สังคจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5พรรคภูมิใจไทยผู้แทนในพื้นที่รับน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางซ้ายอำเภอลาดบุหลวงขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดวันนี้ครับวันที่23กันยายนเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่1,620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้บ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอำเภอเสนาอำเภอผักไห่กว่า 2,000 ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำดังกล่าวเพียงไม่กี่วันครับท่านประธานกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจาก490ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาเป็น 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มมา 1,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นถึง1เมตรการระบายน้ำของกรมชลประทานวันนี้ขัดแย้งกับข้อมูลที่เคยให้กับประชาชนในพื้นที่อยุธยาไว้ว่าปีนี้น้ำจะน้อยให้เตรียมตัวรับมือกับภัยแล้งเต็มที่ก็จะระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนมีน้อยภ พายุมีเพียงแค่2ลูกปีนี้ชนประทานเจอแค่ฝนตกใต้เขื่อนเพียงไม่กี่วันท่านยังบริหารจัดการน้ำไม่ได้เลยทำอะไรไม่ถูกท่านก็ระบายน้ำปล่อยมาท่วมอยุธยาถ้าปีต่อๆไปน้ำในเขื่อนมีปริมาณมากพายุเข้าหลายๆลูกท่านจะบริหารจัดการได้อย่างไรคนอยุธยาจะเป็นอย่างไรจะต้องทนถูกน้ำท่วมกันไปอีกนานเท่าไหร่นะครับก็ขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับให้ท่านได้เร่งบริหารจัดการน้ำแบ่งน้ำออกซ้ายขวาตึงการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้ระบายน้ำมากไปกว่านี้อีกหลังวันที่1ตุลาคมนี้นะครับก็ขอให้เร่งระบายน้ำเข้าทุ่งรับน้ำต่างๆให้เร็วที่สุดครับกราบขอบพระคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านไทยรัฐเพชรพนมพรเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันหาไทยรัฐเพชรพนมพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต2พรรคเพื่อไทยขอปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนบ้านอีเลียนตำบลหนองขอนกว้างบ้านหนองแคนหนองโศกดาวหนองหมื่นเท้าตำบลโนนสูงที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำที่ขุ่นและมีสีเหลืองจากสนิมเนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า30ปีอุปกรณ์ภายในปั๊มน้ำและอุปกรณ์กรองน้ำดิบชำรุดใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงจำนวนมากเกินกำลังความสามารถของคณะกรรมการที่บริหารประปาหมู่บ้านที่สำคัญแหล่งน้ำดิบได้แก่หนองหมากเห็บแหล่งน้ำสำคัญสำหรับผลิตน้ำประปาซึ่งมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันของพี่น้องประชาชนหลายหมู่บ้านกว่าพันครัวเรือนปัจจุบันมีวัชพืชปกคลุมจำนวนมากส่งผลให้เกิดความตื้นเขินและกีดขวางทางน้ำเป็นอุปสรรคต่อการสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพน้ำท่านประธานคะน้ำสะอาดเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนดิฉันจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณขุดลอกหนองหมากเห็บแหล่งน้ำดิบแหล่งน้ำดิบสำคัญซึ่งใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้ได้น้ำสะอาดมีคุณภาพดีเพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับต่อไปท่านวีระนันท์ฮวดศรีเชิญครับ
8: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวีระนันท์ฮวดศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคประชาชนขอนำความเดือดร้อนของพี่น้องชาวเทศบาลนครขอนแก่นชาวตำบลเมืองเก่าและชาวตำบลพระรับมาหารือกับท่านประธานดังนี้ครับเรื่องแรกครับติดตามความคืบหน้าและขอให้เร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนครเนื่องจากบึงแก่นนครนะครับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองขอนแก่นที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมากได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี68มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่5กันยา69นี้นะครับจากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ใช้บึงแก่นนครพบว่าปัจจุบันการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จทำให้เสียโอกาสในการใช้สวนสาธารณะและเกิดความไม่ปลอดภัยจากการก่อสร้างที่ล่าช้าครับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บึงแก่นนครได้ถามผมตลอดครับว่าทนายป๊อกสิแล้วย่ามไดคือเฮ็ดโดนแท้มันสิแล้วบ่ล่ะนี่คือเสียงสะท้อนครับว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่จะสามารถเปิดใช้งานได้ตอนไหนคนอยากใช้งานเขาก็รอใช้งานและรอชมภูมิทัศน์ใหม่ของบึงแก่นนครครับจึงขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังเทศบาลนครขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุของความล่าช้าและขอให้เร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วยครับเรื่องที่สองครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องผู้ใช้ถนนเส้นเลียบคลองชลประทานหลังสำนักงานชลประทานที่6ไปยังบ้านหนองไฮโพชัยทะลุไปยังวัดทุ่งเศรษฐีตำบลพระรับอำเภอเมืองขอนแก่นเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาครับผมได้นำถนนเส้นนี้มาหารือต่อท่านประธานไปแล้วครั้งหนึ่งเข้าใจระบบและขั้นตอนของข้าราชการครับแต่กว่า5เดือนที่ผ่านมาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้ถนนเส้นนี้ไม่ว่าจะเป็นผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเกือบทั้งเส้นรวมถึงตลอดเส้นทางนั้นไม่มีไฟส่องสว่าง อีกทั้งพี่น้องประชาชนยังคงใช้สัญจรเป็นจำนวนมากครับท่านประธานครับโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนคือเช้าและเย็นยิ่งช่วงนี้หน้าฝนครับผิวถนนยิ่งแย่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในการเดินทางจึงขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังสำนักงานชลประทานที่6พร้อมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยขอบพระคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านเราฟังบัณฑิตเทศกุลเชิญครับ
9: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเราฟังบัณฑิตเทศกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์ขอสไลด์ด้วยนะครับท่านประธานครับช่วงนี้ผมได้ลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับสิ่งหนึ่งที่ประชาชนในชนบทถามกันคือว่าการจัดที่ดินของรัฐที่อยู่ในเขตป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นคทช.หรืออส.12เหล่านี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีประชาชนจะเอาหรือไม่เอาดีนะครับเรื่องนี้เนี่ยประชาชนก็ค่อนข้างที่จะมีความกังวลเป็นอย่างมากนะครับผมจึงขอหารือนะครับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์และปลัดนะครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านประธานครับการจัดปัญหาการจัดที่ดินในเขตป่านะครับตอนนี้ที่เป็นปัญหาคือว่าไม่ว่าจะเป็นเขตป่าสงวนหรืออุทยานนะครับซึ่งตอนนี้มีกว่า 16.7 ล้านไร่ผ่านไปแล้ว7ปีเพิ่งจัดได้ประมาณ 700,000 ไร่นะครับน้อยมากนะครับคือปัญหาคือว่ารูปแบบนะครับผู้ที่รับผิดชอบจริงๆนะครับไม่มีศักยภาพที่จะทำได้จริงข้อมูลที่ทำมาเนี่ยทำไม่เสร็จแล้วก็มีผิดแปลงไปหมดเลยนะครับประชาชนก็ไม่รู้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยจัดแล้วดีไม่ดีสำหรับผู้ที่รู้นะครับเขาก็จะปฏิเสธนะครับเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยมีปัญหานะครับเช่นให้แค่ครอบครัวละไม่เกิน20ไร่ระยะเวลาไม่เกิน20ปีต้องใช้ทำการเกษตรเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยประชาชนยอมรับไม่ค่อยได้นะครับทีนี้พอบางที่นะครับเขาอาจจะอยากได้นะครับแต่ก็พบนะครับว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการทุจริตเรียกรับเงินด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหามากเหมือนกับว่าทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยจงใจปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยคาราคาซังนะครับจึงขอเรียกร้องให้ท่านนะครับให้กำชับให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานนะครับดำเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดที่ดินให้มีความเป็นธรรมนะครับปลดล็อกเรื่องเพดานไม่เกิน20ไร่นะครับปลดล็อกเรื่องระยะเวลาไม่เกิน20ปีนะครับปลดล็อกเรื่องของการทำประโยชน์ให้ครอบคลุมกับข้อเท็จจริงเร่งรัดให้ทำข้อมูลชุมชนให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของการทุจริตให้ดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
3: ครับต่อไปท่านอุตากรนุตยกุลครับเชิญครับ
10: เรียนท่านประธานที่เคารพอุทากรนุตยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดนนทบุรีครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องมาปรึกษาหารือกับทางท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องปัญหาน้ำท่วมและรอการระบายบริเวณถนนกำมะวานครับวันที่16ที่ผ่านมาครับท่านประธานที่เราประชุมกันอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ครับมีฝนตกหนักมากครับท่านประธานแล้วก็มีระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าจาก Google Flood Tap นะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยว่าจะมีฝนตกหนักระดับประมาณ 70% ทั่วพื้นที่เลยครับท่านประธานวันนั้นที่เราประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแห่งนี้ครับมีฝนตกหนักบริเวณถนนงามวงวานครับแล้วก็ตามภาพไปครับท่านประธานก็คือฝนตกเนี่ยขนาดที่น้ำเนี่ยล้นท่วมฟุตบาทนะครับบริเวณถนนกำวานทำให้วันนั้นรถติดสาหัสนะครับหลายชั่วโมงผมได้ยินข่าวมาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับปัญหาเส้นทางการระบายน้ำครับตรงนี้จริงๆเราต้องบอกว่าคลองสวยนะครับแล้วก็คลองบางซื่อน้อยไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าการที่เราจะผันน้ำลงคลองเนี่ยเป็นเส้นที่มีปัญหามากเลยครับแล้วก็ดูจากกราฟนะครับวันที่16เนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำท่วมสูงแล้วก็มีระดับฝนตกมากเลยทีเดียวนะครับระดับเนี่ย 0.82 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับแล้วก็ใช้เวลาระบายเนี่ยหลายชั่วโมงเลยทีเดียวข้อสังเกตครับท่านประธานครับศักยภาพและการเตรียมรับมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศครับที่ทำให้เกิดเรนบอมแล้วก็ฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่เป็นอย่างมากตอนนี้ครับทำให้เกิดน้ำท่วมรอการระบายทางเทศบาลนครนนท์ครับมีศักยภาพในการบริหารจัดการงบประมาณครับเพราะมีงบประมาณสะสมเนี่ยเงินเก็บสะสมเป็นหมื่นล้านเลยนะครับก็น่าจะมีศักยภาพในการลงทุนหรือศึกษาในเรื่องของการระบายน้ำตรงนี้ครับข้อเสนอระยะยาวครับท่านประธานอยากให้มีการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนครับอาจจะศึกษาเรื่องของสมาร์ทเดรนกริดนะครับหรือก็พรีดิกAIนะครับเพื่อจะศึกษาจากสิงคโปร์ก็ได้ครับก็มีการระบายน้ำที่ค่อนข้างน่าจะศึกษาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การศึกษาความเป็นไปได้ครับในการสร้างอุโมงค์น้ำจากเส้นงามวงวานไปลงเจ้าพระยาครับผ่านเส้น งามวงวานนะครับแล้วก็ออกเส้นรัตนทิเบตไปลงที่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงพระนั่งเกล้าครับจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทศบาลแล้วก็กรมทางหลวงศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างอุโมงค์นี้ครับขอบคุณครับท่านประธาน
3: ครับต่อไปท่านวิศรุตปูเพ็งเชิญครับ
11: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายวิศรุตปูเพ็งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต6พรรคภูมิใจไทยนะครับวันนี้ผมขอนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับมาหารือนะครับดังนี้นะครับประเด็นแรกนะครับเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้านะครับปัจจุบันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้านะครับแบบจานหมุนนะครับแบบเก่านะครับซึ่งใช้มาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะครับหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับทำให้พี่น้องนะครับใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้สำรวจนะครับสภาพมิเตอร์ของตัวเองนะครับทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้ารัดวงจรนะครับเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยนะครับจึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งสำรวจตรวจสอบนะครับทยอยเปลี่ยนเป็นมิเตอร์นะครับแบบดิจิตอลนะครับเพื่อให้ทันสมัยนะครับแล้วก็นะครับได้มีนะครับประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับประเด็นที่2นะครับเรื่องศาลาพักริมทางนะครับในพื้นที่นะครับทางหลวงนะครับหลายแห่งนะครับมีศาลาพักริมทางนะครับซึ่งใช้มาอย่างระยะเวลาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสภาพบางแห่งนะครับก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ประโยชน์ใช้สอยนะครับจึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไปนะครับประเด็นที่3นะครับกับผมขอหารือเรื่องปัญหาถนนนะครับบ้านดงสะข้านนะครับตำบลบางสวาบอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับเชื่อมทางหลวงหมายเลข2216บ้านโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งสภาพปัญหาก็ชำรุดทรุดโทรมนะครับตามการเวลานะครับจึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งสำรวจออกแบบนะครับประเด็นที่4นะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายทิพย์สุดพุทธวงศ์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับปัญหาถนนชำรุดทรุดโทรมจำนวน3สายครับคือถนนขก2130นะครับบ้านนาหนองทุ่มหมู่1นะครับเชื่อมบ้านห้วยม่วงหมู่3ตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับถนนเส้นที่2นะครับบ้านนนโกนะครับหมู่ที่6ตำบลนาหนองทุ่มนะครับเชื่อมอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับจึงอยากฝากประธานนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งสำรวจออกแบบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับผมขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านบดีเทียนทองครับเชิญครับ
12: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมบดีเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสระแก้วพรรคพลังประชารัฐครับวันนี้นะครับขอหารือนะครับ2เรื่องนะครับจากผลการติดตามปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับเรื่องแรกครับที่หมู่3บ้านเขาจักันตำบลเขาจักันอำเภอเขาจักันนะครับเกิดการซ้อและพังทลายของตลิ่งนะครับจนถนนแตกร้าวและสุดตัวลงครับกระทบต่อการจราจรและเสี่ยงต่อความปลอดภัยในปลอดภัยของประชาชนนะครับผมได้ลงพื้นที่ไปเห็นสภาพปัญหาด้วยตัวเองครับโดยเทศบาลตำบลเขาจักันครับได้จัดทำโครงการและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไว้แล้วในปีงบประมาณ2571นะครับเนื่องจากเป็นโครงการที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ครับต้องการอาศัยการสนับสนุนจากงบประมาณจากส่วนกลางครับแต่จากสภาพความเสียหายในขณะนี้นะครับการรอถึงปีงบประมาณ2571นั้นอาจจะช้าเกินไปสำหรับความปลอดภัยของประชาชนนะครับผมจึงขอฝากหน่วยงานราชการส่วนกลางที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยพิจารณาช่องทางนะครับสนับสนุนและเร่งรัดโครงการให้สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นนะครับพร้อมดูแลพื้นที่เสี่ยงในระหว่างนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับและไม่ให้ความเสียหายลุกลามไปมากกว่าเดิมครับเรื่องที่2นะครับคือเส้นทางภายในอุทยานแห่งชาติปางสีดาจุดชมวิวไปถึงจุดชมวิวบริเวณกิโลเมตรที่25ครับระยะทางประมาณ25กิโลเมตรปัจจุบันนี้ถนนหลายช่วงนะครับได้ชำรุดครับทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไม่สะดวกปางสีดานี้มีศักยภาพการท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่หากการเดินทางเข้าไปถึงไม่สะดวกนะครับแน่นอนครับย่อมส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวครับรวมถึงโอกาสสร้างรายได้ของพ่อค้าผู้ประกอบการและชุมชนครับผมจึงขอฝากนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าครับและพันธุ์พืชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยพิจารณาปรับปรุงและบดอัดผิวทางครับจัดทำทางระบายน้ำและวางแผนพัฒนาเส้นทางในระยะยาวครับควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติครับขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านประวิตรา กิจกิจครับเชิญครับ
4: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันลูกเกดปวิตาจิตกิจผู้แทนราษฎรเขตบางกอกใหญ่ธนบุรีภาษีเจริญแขวงศิริราชและแขวงบางเชียงหนังกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนค่ะวันนี้ขอหารือท่านประธานนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องขอติดตามปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการสนับสนุนพ่ออ้อมผู้ใหญ่และแผนรองทรัพย์การขับถ่ายระหว่างสปสช.และกรุงเทพมหานครนะคะมีความล่าช้าค่ะแล้วตอนนี้หลายเขตนะคะในกรุงเทพมหานครประสบปัญหาอย่างหนักค่ะประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะมีหลายท่านยังไม่ได้รับผ้าอ้อมสักทีนะคะซึ่งดิฉันเคยนำเรื่องนี้มาปรึกษาหารือในสภาหลายครั้งแล้วค่ะท่านประธานแต่ยังไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหาใดๆเลยค่ะเรื่องที่สองค่ะขอติดตามความคืบหน้าของกรุงเทพมหานครเช่นกันนะคะในการเพิ่มค่าตอบแทนของประธานชุมชนและกรรมการชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างหนักนะคะในกรุงเทพมหานครซึ่งเดิมเนี่ยฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครนะคะเคยมีนโยบายค่ะท่านประธานคะแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆค่ะตอนนี้ประธานแล้วก็กรรมการชุมชนหลายๆท่านนะคะทำงานเป็นจิตอาสาค่ะช่วยด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็ดูแลชุมชนกันอย่างเต็มที่ค่ะจึงอยากให้มีการทบทวนและเร่งดำเนินการค่ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะท่านประธานคะขอติดตามแนวทางแก้ไขร่างข้อบัญญัติอพปรฉบับใหม่ของกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้กรมใช้ข้อบัญญัติปี2552ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2560ที่จะดูงบประมาณเพิ่มขึ้นในหมวดค่าตอบแทนอพปร.หมวดค่าป่วยการชดเชยหมวดค่าชุดหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆและหมวดเงินรางวัลเพื่อมอบให้แก่ศูนย์อพปร.เป็นต้นค่ะท่านประธานคะขณะนี้ค่ะพี่น้องอพปร.ต่างก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งและทำงานกันอย่างหนักค่ะท่านประธานคะแต่ยังไม่ได้รับการดูแลที่ดีจากกรุงเทพมหานครเลยค่ะท่านประธานคะจึงอยากฝากท่านค่ะช่วยติดตามปัญหาดังกล่าวด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ต่อไปท่านชัชวานแพทย์ยาไทยเชิญครับ
12: กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายชัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยเขต7ผู้แทนจากดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้ครับวันนี้ผมขอหารือผ่านท่านประธานไปยังคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ครับซึ่งประกอบไปด้วยกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและมีท่านนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานพร้อมฝากคำถามสำคัญครับไปยังนบข.ว่าวันนี้ทางนบข.ให้ความสำคัญกับเกษตรกรมากพอหรือยังครับทำไมถึงปล่อยให้เขารอแล้วรออีกนับจากมีการประชุมครั้งแรกของนบข.วันที่11มิถุนายนครับจนถึงวันนี้นะครับท่านประธานปาก็ไป104วันแล้วครับทั้งมาตรการรักษาเสถียรภาพข้าวมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละพันปี68ทับ69ปีที่แล้วค้างจ่ายนะครับยังไม่ถึงครม.ท่านประธานครับ104วันนี่มันนานแค่ไหนข้าวเปลือกนาปีใช้ระยะเวลาทำนา100วันถึง120วันนะครับกข1500วันดอกมะลิ100 520วันพูดง่ายๆคือเวลาที่รัฐบาลใช้ไปกับเรื่องนี้เนี่ยชาวนาปลูกข้าวจะได้1รอบแล้วครับต้นเดือนตุลาคมนี้ท่านประธานครับข้าวเปลือกนาปี 69/70 จะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดถ้ามาตรการยังไม่มาเนี่ยสหกรณ์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเขาเตรียมการไม่ทันหรอกครับถ้าข้าวออกมาแล้วเตรียมการไม่ทันสุดท้ายครับราคาก็เสี่ยงตกคนรับกรรมก็คือชาวนาท่านประธานครับและไม่ใช่เรื่องราคาเพียงอย่างเดียวท่านประธานครับที่ชาวนาเขารอเรื่องต้นทุนชาวนาก็รอคำตอบเงินไร่ละพันปีนี้ครับ 69/70 จนถึงวันนี้ยังไม่มีการประชุมเลยแม้แต่ครั้งเดียวเอาให้ชัดเลยครับจะให้หรือไม่ให้ถ้าไม่ให้จะช่วยชาวนาในการลดต้นทุนอย่างไรนี่ไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลแล้วครับเป็นปัญหาของผู้แทนเกือบทั้งสภาแล้วนะครับผมอยากเชิญชวนให้รัฐบาลมาจบเรื่องนี้สักทีครับจะเอาอย่างไรให้บอกเขาและที่สำคัญตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องข้าวครับกำลังลามไปเรื่องอื่นเรื่องสำคัญอย่างยูพอป1991เนี่ยสิทธิเมล็ดพันธุ์ชาวนาก็กังวลรอความชัดเจนก่อนจะมีการประชุมในวันที่28กันยาโรคปากเท้าเปื่อย SAT1 Z1 เนี่ยกำลังระบาดเข้ามางบวัคซีนก็ยังไม่อนุมัติผมจึงอยากถามไปยังรัฐบาลว่าท่านให้ความสำคัญกับปัญหาเกษตรกรมากพอหรือยังอย่ารอให้ข้าวล้นตลาดอย่ารอให้โรคระบาดมารีบแก้ปัญหาณแต่ตอนนี้ครับท่านประธานด้วยความเคารพครับ
3: ครับต่อไปท่านวรยุทธ์จงอักษรเชิญครับ
13: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพวรยุทธ์จงอักษรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องหารือผ่านท่านประธาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3ประเด็นดังนี้ครับประเด็นที่1ครับปัญหาเกี่ยวกับถนนจันทรุเบกษาในเขตเทศบาลตำบลคำเหม็นแก้วหรือที่ชาวบ้านจะเรียกว่าถนนหลังวัดประชาอุทิศถนนเส้นนี้มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อครับท่านประธานมีน้ำท่วมขังซ้ำซากอีกทั้งในบางครั้งครับบางจุดของถนนครับเป็นจุดที่สูงกว่าบ้านเรือนทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนครับเนื่องจากการวางท่อที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นครับผมขออยากฝากเรื่องนี้ครับไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ถนนเส้นนี้อย่างเร่งด่วนประเด็นที่2ครับเป็นเรื่องถนนทางหลวงหมายเลข23หรือถนนแจ้งสนิทถนนเส้นนี้ครับท่านประธานเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธรแต่สภาพที่เห็นครับท่านประธานเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นคลื่นทำให้ผู้สัญจรไปมาเกิดความลำบากเกิดอุบัติเหตุจากภาพที่เห็นครับท่านประธานมีการซ่อมแซมไปบางจุดแต่เป็นการซ่อมแซมโดยใช้คอนกรีตปะแปะผมอยากสอบถามครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงแขวงทางหลวงจังหวัดยโสธรผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ว่าการซ่อมแซมแบบนี้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องขอให้ปรับปรุงแก้ไขทำให้ถนนอยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานครับประเด็นที่3ครับเป็นปัญหาน้ำท่วมถนนและปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ห้วยกุดกุงที่เป็นบ้านใหม่มงคลหมู่ที่6บ้านกุดกุงหมู่ที่1ตำบลกุดกุงอำเภอคำเหม็นแก้วครับลำห้วยแห่งนี้ครับท่านประธานในฤดูแล้งไม่มีระบบบริหารจัดการน้ำที่ดีในฤดูน้ำหลากครับน้ำก็เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรจากการลงพื้นที่กับผู้นำชุมชนและพี่น้องในพื้นที่ครับชาวบ้านเสนอให้ทำประตูระบายน้ำครับท่านประธานเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฤดูเพาะปลูกและขอให้ยกระดับถนนให้สูงขึ้นเพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงฤดูน้ำหลากทำได้สะดวกผมจึงขอส่งเสียงสะท้อนนี้ครับไปยังกรมชลประทานครับขอให้ช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณและช่วยลงมาสำรวจดูแลแก้ไขให้กับพี่น้องบ้านกุดกุงด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านสุภานันท์ปัญญาทิพย์ครับเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันสุภานันท์ปัญญาทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6วันนี้อยากจะขอหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะถึงปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านประธานคะเมื่อวันที่19กันยายน2569ที่ผ่านมาอำเภอเวียงแหงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องกระทบทั้ง3ตำบลของอำเภอเวียงแหงค่ะเกิดน้ำไหลหลากตลิ่งพังถนนและสะพานชำรุดนะคะรวมถึงดินสไลด์ปิดกั้นถนนสัญจรไปมาหลายจุดเพียงแค่ตำบลเวียงแหงเพียงตำบลเดียวเนี่ยค่ะเกิดดินสไลด์แล้วก็มีผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรไปมาพื้นที่เกษตรกรและบ้านเรือนประชาชนและก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่7สิงหาคม2569น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านห้วย6ตำบลเมืองแหงกระทบบ้านเรือนกว่า100หลังคาเรือนค่ะต้องอพยพประชาชนผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ยังมีคนท้องด้วยนะคะเพื่อไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทั้ง2เหตุการณ์นี้นะคะเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงเวลาสั้นๆอยากให้ท่านได้ลองนึกภาพดูว่าฤดูฝนทั้งฤดูค่ะพี่น้องประชาชนอำเภอเวียงแหงแทบจะไม่ต้องเก็บกระสอบทรายกั้นน้ำเลยค่ะจนกว่าจะหมดฤดูฝนและก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเก็บกวาดบ้านเรือนนะคะเพราะว่าหากเก็บกวาดเข้าตามปกติแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันก็อาจจะต้องเก็บของหนีน้ำอีกค่ะและในภายหลังน้ำล้นนะคะก็พบว่ามีตะกอนดินทรายแล้วก็เศษวัสดุจำนวนมากค่ะได้สะสมอยู่บริเวณหน้าฝายตามลำน้ำแล้วก็กีดขวางการไหลของน้ำแล้วก็ลดประสิทธิภาพในการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ของเกษตรกรค่ะในส่วนนี้นะคะดิฉันยังอยากจะขอให้ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งนำเครื่องจักรเข้าขุดลอกหน้าฝายค่ะเพื่อเปิดทางน้ำและในส่วนของการแก้ไขระยะยาวค่ะเนื่องด้วยอำเภอเวียงแหงนะคะไม่มีอ่างเก็บน้ำสักแห่งค่ะซึ่งอ่างเก็บน้ำตรงนี้เนี่ยหากมีในพื้นที่จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญดิฉันจึงอยากขอให้ทางกรมชลประทานเร่งศึกษาออกแบบและสำรวจผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอำเภอแม่แตงค่ะซึ่งจะช่วยชะลอน้ำและกักเก็บน้ำอีกทั้งยังส่งเสริมอาชีพประมงน้ำจืดและก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะดิฉันจึงอยากจะขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการมาตรการ เร่งด่วนและระยะยาวนี้ให้พี่น้องอำเภอเวียงแหงไม่ต้องเผชิญกับฤดูฝนที่ไม่มีน้ำและฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำใช้ซ้ำซากค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ครับต่อไปท่านบาฮารุดินยูโซครับเชิญครับ
14: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมบาฮารุดินยูโซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเขต1พรรคภูมิใจไทยจากกรณีที่ท่านส.ส.สกาดิยาได้เสนอยติด่วนเกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมขอหารือต่อเนื่องในประเด็นการสร้างความปลอดภัยและสันติสุขจากระดับชุมชนผมขอเสนอเครื่องมือหนึ่งครับตำรวจ9ดีหรือฮุกโกบัตกัดเป็นอีกเครื่องมือเพราะเป็นข้อตกลงร่วมของคนในชุมชนที่นำหลักศาสนากฎหมายไทยจารีตประเพณีและบริบทของพื้นที่มาบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างชุมชนสันติสุขบทเรียนจากจังหวัดบุรีรัมย์น่าสนใจมากครับเพราะนำบุรีรัมย์สันติสุข9ดีนะครับมาเป็นกลไกระดับหมู่บ้านเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและครอบคลุมทั้งการป้องกันยาเสพติดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการสร้างชุมชนเข้มแข็งตัวอย่างผลการดำเนินงานในอำเภอปลายลำปลายมาสนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดพบว่าผู้ผ่านกระบวนการฟื้นฟูกลับคืนสู่ชุมชนได้ 60% และมีประชาชนเข้ารับการบำบัดเพิ่มขึ้นมากกว่า 300% พร้อมสามารถใช้ข้อมูลจากชุมชนต่อยอดไปสู่การจับกุมยาเสพติดขนาดใหญ่ได้ครับสำหรับชายแดนใต้วันนี้เรามีต้นทุนสำคัญอยู่แล้วครับคือความร่วมมือของ9องค์กรโดยทำงานร่วมกับสอบตและหน่วยงานรัฐเพื่อใช้หลักศาสนาควบคู่กับนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาชุมชนปัจจุบันมีการขับเคลื่อนหุกกมประกาศในพื้นที่แล้วและมีโรงเรียนเข้าร่วม42แห่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้9ดีเป็นเครื่องมือพัฒนาเยาวชนและสร้างพื้นที่ปลอดภัยดังนั้นผมขอฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลว่าขอให้ต่อยอด9ดีจากต้นทุนที่เรามีอยู่แล้วเชื่อมศาสนาการศึกษาฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงและประชาชนให้เป็นพื้นเดียวกันในระดับหมู่บ้านเพราะผมเชื่อว่าความมั่นคงที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากรัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่เกิดจากวันที่ประชาชนรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของชุมชนถ้าทุกภาคส่วนเดินไปด้วยกันนี่คืออีกหนึ่งเครื่องมือที่ผมอยากฝากรัฐบาลพิจารณาเพื่อร่วมกันเดินหน้าสู่สันติสุขชายแดนใต้อย่างยั่งยืนขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านระพีพัฒน์รัฐกิจประการเชิญครับ
15: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพีรพัฒน์รัฐกิจประการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสตูลท่านประธานครับมหาอุทกภัยปลายปี2568ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนราคาแพงมากที่สุดครั้งหนึ่งของชาวสตูลครับก็จะเป็นน้ำป่าจากเทือกเขาพร้อมกับน้ำทะเลที่หนุนสูงทำให้จังหวัดสตูลนั้นอยู่ใต้น้ำเป็นเวลากว่า7วัน7คืนสร้างความเสียหายรุนแรงอย่างมหาศาลจนพี่น้องชาวสตูลต่างพูดกันว่าเป็นน้ำท่วมที่หนักที่สุดในรอบ100ปีวันนี้ในปี2519มรสุมลูกใหม่กำลังจะมาถึงครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้มีมาตรการต่างๆที่จะมารับมือกับปัญหาน้ำท่วมแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทำให้พี่น้องชาวสตูลหลายคนเริ่มมีความกังวลว่ามาตรการเหล่านี้อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะระบบนิเวศและทางน้ำของสตูลได้เปลี่ยนไปแล้วครับท่านประธานไม่ว่าจะเป็นลำคลองที่ตื้นเขินจากตะกอนสะสมทุ่งรับน้ำธรรมชาติที่ถูกกลืนหายไปจากน้ำท่วมทั้งที่ผ่านมาและเมื่อน้ำไม่มีทางไปประชาชนจึงต้องกลายเป็นผู้รับกรรมครับเป้าหมายของผมในวันนี้คือการขับเคลื่อนให้เกิดการศึกษาแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำสตูลอย่างจริงจังและบูรณาการทุกภาคส่วนครับกรมทางหลวงต้องลงสำรวจแนวถนนและสิ่งกีดขวางทางน้ำกรมชลประทานและกรมเจ้าท่าต้องขุดลอกคลองสายหลักกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับอปทต้องรื้อฟื้นแนวทางน้ำหลากธรรมชาติและกำหนดพื้นที่แก้มลิงชะลอน้ำอย่างถูกต้องครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของสตูลอย่างยั่งยืนนั้นเราต้องมีแบบแผนที่ยั่งยืนไม่ใช่ต่างคนต่างทำครับผมในฐานะผู้แทนของจังหวัดสตูลเขต1จะติดตามนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องชาวสตูลทุกคนครับเราจะไม่ปล่อยให้น้ำท่วมร้อยปีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกปีในจังหวัดสตูลขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านลักษณารี ดวงตาดำเชิญครับ
16: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันลักษณารีดวงตาดำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เขต3ค่ะท่านประธานคะเรื่องปรึกษาหารือของดิฉันในวันนี้คือปัญหาถนนในจังหวัดแพร่ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยตรงนะคะและเห็นควรได้รับการแก้ไขโดยด่วนค่ะจุดแรกคือถนนหมายเลข11นะคะถนนอินบุรีเชียงใหม่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงห้วยไร่แขวงทางหลวงแพร่สำนักทางหลวงที่2กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมซึ่งดิฉันเคยมีการตั้งกระทู้ถามทั่วไปเพื่อให้ตอบไปแล้วเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดค่ะและเมื่อวันที่18และ19กันยายนที่ผ่านมานะคะก็ได้เกิดอุบัติเหตุบนถนนเส้นนี้จนเป็นสาเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะในกิโลเมตรที่357และ400นะคะในพื้นที่หมู่2ตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ซึ่งดิฉันขอแสดงความเสียใจกับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทุกท่านทั้งนี้ดิฉันขอติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาถนนเส้นนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีกค่ะจุดที่2คือถนนทางหลวงหมายเลข1124ซึ่งดิฉันเคยปรึกษาหารือเรื่องไฟส่องสว่างไปตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดนะคะวันนี้ดิฉันจึงขอเพิ่มเติมนะคะเรื่องปัญหาผิวถนนค่ะเนื่องจากถนน1124นะคะบริเวณตั้งแต่โรงเรียนบ้านค้างปินใจตำบลแม่พุงจนถึงโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาตำบลสร้อยอำเภอวังชินระยะทาง14กิโลเมตรเป็นระยะทางที่มีประชาชนใช้สัญจรจำนวนมากแต่ปัจจุบันพบว่าผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุดส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางและอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้นะคะดิฉันจึงขอเสนอค่ะให้มีการพิจารณาจัดตั้งจุดตรวจวัดน้ำหนักในพื้นที่จังหวัดแพร่เพิ่มเติมนะคะเนื่องจากปัจจุบันมีจุดตรวจวัดเพียง1จุดคืออำเภอร้องกวางการมีจุดตรวจวัดเพิ่มเติมค่ะจะทำให้ป้องกันปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาโครงสร้างผิวถนนและเกิดความเสียหายเร็วกว่าปกติค่ะดิฉันจึงขอฝากท่านประธานนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับต่อไปท่านบุรวียมกินดาเชิญครับ
17: ท่านประธานที่เคารพกระผมบุรวียมกินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อวนพรรครวมใจไทยวันนี้มีเรื่องมาเรียนกับท่านประธานเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเรื่องของเกษตรกรครับเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศครับที่มีข่าวเรื่องการจะแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชที่จะปรับให้สอดคล้องกับอนุสัญญา UPOV หรือ UPOP 1991อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ฉะนั้นกระทรวงเกษตรจะพยายามผลักดันตามข่าวนะครับเพื่อจะแก้กฎหมายเพื่อพัฒนาวิจัยพันธุ์พืชซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตรงนี้แหละครับที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเขาวิพากษ์วิจารณ์การสนั่นหวั่นไหวคนมาถามว่าท่านสสบุรวีมันจะกระทบสิทธิเกษตรกรไหมกฎหมายเดิมพระราชบัญญัติ2542เนี่ยเปิดให้เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเองได้ฉะนั้นถ้ากฎหมายนี้ออกมาเนี่ยเกษตรกรเขาตกใจเขาเสียขวัญครับเกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์พืชจากกลุ่มทุนตั้งชาติเลยครับจากกลุ่มทุนข้ามชาติเลยครับต้นทุนอาหารจะสูงขึ้นเกษตรกรจะถูกจับดำเนินคดีถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ปลูกเองเราก็หวั่นอย่างนี้ว่ามันจะเกิดปัญหาอย่างนี้มันเกิดปัญหามาแล้วอย่างเวียดนามเนี่ยแก้ไขกฎหมายเป็นภาคี UPOP 1991เวลานี้ต้องไปซื้อพันธุ์พืชจากประเทศจีนอย่างเช่นข้าวโพดมีเกษตรกรชาวโคลัมเบียครับปลูกพืชอยู่เสร็จแล้วอีกแปลงหนึ่งก็ใช้พันธุ์พืชที่ปรับปรุงพันธุ์เนี่ย

0: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสุภาพานีโพสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต1พรรคภูมิใจไทยดิฉันขอหารือท่านประธานไปยังกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะกรมทางหลวงชนบทเนื่องจากได้ลงพื้นที่ดิฉันได้รับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดนครพนมให้ช่วยติดตามโครงการก่อสร้างสะพาน4แห่งดังนี้ค่ะ1โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำสงครามบ้านปากยามตำบลสามผงอำเภอศรีสงครามเชื่อมไปยังบ้านดอนเตยตำบลนาเตยดอนเตยอำเภอนาทมความยาว150เมตร2โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยสายบ่อบ้านดอนแดงเชื่อมไปยังบ้านท่าพันหงตำบลนาทมอำเภอนาทมความยาว140เมตร3โครงการก่อสร้างสะพานห้วยเมาบ้านไทยสบายตำบลสามผงอำเภอศรีสงครามเชื่อมไปยังบ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงความยาว70เมตร4สะพานข้ามแม่น้ำสงครามบ้านไทยสบายตำบลสามผงอำเภอศรีสงครามเชื่อมไปยังบ้านดอนแดงตำบลท่าบ่ออำเภอศรีสงครามความยาว270เมตรขอเรียนให้ทราบว่าทั้ง4โครงการนี้มีความสำคัญด้านการเกษตรโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าเกษตรด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะท่านประธานที่เคารพคะสิ่งที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องต้องรอคอยมาอย่างยาวนานก็คือทั้ง4โครงการนี้โครงการนี้เชื่อมบนถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัญหาคือท้องถิ่นขาดงบประมาณค่ะงบประมาณไม่เพียงพอดิฉันจึงขอให้แขวงทางหลวงชนบทได้ลงพื้นที่ช่วยบูรณาการกับท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะด้วยความเคารพค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านพลากรพิมพนิษฐ์เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพลากรพิมพนิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์พรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนอยู่3เรื่องครับเรื่องที่1ครับปัญหาถนนชำรุดทรุดโทรมขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาอย่างลำบากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุครับได้แก่ถนนสายที่1ครับบ้านโนนพักดีหมู่9ตำบลนาเชือกอำเภอยางตลาดเชื่อมตำบลเสาเล้าอำเภอหนองกรุงศรี2บ้านคำแมดหมู่13ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดระยะทาง1กิโลเมตร3ถนนเส้นบ้านพลสว่างตำบลโนนสูงถึงบ้านดอนขีตำบลอีตื้อ4บ้านขามตำบลหมู่3เส้นการเกษตรไปบ้านหนองผือตำบลคลองขาม5สายบ้านหนองคูถึงบ้านนาสีนวลตำบลโนนศิลาเลิงอำเภอคลองชัย6ถนนคสล.บ้านหนองมะทอหมู่8ตำบลโคกสะอาดอำเภอคลองชัย7ถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านกุดเชื่อมตำบลลำชีถึงบ้านโนนเขาตำบลคลองชัยพัฒนาอำเภอคลองชัยระยะทาง4กิโล8บ้านหัวนาคำหมู่4บ้านหัวโนนเปือยหมู่5บ้านหนองหัวหนองหมู่7ถึงวัดป่ามโนลังตำบลเหล่ากลางอำเภอคลองชัยครับเรื่องที่2ครับปัญหาถนนไม่มีไฟส่องสว่างได้แก่ถนนทางหลวงชนบทกศ2025สายบ้านโคกค่ายถึงบ้านหัวนาคำตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาด2ถนนเส้นบ้านสะอาดหมู่2ไปบ้านดอนขาหมู่6ตำบลโคกสะอาดอำเภอคลองชัยระยะทาง2กิโลเมตรเรื่องที่3ครับปัญหาขาดแคลนน้ำและขอความช่วยเหลือเร่งด่วนเพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายหมู่บ้านเนื่องจากฝายกักเก็บน้ำลำห้วยสีดาตำบลโนนสูงอำเภอยางตลาดชำรุดพังทลายเสียหายไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ลดลงอย่างมากส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมากครับจึงฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านมนทิชาชัยบานเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมนทิชาชัยบานผู้แทนของพี่น้องชาวเชียงรายเขต6พรรคกล้าธรรมขอหารือท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบริเวณถนนชรท .10036 เส้นทางขึ้นไร่ชาฉุยฟงซึ่งเป็นทั้งถนนผ่านชุมชนเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวขออนุญาตนำเสนอพร้อมสไลด์ค่ะเส้นทางดังกล่าวเริ่มจากบ้านแม่คำหลวงตำบลสีคำไปจนถึงบ้านแม่

0: องในตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายรวมระยะทาง 6.875 กิโลเมตรถนนบางช่วงมีผิวจราจรและไหลทางคับแคบโดยเฉพาะช่วงทางผ่านชุมชนบ้านสันสลีหลวงทำให้ประชาชนผู้สัญจรไปมามีความเสี่ยงซึ่งดิฉันได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านถึงการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะดิฉันจึงใคร่ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งสำรวจซ่อมแซมขยายผิวจราจรและไหลทางในจุดคับแคบพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างป้ายเตือนและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เพียงพอเพราะเชียงรายเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญมีทั้งดอยช้างดอยแม่สลองดอยหัวแม่คำดอยผาฮีดอยตุงดอยผาหมีไร่ชาฉุยฟงตลอดจนอำเภอแม่สายดินแดนเหนือสุดของประเทศไทยและอำเภอเชียงแสนสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาและสปป.ลาวค่ะดิฉันผู้แทนของพี่น้องชาวเชียงรายเขต6ขอเชิญชวนและยินดีต้อนรับทุกท่านไปแอวเจียงไฮเจ้าไปสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารชาติพันธุ์และอุดหนุนสินค้าชุมชนเพื่อช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจและอากาศที่หนาวเย็นสบายในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงและในวันนี้ดิฉันก็ได้สวมเสื้อที่ตัดเย็บจากผ้าปักฝีมือพี่น้องชาติพันธุ์ชาวอาขามาให้ทุกท่านชมและไปเลือกซื้อด้วยค่ะท่านประธานคะเมื่อเราส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเชียงรายเราก็ต้องทำถนนของเราให้ปลอดภัยและสวยงามเพื่อที่จะพานักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและประทับใจรวมถึงทำให้พี่น้องประชาชนเจ้าบ้านได้มีชีวิตอย่างปกติสุขด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านชลัดนิรัญชรเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายชลัดนิรัญชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขต3พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องเร่งด่วนขอหารือผ่านท่านประธานทั้งสองเรื่องครับขอสไลด์ด้วยครับเรื่องที่หนึ่งครับคือสถานการณ์การส่งออกลำไยนอกฤดูของพี่น้องเกษตรกรอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่ปลูกลำไยส่งออกที่นำรายได้เข้าประเทศต่อปีเนี่ยร่วม 10,000 ล้านบาทนะครับโดยมีพื้นที่ปลูก 99% เนี่ยอยู่ในอำเภอสอยดาวและอำเภอโป่งน้ำร้อนครับคาดว่าฤดูกาลนี้จะมีผลผลิตรวมประมาณ 333,000 ตันแต่ในวันนี้เพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยของเราก็ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและล้มชะลอการซื้อเนื่องจากปัญหาแรงงานเช่นกันครับท่านประธานครับพี่น้องชาวสวนลำไยต้องวางแผนล่วงหน้ากันมานานหลายเดือนเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยออกมาตรงกับความต้องการในช่วงนี้ที่เป็นช่วงวันชาติจีนขณะนี้สิ่งที่ผมมีความเป็นห่วงมากเลยครับเพราะปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบต่อราคานะครับทำให้ปรับตัวลดลงจาก 25-30 บาทต่อกิโลกรัมในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้ลงมาเหลือ20บาทแล้วทั้งที่ตลาดปลายทางยังมีความต้องการสูงครับถ้าไม่มีคนเก็บลำไยก็เน่าเสียครับถ้าลงรับซื้อไม่ทันราคาก็มีปัญหาถ้าขนส่งหรือการส่งออกติดขัดคนที่รับภาระสุดท้ายก็คือชาวสวนลำไยของเราเช่นกันนะครับวันนี้พี่น้องชาวสวนลำไยเขาก็ให้ผมมาเป็นกระบอกเสียงผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับขอให้กระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นแม่งานลงไปช่วยดูแลแก้ไขและขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัดแรงงานนะครับฝ่ายปกครองทหารตำรวจผู้ส่งออกลงและตัวแทนเกษตรกรขอให้ติดตามแก้ไขปัญหานะครับวันต่อวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับเรื่องที่2นะครับขอสไลด์ถัดไปด้วยครับพี่น้องชาวอำเภอขลุงนะครับฝากผมมาให้ช่วยเร่งรัดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองขลุงที่ล่าช้ามากว่า20ปีแล้วปัจจุบันติดขัดแค่เพียงเสนอเข้าครม.เพื่อเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติพริ้วจำนวน85ไร่ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีบันทึกข้อความส่งไปถามยังสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับครับผมต้องขอฝากสภาแห่งนี้ติดตามไปยัง2หน่วยงานนี้ครับและท้ายที่สุดนะครับผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างสูงครับที่ได้นำเรื่องของอ่างเก็บน้ำคลองตาพายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าสู่ครม.ในการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวบางส่วนตามที่ผมได้หารือกับสภาแห่งนี้ไปเมื่อวันที่10มิถุนายน2569ที่ผ่านมาครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านณัฐชาติวงประเสริฐเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณัฐชาติวงประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3อำเภออู่ทอง อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพากาธรรมครับวันนี้ผมขอใช้เวลา2นาทีในสภาอสงเกตแห่งนี้ทวงถามถึงโครงการไร่ละ 1,000 บาทให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยที่ยังอยู่ในกลุ่มตกค้างจำนวนกว่า 230,000 กว่าครัวเรือนครับภายใต้กรอบวงเงินที่ 1,800 กว่าล้านบาทครับท่านประธานทุกวันนี้นั้นชาวนากำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งครับในช่วงเวลาเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นมีการประชุมคณะรัฐมนตรีถึง3ครั้งถ้านับถึงณปัจจุบันในตอนนี้นะครับการประชุม3ครั้งที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีความชัดเจนเลยว่ากลุ่มตกค้างจะได้รับเงินไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อ1ครัวเรือนเมื่อใดวันใดเพราะว่าณปัจจุบันนี้นั้นคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือที่เรียกว่านบค.นั้นก็ได้มีมติเห็นชอบตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็รอทางครม.จะให้ความชัดเจนและตัดสินพิจารณาว่าจะให้ในวันใดครับท่านประธานอย่างที่เราทราบดีว่าปัจจุบันนี้นั้นหลายพื้นที่พี่น้องเกษตรกรได้รับปัญหาน้ำท่วมเข้าไร่นาเรียบร้อยแล้วผมจึงอยากใช้พื้นที่ตรงนี้นั้นเร่งรัดไปถึงคณะรัฐมนตรีให้เร่งพิจารณาให้เร็วที่สุดและก็หวังอย่างยิ่งว่าการประชุมครม.ในสัปดาห์หน้านั้นจะเห็นความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะผมเกรงและกลัวและก็ห่วงเหลือเกินว่าหากท่านไม่เร่งพิจารณาภายในสัปดาห์หน้านั้นจะมีพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มตกค้างจะเสียสิทธิ์ในโครงการไร่ละ 1,000 บาทตรงนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านพนิดามงคลสวัสดิ์เชิญครับ
4: เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1อำเภอเมืองตำบลปากน้ำไทยบ้านบางเมืองบางปงบางด้วนพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะเราทุกคนในที่นี้ทราบดีว่าความมืดเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะแล้ววันนี้พี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการกำลังอยู่กับความเสี่ยงนี้ทุกคืนบนถนนสุขุมวิทตลอดแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงแบริ่งถึงเคหะค่ะหลังจากเปิดให้บริการไฟที่อยู่ใต้รางBTSเหล่านี้ทยอยดับลงเรื่อยๆไม่ได้รับการแก้ไขนะคะวันนี้ดับไปแล้ว236ดวงบางช่วงอันตรายมากดับต่อเนื่องเป็นแนวยาวโดยเฉพาะสถานีBTSโรงเรียนในเรือจนถึงช้างเอราวัณค่ะทั้งที่โครงสร้างไฟมีเสามีสายมีแต่ไฟไม่ติดคนทั้งเมืองถามค่ะว่าทำไมไม่ซ่อมนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ดิฉันหาคำตอบมาตลอด1ปีที่ผ่านมานะคะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะดิฉันเริ่มติดตามเรื่องนี้มากับแขวงทางหลวงตั้งแต่มิถุนายนปี68นำมาหารือในสภาแล้วเลือกตั้งใหม่กลับไปหารือกับทางหลวงอีกจนได้รับคำตอบว่าทางหลวงไม่สามารถเข้าไปซ่อมได้เพราะทรัพย์สินส่วนนี้โอนถ่ายความรับผิดชอบไปให้หน่วยงานอื่นแล้วดิฉันไปตามต่อกับเทศบาล BTS การไฟฟ้านครหลวงและพฤษภาที่ผ่านมาดิฉันไปหารือกับสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครค่ะจนสุดท้ายถึงได้รับความชัดเจนว่ากรุงเทพมหานครคือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตอนนี้แล้วยิ่งตามปัญหาก็ยิ่งชัดว่าไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่อยากซ่อมแต่คนที่พร้อมซ่อมกับไม่มีอำนาจในการซ่อมแล้วคนที่มีอำนาจในการซ่อมต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนเพราะต้องดำเนินการนอกเขตจากนั้นดิฉันนำเรื่องมาหารือในสภาอีกครั้งค่ะแล้วก็นำเข้าสู่คณะกรรมการคมนาคมในเดือนกรกฎาคมสุดท้าย31สิงหาคมที่ผ่านมาดิฉันทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพและสภากรุงเทพมหานครท่านประธานคะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะดิฉันเล่าไทม์ไลน์ทั้งหมดนี้มาไม่ได้บอกว่าทำไปเยอะแล้วแค่ไหนแต่ต้องการจะสื่อสารว่าต้นเหตุที่แท้จริงมันคือความหละหลวมในการส่งต่อโครงการและทรัพย์สินของรัฐที่ไม่ได้กำหนดความรับผิดชอบในการดูแลไฟฟ้าให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นและผลของสิ่งนี้ก็คือประชาชนเป็นผู้รับกรรมค่ะนี่ไม่ใช่ปัญหาระหว่างกรุงเทพมหานครกับสมุทรปราการนะคะดิฉันไม่ได้เรียกร้องให้คนกรุงเทพต้องมาแบกรับภาระของคนสมุทรปราการแต่กรุงเทพเป็นทางออกที่เร่งด่วนและจำเป็นที่สุดโดยเฉพาะเวลานี้ยิ่งน่ากังวลฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนสูงค่ะเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุอย่างมากดิฉันขอฝากประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3เรื่องดังนี้สไลด์ถัดไปได้เลยนะคะระยะแรกเร่งด่วนที่สุดขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการในส่วนที่อยู่ในอำนาจและความรับผิดชอบซ่อมแซมไฟทั้ง206ดวงให้ใช้งานได้เร็วที่สุดการไฟฟ้านครหลวงพร้อมสนับสนุนการดำเนินการนะคะเรื่องที่2ค่ะขอให้แขวงทางหลวงสุพรรณพิจารณาดำเนินการเพิ่มไฟส่องสว่างตลอด2ข้างทางค่ะเพื่อให้เราไม่ไปฝากความปลอดภัยทั้งหมดไว้กับโครงสร้างที่ติดอยู่กับระบบ BTS เพียงจุดเดียวสุดท้ายเรื่องที่3ขอให้รัฐบาลค่ะนำโดยคมนาคมมหาดไทยกรุงเทพมหานครรฟม.และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนั่งโต๊ะเดียวกันค่ะประชุมเคลียร์เรื่องนี้ให้จบว่าทรัพย์สินส่วนไหนเป็นของใครใครจะเป็นคนรับผิดชอบเพื่อให้การดับครั้งต่อไปจะต้องมีเจ้าภาพไม่ต้องมาเจอปัญหาแบบนี้อีกในอนาคตอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องเป็นคนรับภาระจากความหละหลวมของรัฐอีกต่อไปเพราะความปลอดภัยของประชาชนรอไม่ได้ค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านพิทักษ์เดชโชครับเชิญครับ
5: ก กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิทักษ์เดชเดโชผู้แทนราษฎรจากลุ่มน้ำปากพนังพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ผมมีเรื่องหารือท่านประธานอยู่จำนวน3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวอำเภอเชียนใหญ่และบุคลากรทางด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลเชียนใหญ่สืบเนื่องจากโรงพยาบาลเชียนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเดียวที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาลและเรื่องที่2คือโรงพยาบาลเชียนใหญ่ยังไม่มีอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้รองรับในการใช้บริการด้านแพทย์แผนไทยและด้านกายภาพจึงจะต้องขอฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการจัดหางบประมาณให้กับโรงพยาบาลเชียนใหญ่ในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและอาคารอเนกประสงค์เป็นการเร่งด่วนด้วยครับเรื่องที่3ท่านประธานครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนริมชายฝั่งอำเภอปากพนังและอำเภอหัวไซสืบเนื่องจากแนวชายฝั่งแนวปะการังเทียมมีขยะทะเลจำนวนมากมายทำให้การอนุบาลสัตว์น้ำโดยธรรมชาติที่มาอยู่ตามแนวปะการังเทียมมีปัญหาและพี่น้องประมงชายฝั่งไม่สามารถทำมาหากินได้อย่างเช่นเคยฝากกรมทรัพยากรชายฝั่งทางทะเลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเก็บขยะทางทะเลที่แนวปะการังเทียมช่วงชายฝั่งทะเลอำเภอปากพนังและอำเภอหัวไซเป็นการเร่งด่วนด้วยครับเรื่องที่3ท่านประธานเรื่องที่4ท่านประธานครับจะต้องขอฝากไปถึงกรมชลประทานในการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่อำเภอปากพนังอย่างเป็นระบบในเขตลุ่มน้ำปากพนังอำเภอประกอบไปด้วยอำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวไซอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเจ้าอวดท่านประธานครับจะต้องเริ่มกำจัดตั้งแต่ต้นน้ำก่อนที่ช่วงมรสุมกำลังจะเข้าถึงฝากถึงกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านสุรีธรรมาสเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันสสจังหวัดสุรินทร์เขต4สุริธรรมาสพรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะก่อนหารือปัญหาดิฉันขออนุญาตผ่านท่านประธานขอพระคุณไปยังผู้อำนวยการสำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ที่ท่านได้ประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำที่5นครราชสีมาเพื่อขอยืมเครื่องสูบน้ำมาประจำที่จังหวัดสุรินทร์และให้บริการพี่น้องในช่วงที่ฝนแรงและในพื้นที่ของดิฉันค่ะอบต.หนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีก็ได้ใช้เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้นะคะสูบน้ำจากห้วยเพื่อลงประกอบทำน้ำประปาช่วยเหลือพี่น้องได้อุปโภคบริโภคต่อไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านประธานครับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเส้นทางของคนอำเภอท่าตูมและอำเภอชุมพลบุรีและผู้สัญจรทั้งหลายที่ใช้เส้นทาง2081สายตะฮะลำพังชูค่ะถนนเส้นนี้มีความยาวรวมทั้งสิ้น66กิโลเมตรค่ะขยายเป็น4ช่องจราจรไปแล้วบางส่วนและยังมีช่องทางที่เป็น2ช่องจราจรตามภาพนะคะเป็นถนนเส้นโบราณค่ะที่มีขอบไหลทางเพียง50เซนติเมตรเท่านั้นค่ะถนนเส้นนี้มีช่วงอีก5ช่วงค่ะที่ยังไม่ได้รับการขยายเป็น4ช่องทางจราจร2ปีที่ผ่านมาท่านประธานคะมีประชาชนในเขตพื้นที่ของดิฉันเสียชีวิตจากถนนเส้นนี้รวมไปแล้ว28คนไม่รวมกับที่บาดเจ็บเสียขาเสียชีวิตเสียสมองและเสียทรัพย์ค่ะเพราะฉะนั้นจึงเรียนไปยังกระทรวงคมนาคมค่ะกรมทางหลวงโปรดพิจารณางบประมาณในปีต่อไปสร้างถนนเส้นนี้ให้พวกเราด้วยค่ะขอเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนแห่งการรอคอยค่ะท่านประธานค่ะขอบพระคุณค่ะและมีอีก2เส้นทางค่ะเป็น2เส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอรัตนบุรีไปอำเภอสุวรรณภูมิและอำเภอโพนทรายของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเส้นทางที่1นะคะชื่อถนนเป็นถนนของหมู่บ้านบ้านโพค่ะไปท่าหาดยาวหมู่ที่3ตำบลทับใหญ่อำเภอรัตนบุรีเส้นทาง 2,800 เมตรค่ะและเส้นทางที่2ค่ะเป็นถนนเส้นทางรหัสสายทางสรท33ขีด008สาย3แยกบ้านลำเพลินไปทางข้ามแม่น้ำมูลตำบลกุดขาคีมระยะทาง 2,800 เมตรฝากไปยังกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านอนุสรไกรวัฒน์อนุสรครับเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมอนุสรณ์เกื้ออนุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยวันนี้จะมีเรื่องหารือกับท่านประธานฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ครับ M82 ได้เริ่มเปิดใช้งานแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยอาทิเช่นยังมีน้ำรั่วซึมลงมายังพื้นผิวถนนด้านล่างโดยเฉพาะช่วงที่เปิดใหม่ประเด็นที่สองที่เกิดขึ้นมาก็คือตรงบริเวณทางลงหน้าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเดิมมันมีสะพานลอยเก่าอยู่เด็กนักเรียนเนี่ยครับใช้ข้ามไปมาได้สะดวกแต่บังเอิญทางลง M82 เนี่ยอาจจะไปพัดสะพานลอยที่ใช้อยู่อาจจะมีความจำเป็นต้องย้ายสะพานลอยไปอีกจุดหนึ่งก็อยากฝากไปยังกรมทางหลวงช่วยเร่งสร้างสะพานลอยใหม่ก่อนที่จะเปิดเทอมหน้าถ้าทำได้ครับเด็กๆก็จะสามารถข้ามสะพานลอยมาที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ประเด็นที่สองที่อยากจะหารือกับท่านประธานฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าช่วงนี้ฝนตกมากน้ำท่วมขังเยอะไม่ว่าจะเป็นถนนของทางหลวงทางหลวงชนบทหรือขององค์กรปกครองท้องถิ่นทุกที่ตอนฝนตกน้ำท่วมน้ำรอระบายเข้าใจได้แต่บางครั้งครับฝนหยุดแล้วน้ำยังท่วมขังบนถนนอยู่อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับช่วยเร่งในการระบายโดยเฉพาะหลังจากที่ฝนหยุดน้ำยังขังบนถนนอาจจะขอให้เกิดอุบัติเหตุความอันตรายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสหสวัสดิ์คุ้มคงเชิญครับ
8: เรียนท่านประธานครับสหสวัสดิ์คุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอปรึกษาหารือท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2เรื่องครับเรื่องแรกครับท่านประธานครับในเขตเลือกตั้งที่7จังหวัดชลบุรีของผมครับตำบลหนองขามตำบลบึงตำบลเขาคันทรงและตำบลบ่อวินครับในอำเภอศรีราชาครับเป็นแหล่งรวมบ่อขยะของจังหวัดชลบุรีครับท่านประธานปัจจุบันมีอยู่3บ่อครับที่เป็นบ่อใหญ่ๆแล้วสร้างปัญหาครับปัจจุบันทั้ง3บ่อนี้ครับเหม็นทุกบ่อเลยครับเหม็นมากครับบางบ่อครับเหม็นแบบไปไกล 6-7 กิโลครับเมื่อเช้าถามชาวบ้านมาก็อยู่ห่างจากบ่อขยะ7กิโลก็ยังได้กลิ่นครับเหม็นอึบขึ้นมาเลยครับแล้วบางวันครับไปไกลกว่า10กิโลเมตรครับภายในรัศมีของบ่อครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นครับผมก็เอาเข้ากับกรรมการเอาเข้ามาแก้ไขปัญหาพยายามหลายๆอย่างครับสุดท้ายมันไม่ได้แก้ที่ต้นต่อครับปัญหาของมันคือปัจจุบันบ่อขยะในเขตพื้นที่ของผมครับรับขยะจากทั้งจังหวัดชลบุรีครับคือตอนนี้คนในพื้นที่ของผมก็เหม็นแทนคนชลบุรีอยู่ครับก็อยากจะให้แก้ไขเรื่องนี้ครับปรึกษาหารือไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับในฐานะคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลครับจะเห็น MOU เลยครับของข้อตกลงต่างๆระหว่างอบต.ครับเรื่องการจัดการขยะครับว่าทำกันได้ยังไงครับแล้วก็ใบอนุญาตแล้วก็เรื่องความสามารถของบ่อขยะแต่ละที่ครับว่ารับเนี่ยเกินความสามารถของบ่อหรือเปล่าไม่ใช่บ่อรับได้100อยู่ดีรับมา400อย่างนี้มันก็เหม็นครับมันก็ไม่ไหวครับคนในพื้นที่ผมไม่มีความจำเป็นต้องมาเหม็นแทนคนชลบุรีทั้งจังหวัดครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากให้ท่านผู้ว่าครับเปิดประชุมคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลครับแล้ววางแผนจัดการขยะในชลบุรีใหม่ทั้งหมดครับเรื่องที่2ครับท่านประธานครับมีประชาชนร้องเรียนมาเยอะครับเรื่องปัจจุบันครับจะไปต่อใบขับขี่ครับต่อไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับจองคิวไม่ได้เพราะว่าพอจะจองคิวครับทางกรมการขนส่งทางบกทางขนส่งจังหวัดก็บอกว่าไปจองผ่านโรงเรียนสอนขับรถสิมันคิวมันเต็มเพราะโรงเรียนสอนขับรถมันจองเขาจองไว้หมดแล้วสุดท้ายเรื่องนี้เป็นปัญหามากครับท่านประธานครับปัจจุบันโรงเรียนสอนขับรถครับก็ทำตัวเป็นคอขวดในการต่อใบขี่ออกใบขี่ครับถ้าไปจ่ายเงินเนี่ยบางที่ครับจ่ายครบจบแน่ได้ใบขี่แน่นอนบางทีเอกชนนะครับโรงเรียนสอนขับรถเหล่านี้ครับข้อสอบข้อเขียนครับท่านประธานมันสอบผ่านคอมก็จริงมีกล้องวงจรปิดก็จริงแต่รีโมทครับคือคนที่ไปสอบอะครับก็นั่งเฉยแล้วโรงเรียนสอนขับรถก็เป็นคนทำข้อสอบให้บางที่ก็ไม่มีมาตรฐานในการสอบปฏิบัติครับทำให้เราเห็นคนขับรถที่ไม่มีมาตรฐานเต็มประเทศไปหมดแล้วครับไม่รู้ว่าไอ้มาตรการนี้ครับมันเอื้อใครเป็นประโยชน์กับใครครับเป็นประโยชน์กับโรงเรียนสอนขับรถหรือเปล่าครับขอปรึกษาหารือไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมครับและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกครับให้พิจารณาเรื่องนี้ใหม่ครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนิยมช่างพินิจครับเชิญครับ
9: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมช่างพินิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกนะครับพรรคภูมิใจไทยสิ่งที่ผมจะหารือนะครับมีอยู่3เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็ได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของตำบลท่านางาม อำเภอบารากับจังหวัดพิษณุโลกเรื่องของประตูน้ำครับประตูระบายน้ำนะครับเครื่องภาษาที่เป็นทางการก็ CR1 นะครับขีด 10L นะครับซึ่งประตูตัวนี้ถ้าเราสามารถที่จะระบายน้ำได้เราใช้ผลประโยชน์ได้หลายตำบลเลยครับเพราะฉะนั้นเองผมอยากจะกราบเรียนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงเกษตรหรือชลประทานนะครับอยากให้ดำเนินการในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณลงไปนะครับเพราะว่ากระทบหลายอย่างครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมถึงฤดูทำนาก็ลำบากครับนี่คือเรื่องแรกครับส่วนเรื่องที่สองนะครับอยากจะเรียนถามนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็คือเรื่องของที่รัฐจะชดเชยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ120บาทนะครับโดยลดภาวะโลกร้อนเรื่องของอ้อยนะครับที่ว่าเกี่ยวอ้อยสดนะครับหรือ PM 2.5 นะครับวันนี้เองอ้อยก็เกี่ยวไปตั้งแต่มีนานะครับเมษาแล้วนะครับวันนี้เงินตรงนี้ยังไม่ได้ครับเพราะนั้นอยากติดตามสะท้อนความรู้สึกให้พี่น้องว่าวันนี้พี่น้องเดือดร้อนนะครับอยากได้เงินตัวนี้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวไร่อ้อยครับเรื่องที่3ครับท่านประธานครับวันนี้ถึงแม้ว่าราคาข้าวนะครับจะดีขึ้นมาบ้างแต่ถ้าเรามามองอีกมุมนะครับวันนี้ค่าโดยเฉพาะเรื่องค่าปุ๋ยค่ายาเรื่องของค่าน้ำมันนะครับขึ้นมา41บาทก็ถือว่าสูงนะครับแต่สิ่งสำคัญเองก็ผมอยากจะเรียนถึงรัฐบาลถึงแม้เข้าใจครับว่าจะมีเม็ดเงินอยู่อย่างจำกัดนะครับแต่ก็อยากจะถ้ามีส่วนที่มันพอจะเจียกให้กับพี่น้องได้อย่างน้อยก็ช่วยค่าเก็บเกี่ยวนะครับสักไร่ละพันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นเยียวยาช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงมากนะครับก็จึงเรียนให้ท่านประธานทราบว่าอยากกลับเรียนนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลนะครับพยายามคิดนะครับว่าวันนี้เองที่เขาเคยได้มานะครับแล้วเขาไม่ได้นะครับความรู้สึกของเขานะครับเพราะว่าจริงเราจะเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรก็ช่างครับมันต้องค่อยๆปฏิรูปครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเองเขาก็รอคอยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากประเด็นว่าถ้าเราไม่มีไม่เกินจริงๆหรืออะไรครับก็เขาอยากได้ความชัดเจนนะครับอย่างน้อยจะได้บอกพี่น้องเกษตรกรได้นะครับความชัดเจนผมเชื่อว่ารัฐบาลนะครับมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจนะครับที่จะจ่ายให้แต่ก็อย่างที่ผมเรียนไปสักครู่นี้นะครับก็อยากได้ความชัดเจนว่าได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็คงฝากไว้3ประเด็นนี้นะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านจรยุทธจตุพรประสิทธิ์ครับเชิญครับ
10: ท่านประธานที่เคารพผมจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนกรุงเทพมหานครเขต3ยานนาวาบางขอแหลมสสของพี่น้องชาวพระราม3นะครับซึ่งเรื่องที่ผมจะนำมาหารือกับท่านประธานในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับถนนพระราม3ครับท่านประธานท่านประธานครับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงที่ล่วงเลยเวลามาอย่างยาวนานผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวมาไม่รู้กี่สมัยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่เข้าใจครับเข้าใจในความล่าช้าของโครงการครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรบนถนนพระราม3ท่านประธานครับอยากจะฝากท่านประธานให้ย้ำไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กำชับกับผู้รับเหมาเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนการคืนพื้นผิวถนนที่ทำกันอย่างละหลวมทำให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งอยากจะฝากท่านประธานครับความปลอดภัยของพี่น้องที่สัญจรบนถนนพระราม3เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับสำหรับเรื่องต่อไปครับท่านประธานเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับถนนพระราม3เช่นกันครับคือเรื่องของสหกรณ์เคหสถานบ้านบ้านคงเชื้อเพลิง2ที่ต้องการทางเข้าออกจากโครงการมาสู่ถนนพระราม3ครับจะต้องผ่านพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งได้มีการติดต่อทางการทางไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วแต่ตอนนี้มีปัญหาครับเพราะว่าตรงบ้านมั่นคงเชื้อเพลิง2เป็นพื้นที่ของพระคลังข้างที่ทางการทางพิเศษแจ้งมาว่าจะต้องให้พระคลังข้างที่เป็นหน่วยงานที่ทำหนังสือออกมาทางประธานชุมชนของเชื้อเพลิง2ก็เลยมาปรึกษาผมเลยต้องนำเรื่องนี้มาปรึกษาท่านประธานอีกทีนึงครับอยากจะฝากท่านประธานให้ประสานไปยังสำนักงานพระคลังข้างที่เพื่อให้ติดต่อไปยังการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทำหนังสือไปเพื่อขอทำทางเข้าออกให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ใน บ้านบ้านคงเชื้อเพลิง2ครับและอยากจะขอประสานให้ทางหน่วยงานพระคลังข้างที่ลงพื้นที่พร้อมกับการทางพิเศษและตัวแทนของชุมชนเพื่อศึกษาทางเข้าออกให้เป็นระเบียบชัดเจนครับสำหรับเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานประเด็นเดียวกันครับขอฝากท่านประธานให้หน่วยงานต่างๆแจ้งเป็นหนังสือกลับมาหาท่านประธานหาสภาภายใน30วันขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์ครับเชิญครับ
11: ท่านประธานที่เคารพผมณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครประเวศสะพานสูงพรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของน้ำท่วมท่านประธานเป็นเรื่องที่แน่นอนครับเป็นเรื่องที่พวกเรากังวลใจนะครับในช่วงเวลานี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมนะฮะอยากจะพูดก็คือเรื่องของโครงการอุโมงค์ระบายน้ำนะครับส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนนะครับถึงคลองประเวศบุรีลมถึงคลอง4นะครับซึ่งโครงการนี้ท่านประธานต้องบอกว่าผมเห็นด้วยนะครับซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำเนี่ยในพื้นที่เนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีความน่ากังวลใจครับเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการทิ้งงานได้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับทางบริษัทนะครับที่มีการเสนอราคาต่ำสุดเนี่ยนะครับกลายเป็นบริษัทที่เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการนะครับตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลางนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยนะครับท่านประธานก็เลยเป็นความกังวลของพี่น้องประชาชนนะครับก็อยากให้ท่านประธานนะครับฝากไปยังกรุงเทพมหานครนะครับให้มีความชัดเจนนะครับในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับแล้วก็พิจารณาในเรื่องของดำเนินการนะครับในเรื่องของตามประกาศนะครับในข้อ 6.5 นะครับที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับกับทางกรมบัญชีกลางนะครับก็อยากให้ท่านให้ความชัดเจนนะครับว่าโครงการนี้นะครับจะมีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือไม่เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ผู้รับเหมานะครับที่มีคุณภาพแล้วก็มีความพร้อมในการดำเนินงานที่จะดำเนินการให้แก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนได้จริงนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2ท่านประธานครับเป็นเรื่องของท่าเรือครับในส่วนของคลองประเวศบุรีลมนะครับท่าเรือเนี่ยนะครับในคลองประเวศบุรีลมเนี่ยนะครับมีการก่อสร้างมาเนี่ยหลายปีแล้วนะครับท่านประธานอย่างที่ผมทราบเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงตั้งแต่ปี67นะครับซึ่งมีการดำเนินการมานะครับในส่วนของท่าเรือต่างๆเนี่ยหลายท่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีเรือโดยสารเนี่ยมาวิ่งให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากฝากท่านประธานนะครับไปถึงทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางกรมเจ้าท่านะครับให้มีการพิจารณานะครับเร่งรัดให้มีการดำเนินการนำเรือนะครับโดยสารเนี่ยมาวิ่งให้บริการเพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านศิวะพงษ์ธีรดุลครับเชิญครับ
12: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมศิวะพงษ์ธีรดุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต5อำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอคอนสารพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมขออนุญาตหารือท่านประธานถึงผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการถ่ายโอนถนน2เส้นครับคือถนนเขื่อนจุฬาภรณ์และถนนเขื่อนห้วยกลุ่มให้กับทางป่าไม้เพื่อให้ทางหลวงชนบทเข้ามาเป็นผู้ดูแลถนนสายทาง2เส้นนี้เพราะว่าถนน2เส้นนี้ปัจจุบันอยู่ในการขอใช้พื้นที่ป่าของเขื่อนจุฬาภรณ์แต่ประชาชนสัญจรร่วมจำนวนมากถนนชำรุดเสียหายทางเขื่อนก็ไม่มีงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นทางผอ.กองไกสบัดนะครับก็ได้เข้าซ่อมแซมเบื้องต้นแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับจึงขอให้ทางการไฟฟ้าได้ถ่ายโอนคืนให้กับทางป่าไม้เพื่อให้ทางหลวงชนบทได้ขอใช้พื้นที่เพื่อจะทำสายทางเพื่อในการทำถนนในครั้งต่อไปเรื่องที่สองครับขออนุญาตหารือท่านประธานถึงกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหมายเลข2037เกษตรสมบูรณ์ภูเขียวขอให้กรมทางหลวงได้ดำเนินการตามแผนประชาคมที่ขอประชุมกับชาวบ้านไว้เกี่ยวกับงบประมาณปี70ให้ทำตามจากเกษตรสมบูรณ์ไปภูเขียวตามที่ได้ประชาคมกับพี่น้องประชาชนไว้ครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพิมพรพุทธิพันธ์ครับ
13: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพิมพรพรพฤทธิพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์เขต1พรรคภูมิใจไทยขอหารือปัญหาเรื่องแนวทางการประกันราคาข้าวโพดอย่างยั่งยืนทั้งระบบ ช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะผู้แทนราษฎรในหลายพื้นที่รวมทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์เองด้วยได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดเกี่ยวกับการกำหนดราคารับซื้อที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตจริงตัวแทนพี่น้องเกษตรกรร่วมกับสภาเกษตรได้พยายามนำเสนอข้อมูลต่อกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะคะเพื่อหารือแนวทางการประกันราคารับซื้อและผลกระทบจากการนำเข้าตามแนวทางของ WTO แม้ว่าวันนี้ค่ะสถานการณ์โลกจะทำให้สินค้าการเกษตรจากการนำเข้าราคาสูงขึ้นจนทำให้โรงงานอาหารสัตว์หันกลับมาสนใจที่จะซื้อพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศมากขึ้นจนทำให้ราคาพืชผลต่างๆขยับตัวสูงขึ้นแล้วก็ตามรวมทั้งราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะท่านประธานคะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อันดับหนึ่งของประเทศมีเนื้อที่เพาะปลูกราว 700,000 ไร่สร้างผลผลิตกว่า 500,000 ตันต่อปีสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดในจังหวัดเพชรบูรณ์ยังมีความกังวลใจอยู่ก็คือการกำหนดราคาประกันรับซื้อของกรมการค้าภายในยังคงอ้างอิงต้นทุนที่คำนวณจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งวันนี้ยังไม่ได้มีการทบทวนตัวเลขให้เป็นไปตามความเป็นจริงเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการนบขพที่จะเกิดขึ้นหากเราจะยึดมั่นในผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเป็นหลักนะคะดิฉันขอเสนอผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลดังนี้ค่ะ1. การประกันราคาต้องหมายถึงราคาประกันที่เกษตรกรจะได้รับจริงโดยหักค่าความชื้นค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. ขอให้สสก.ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกันจัดทำต้นทุนการผลิตรายพื้นที่ที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน 3. ขอให้ตรวจสอบรายรับซื้อให้รับซื้อข้าวโพดในราคาที่เป็นธรรมแก่พี่น้องเกษตรกรและขอให้ยังคงบังคับใช้มาตรการรับซื้อผลผลิต3:1อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาผลอาชีพเกษตรกรของคนไทยอย่างยั่งยืนค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านทรงพลสุขสมบูรณ์ครับเชิญครับ
14: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายทรงพลสุขสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับปัจจุบันในพื้นที่ของผมวันนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาได้เร่งการระบายน้ำมายังพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับการระบายน้ำครั้งนี้ครับเป็นการประกาศที่รวดเร็วครับพี่น้องประชาชนตั้งตัวไม่ทันครับวันนี้ล่าสุดน้ำได้ปล่อยมา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแน่นอนครับในพื้นที่รับน้ำนั้นชาวบ้านพี่น้องประชาชนซึ่งทำใจได้ในทุกปีครับแต่วันนี้การปล่อยน้ำที่รวดเร็วเช่นนี้โดยไม่มีการผันน้ำเข้าทุ่งครับวันนี้พี่น้องประชาชนกำลังเรียกร้องให้กรมชลประทานผ่านน้ำเข้าทุ่งซ้ายขวาครับวันนี้ผมก็ได้โทรไปสอบถามกรมชลประทานให้ช่วยยกประตูระบายน้ำเพื่อให้เข้าทุ่งผ่านน้ำครับอย่างในเขตพื้นที่ของผมกรมชลประทานที่ผมได้พูดคุยก็ได้ยกน้ำให้ครับแต่ในส่วนประตูระบายน้ำที่อยู่ในเขตของผมแต่เป็นเขตกรมชลประทานอีกพื้นที่หนึ่งข้างเคียงดูแลผมก็ได้โทรไปสอบถามครับว่าให้ช่วยยกประตูระบายน้ำให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลได้ไหมครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ทุกข์ใจครับบ้านเรือนถูกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในเขตหนึ่งครับผมก็ได้รับคำตอบว่าประตูระบายน้ำต้องรออธิบดีเป็นคนสั่งผมก็ได้แต่สงสัยว่าทำไมในเขตหนึ่งถึงปล่อยได้แต่ในเขตข้างเคียงอย่างเช่นเขตเสนาเขตผักไห่วันนี้ควรจะได้การเปิดเหมือนกันครับวันนี้ท่านอธิบดีต้องสั่งงานคนที่ถือกุญแจครับให้ช่วยเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งครับสุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเห็นใจพี่น้องประชาชนภายในเขตรับผิดชอบครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนรเศรษฐ์สิริโรจนกุลเชิญครับ
15: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายนรเศรษฐ์สิริโรจนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต12ครับอำเภอปักธงชัยและวังน้ำเขียววันนี้ขออนุญาตหารือกับท่านประธานด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะครับ เรื่องแรกนะครับก็คือปัญหาเรื่องของภัยแล้งครับการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในหลายๆหมู่บ้านนะครับของตำบลไม่ว่าจะเป็นตำบลวังน้ำเขียวตำบลวังหมีของอำเภอวังน้ำเขียวครับจริงๆแล้วเรามีอ่างเก็บน้ำครับขนาดใหญ่พอสมควรก็คืออ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพงครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสภาพตื้นเขินได้หมดแล้วนะครับผมอยากจะขอฝากผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกรมชลประทานให้ได้ช่วยพิจารณาหางบประมาณมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพงนี้ให้ด้วยครับเรื่องที่สองครับปัญหาถนนที่จำรุดเสียหายนะครับเส้นทางหลวงชนบทหมายเลข5070นะครับวังศิลาหนองไม้แดงและ5077นะครับบ้านคลองบงพัฒนาถึงบ้านยุบอีปูนครับซึ่ง2เส้นนี้เป็นถนนเส้นที่สำคัญมากๆครับเป็นทางเชื่อมระหว่างตำบลแล้วก็เป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอไปอำเภอปากช่องเป็นเส้นที่มีพี่น้องใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรจำนวนมากแล้วก็มีเด็กนักเรียนครับมีโรงเรียนเจรวนนท์อยู่ในพื้นที่ที่เด็กนักเรียนจะไปจะต้องใช้ถนนเส้นนี้อยู่เป็นประจำแล้วก็ถ้าเกิดฝนตกเนี่ยนะครับก็จะเกิดปัญหาแล้วก็อุบัติเหตุบ่อยครั้งครับท่านประธานครับเรื่องที่สามครับก็คือเรื่องของการห้ามรถบัส2ชั้นนะครับวิ่งผ่านถนนเส้นทางหลวงหมายเลข304นะครับบริเวณกบิลบุรีถึงวังน้ำเขียวซึ่งปัญหานี้ครับเป็นปัญหาที่สำคัญมากๆครับเกิดผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งวังน้ำเขียวเองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวครับไม่ให้รถ2ชั้นวิ่งผ่านนะครับรถ2ชั้นผู้ประกอบการเองก็ต้องวิ่งอ้อมนะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบวกกับปัญหาวิกฤตน้ำมันนะครับตอนนี้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทำให้ผู้ประกอบการตอนนี้ลำบากเป็นอย่างยิ่งรวมถึงผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเขียวเองครับวันนี้ผมจึงอยากจะขอกราบเรียนผ่านท่านประธานนะครับไปยังคณะกรรมการนะครับของกรมทางหลวงที่อยู่ภายใต้ของกระทรวงคมนาคมครับให้ช่วยพิจารณาผ่อนปลนนะครับกฎข้อบังคับตัวนี้ลงด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านฤทธิลงภูมิสวัสดิ์เชิญครับ
16: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายฤทธิลงภูมิสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องมาหาหรือท่านประธานอยู่4เรื่องนะครับท่านประธานเรื่องที่1ครับสายทางถนนบ้านหนองแวงหนองไฮบ้านจำนักนะครับมีสภาพเป็นอย่างภาพที่เห็นครับท่านประธานเป็นหลุมเป็นบ่อหน้าฝนประชาชนไม่สัญจรไม่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกนะครับทำให้ไม่มีความพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะครับส่วนเรื่องที่สองครับท่านประธานฝากประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามครับสายทางบ้านมีตำบลขวาวนะครับแล้วก็บ้านท่าตูมตำบลท่าตูมนะครับถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากครับตอนกลางคืนไม่มีไฟทำให้ประชาชนส่วนบางคนนะครับได้รับอุบัติเหตุครับท่านประธานแล้วก็ฝากไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามอีกเรื่องนึงนะครับก็ขอให้เร่งรัดเข้ามาแก้ไขถนนเส้นนี้แล้วก็ขอให้กำหนดน้ำหนักรถบรรทุกที่ใช้เที่ยวเส้นนี้ด้วยครับส่วนเรื่องที่3ครับท่านประธานถนนสายทางบ้านถนนหนองอีเก้งนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามครับพอทางหลวงชนบทไปทำถนนแล้วก็ทับทางน้ำทำให้น้ำท่วมครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณปภ.ของจังหวัดนะครับขอบคุณนายกภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นะครับนายกเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหามาสูบน้ำออกให้ประชาชนนะครับท่านประธานส่วนเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่4ครับเรื่องประปาในจังหวัดมหาสารคามครับหลายๆคนบอกว่าสารคามน้ำไม่ต้องแต่ว่าพอได้ยินคำพูดนี้แล้วรู้สึกเจ็บปวดมากครับท่านประธานเพราะว่า อยากให้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องประปาครับท่านประธานอยากให้เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ผลักดันงบประมาณตัวนี้ครับมาช่วยให้ระบบน้ำประปาของจังหวัดมหาสารคามมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ยิ่งขึ้นครับกราบขอบพระคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านนพพลผลอำนวยเชิญครับ
17: เปลี่ยนท่านประธานที่เคารพกับผมนพพลผลอำนวยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2เรื่องครับเรื่องแรกขอสไลด์ด้วยนะชาวบ้านตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานทุกวันนี้กำลังสาบแช่งหนูครับหนูเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านตำบลนี้มากนะฮะก็คือว่าเข้าไปกัดแทะเมล็ดข้าวโพดในตำบลโป่งน้ำร้อนโดยเฉพาะหมู่3หมู่8หมู่10เนี่ยปลูกข้าวโพดเป็นจำนวนมากนะฮะ79ไร่โดน79ไร่เลยครับพื้นที่เพาะปลูก800ไร่ โดนไปแล้ว673ไร่คิดเป็น 80% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดครับไม่ใช่แค่โป่งน้ำร้อนคลองลานนะฮะยังลามไปอำเภอข้างเคียงนั่นคืออำเภอโกสัมพีนครและยังลามไปถึงอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพราะฉะนั้นมูลค่าความเสียหายที่เกษตรกรลงทุนไปเยอะนะฮะแล้วก็ข้าวโพดนี่ก็ผีซ้ำดำพลอยราคาก็ไม่ดียังมาโดนหนูกัดกินจนหมดอย่างเงี้ยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเป็นจำนวนมากก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าขอให้เร่งหามาตรการควบคุมและกำจัดหนูอย่างเป็นระบบนะร่วมกันครับกระทรวงเกษตรมหาดไทยท้องถิ่นช่วยกันทำให้ภัยพิบัติหนูอันนี้มันหายไปและเรื่องที่สองครับขอให้พิจหน่วยงานในพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากหนูแทะข้าวโพดในตรงนี้ฮะชาวบ้านเขาไม่ได้ต้องการแค่สำรวจแล้วรู้ตัวเลขนะฮะแต่เขาต้องการว่าสำรวจไปแล้วเรารัฐบาลจะช่วยเยียวยาเขาได้ยังไงในภัยที่เขาไม่ได้ก่อเรื่องที่สองครับท่านประธานอยากจะขอหารือท่านประธานผ่านไปยังแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชรกรมทางหลวงนะครับขออยากจะให้พิจารณาติดตั้งไฟส่องสว่างรวมถึงอุปกรณ์เตือนภัยบนถนนทางหลวงหมายเลข117สายคลองแม่ลายคลองลานในช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮะในช่วงหมู่9คลองภูตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานฮะถนนเส้นนี้ฮะเป็นถนนเส้นหลักที่วิ่งมาจากอำเภอเมืองผ่านไปยังเข้าไปยังอำเภอคลองลานนะฮะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะฮะมืดมากก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตั้งไฟในตอนคืนเพื่อลดอุบัติเหตุครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านสุรทินพิจารณ์ครับเชิญครับ
18: ท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินวิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อท่านประธานครับ3เรื่องกราบเรียนท่านประธานเป็นปัญหาทางนั้นท่านประธานครับเรื่องแรกก็คือบัตรสวัสดิการบัตรพี่น้องประชาชนชาติพันธุ์ท่านประธานครับอนุมัติมาตั้งแต่รัฐบาลพลท่านเชษฐา 480,000 ใบเดี๋ยวนี้มีนายกรัฐมนตรี3พลท่านมีรัฐบาล4รัฐบาลยังไม่ได้แจกพี่น้องชาติพันธุ์ครับซึ่งอยู่ในเมืองไทยนี่แหละนะครับ 480,000 ใบนะครับผู้รับผิดชอบคือกระทรวงมหาดไทยท่านประธานครับเรื่องที่2ท่านประธานครับถนนคนเดินวัดโพศพผลเจริญไปที่สถานีรถไฟฟ้าคูคตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีท่านประธานครับ720เมตรแบบก็ออกแล้วรัฐมนตรีก็รับปากว่าให้งบประมาณมาแล้วหัวหน้านะครับอยากถามความคืบหน้าครับท่านประธานครับอยากเรียนไปที่กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับเรื่องที่3ท่านประธานครับเรื่องสภาพถนนขึ้นไปดอยไตแรงท่านประธานครับสภาพถนนขึ้นไปดอยไตแรงตามภาพท่านประธานครับพี่น้องไม่ใช่พี่น้องพม่านะครับไตแรงระหว่างพม่ากับไทยไม่ใช่พี่น้องพม่านะพี่น้องไทยที่อยู่ชายแดนครับเยอะมากนะครับพี่น้องนักเรียนมีนักเรียนมาโรงเรียนที่ปังมะผ้าชาวบ้านไปนี่ลำบากมากครับระยะทาง7กิโลเมตรท่านประธานครับใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงนะครับผมก็เคยไปมาแล้วท่านประธานครับอยากกราบเรียนไปที่พระท่านรองนายกบัญชีทรงศักดิ์ทองศรีที่รับปากพี่น้องว่าจะให้งบประมาณ5ล้านเพื่อไปทำลูกรังก่อนนะครับให้ท่านน้องพี่น้องเดินทางสะดวกหน่อยนะครับกราบเรียนไปที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับท่านสุดท้ายครับท่านกัลณิกจันดาเชิญครับ
19: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันกาลณิกจันทดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตเลือกตั้งที่2พรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน4เรื่องนะคะเรื่องแรกค่ะพี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาในพื้นที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ฝากติดตามความคืบหน้าเงินช่วยเหลือจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2567นะคะของกรมการข้าวค่ะในส่วนของการช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในช่วงน้ำท่วมเชียงใหม่เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะโดยในส่วนของอำเภอสารภีเนี่ยยังมีเกษตรกรที่ตกค้างอยู่จำนวนมากกว่า80รายจึงอยากฝากไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาในกลุ่มที่ตกค้างด้วยค่ะเนื่องจากอำเภอข้างเคียงนะคะเกษตรกรท่านอื่นเนี่ยเขาได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้ไปหมดแล้วค่ะเรื่องที่สองค่ะฝากถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากดิฉันได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับท่านจิรพรหวันแดงนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอยพร้อมคณะเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะขอให้ช่วยขอให้ทางโยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณาโครงการก่อสร้างพนังกั้นแม่น้ำใต้สะพานสถานีตำรวจภูธรภาค5ระยะทาง80เมตรเพื่อเป็นการป้องกันแม่น้ำปิงไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลหนองหอยด้วยค่ะเรื่องที่3ค่ะดิฉันได้รับการประสานจากท่านธวัชชัยแก้วนายกเทศมนตรีตำบลชมพูฝากติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการพัฒนาเมืองนะคะที่ได้รับความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนแล้วค่ะดิฉันจึงอยากขอฝากผ่านท่านประธานสอบถามไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้ดำเนินโครงการเมื่อใดค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะฝากผ่านท่านประธานไปยังแขวงทางหลวงชนบทลำพูนกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางหลวงชนบทสายลพ4015ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างบ้านบวกค้างตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่และบ้านป่าตึงตำบลห้วยยาบอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนนะคะดิฉันได้รับแจ้งจากท่านเกษรินทร์มูลอลังสีนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้างค่ะเนื่องจากช่วงนี้นะคะของเส้นทางไม่มีไฟส่องสว่างเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จากแขวงทางหลวงชนบทลำพูนด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต้องขอไปท่านกาลนิกจันทดาด้วยนะครับนามสกุลท่านผิดเรียนท่านสมาชิกครับในส่วนที่ปรึกษาหารือที่เป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่10เป็นพิเศษสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ได้มีสมาชิกขอปรึกษาหารือจำนวน6ท่านตามรายละเอียดที่ปรากฏหน้าจอนะครับท่านสมาชิกขณะนี้มีสมาชิกเข้ามาลงชื่อประชุมจำนวน358ท่านครบองค์ประชุมแล้วผมก็เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามไม่มีระเบียบวาระที่2เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบรับทราบการพิจารณาของวุฒิสภาด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งการพิจารณาของวุฒิสภาจำนวน2เรื่องดังนี้1ในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ได้ประชุมที่ประชุมได้ลงมติพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569 2ในคราวประชุมวุฒิสมาชิกครั้งที่6สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษในวันศุกร์ที่11กันยายน2569ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จึงแจ้งที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่3เรื่องรับรองงานรายงานการประชุมไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 4.1 เรื่องพระร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการร่วมได้พิจารณาเสร็จแล้วขอเชิญท่านคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับ

0: ยคณะกรรมการร่วมได้เสนอรายงานพระราชบัญญัติเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและลงมติเห็นด้วยเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการร่วมได้พิจารณาแล้วหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา137วงเล็บ3ประกอบไปด้วยข้อบังคับที่137วรรค3หากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและสภาและวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา1มาตรา81ต่อไปถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยให้อีกสภาหนึ่งได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้แล้วหรือไม่ก็ให้ยับยั้งพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้ก่อนตามรัฐธรรมนูญมาตรา137วรรค3วงเล็บ3ขอเชิญท่านประธานกรรมธิการแถลงครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายนิกรจำนงคณะกรรมการประธานคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่ขออนุญาตนำเสนอรายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อที่ประชุมดังนี้ครับตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติตั้งบุคคลสภาละ10คนนะครับประกอบด้วยคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปแล้วนะครับตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรนั้นบัดนี้คณะกรรมการร่วมกันได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยในการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมกันได้เชิญนะครับบุคคลหลายท่านนะครับเข้าไปร่วมก็คือเชิญท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้เชิญท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับมาให้ความเห็นเนื่องจากว่าท่านได้อภิปรายไว้สำคัญอยู่ในที่ประชุมตอนเริ่มนะครับนอกจากนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับที่สำคัญเนี่ยเราได้เชิญผู้แทนบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับจำกัดสมาคมธนาคารไทยนะครับสมาคม SME ไทยมาให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนในประเด็นที่ลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการล้มละลายท่านประธานครับเราได้เชิญนายกมลรอดคล้ายนะครับประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่นะครับมาให้ความเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรรมธิการนะครับรวมทั้งเชิญผู้แทนหน่วยงานต่างๆสำนักงานกพ.นะครับสำนักงานปยป.ศาลปกครองและสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับมาร่วมกันชี้แจงให้ความเห็นผลของการนะครับร่วมกันพิจารณาแล้วนะครับผลการได้มีมติเห็นชอบนะครับร่างนะครับตามที่ทางวุฒิสภาได้แก้ไข2มาตรานะครับทั้งหมดเนี่ยมี4มาตราทางวุฒิท่านแก้4มาตรา2มาตราและมีมติให้คงไว้กลับไปคงไว้ตามร่างของสภาผู้แทนราษฎรจำนวน2มาตราโดยประเด็นที่1นะครับท่านประธานครับร่างมาตรา90ทับ106วงเล็บ3วงเล็บขอวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมวรรคตอนผลการพิจารณาคณะกรรมการร่วมกันมีมติเห็นชอบตามร่างของวุฒิสภาอย่างเป็นเอกฉันท์นะครับในประเด็นที่1ประเด็นที่2ร่างมาตรา90ทับ116วงเล็บ3วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามแผนของเจ้าหนี้มีประกันให้ชัดเจนผลการพิจารณาของกรรมธิการร่วมนะครับมีมติเห็นชอบตามร่างที่วุฒิสภาได้แก้ไขด้วยเสียงส่วนใหญ่ท่านประธานครับประเด็นที่3นะครับร่างมาตรา90ทับ151ที่วุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเกี่ยวกับลักษณะของลูกหนี้บุคคลธรรมดาเป็นคำว่ารายได้สม่ำเสมอนะครับนี่เป็นคำที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทมีการปรับระดับจากเดิมเนี่ยร่างที่ไปจากสภาผู้แทนราษฎรเป็น 100,000 เปลี่ยนเป็น 300,000 ผลการพิจารณาคณะกรรมการร่วมกันนะครับมีมติให้คงไว้ตามร่างของสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยการลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนนโดย องค์ประชุมนะครับในมาตรานี้เนี่ยนะครับในประเด็นนี้เนี่ยจำนวน13คนเห็นด้วยการคงไว้ตามวุฒิ2เห็นด้วยกับการกลับไปคงไว้ตามร่างของสภาผู้แทนราษฎร8นะครับงดออกเสียง2ส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับที่วุฒิแก้ไขมาคือร่างมาตรา90/170วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมโดยตัดความวรรค2ของร่างมาตรา90/170ออกกรณีไม่ให้ข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างขาดคุณสมบัตินะครับเพราะเป็นบุคคลล้มละลายเรื่องนี้พิจารณากันยาวท่านประธานครับมีรายละเอียดเยอะเชิญบุคคลมาเยอะนะครับผลการพิจารณาคณะกรรมการร่วมกันมีมตินะครับให้คงไว้ตามร่างของสภา

0: นะครับได้มอบหมายให้กับผมเป็นผู้ชี้แจงในภายหลังก็กราบเรียนท่านประธานเพื่อขออนุญาตให้ผู้ชี้แจงได้ชี้แจงครับขอบคุณครับ
1: ก่อนที่ท่านกรรมาธิการจะได้ชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ8โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีจำนวน52คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนะครับเชิญกรรมาธิการได้ชี้แจงครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาและก็เป็นคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ประเด็นที่1คือร่างมาตรา1มาตรา90ทับ106นะครับอนุ3อนุขอไขวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมวรรคนะครับดังนี้นะครับมาตรา90ทับ106ในแผนให้มีรายการต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยอนุ1เหตุผลที่ทำให้มีการฟื้นฟูกิจการอนุ2รายละเอียดแห่งสินทรัพย์หนี้สินและภาระผูกพันต่างๆของลูกหนี้ในขณะที่ศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการอนุ3หลักการและวิธีการฟื้นฟูกิจการอนุ3ขอไข่กอไก่ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการอนุ3ขอไข่การชำระหนี้การยึดกำหนดเวลาชำระหนี้ลดจำนวนหนี้ลงและการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ตามมาตรา90ทับ107ในกรณีเป็นลูกหนี้กู้ยืมเป็นหนี้กู้ยืมที่ค้างชำระแผนต้องกำหนดให้ชำระต้นเงินดอกเบี้ยและค่าลือชาธรรมเนียมตามลำดับซึ่งประเด็นนี้ก็คือทางกรรมาธิการของฝั่งวุฒิสภาเนี่ยได้มีการปรับวรรคนะครับก็คือลดวรรคไปรวมเข้ากับในอนุขอไข่นะครับเพื่อให้หลักการนะครับให้มีความบทบัญญัติที่มีความเหมาะสมและถูกต้องตามรูปแบบของการยกร่างตามกฎหมายครับในร่างมาตรา90ทับ106อนุ3อนุขอไข่ตามมติกรรมการร่วมคงตามร่างเดิมตามที่วุฒิมีการแก้ไขเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านต่อไปเลยครับเชิญครับ
2: ครับท่านประธานครับขอเพิ่มนิดนึงครับอีกประเด็นนึงครับท่านประธานประเด็นที่2ครับท่านประธานครับร่างมาตรา90ทับ116อนุ3วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามแผนของเจ้าหนี้มีประกันให้ชัดเจนดังนี้นะครับมาตรา90ทับ116ภายใต้บังคับมาตรา90ทับ115ในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับแผนตามมาตรา90ทับ110หรือเจ้าหนี้ไม่เจรจากับลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ได้ยื่นข้อเสนอชำระหนี้เป็นหนังสือแก่เจ้าหนี้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหนี้ทั้งหมดเป็นจำนวน2ครั้งเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูกิจการศาลอาจมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนได้เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนมีวิธีการชำระหนี้ตามลำดับดังต่อไปนี้อนุ3หนี้ของเจ้าหนี้มีประกันต้องได้รับชำระหนี้ตามสิทธิ์ที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันซึ่งลูกหนี้ได้ให้ไว้ก่อนศาลมีคำรับรองขอให้ฟื้นฟูกิจการโดยเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ3ต่อปีของสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันดังกล่าววุฒิสภาได้เพิ่มลงไปในประเด็นนี้คือกำหนดกรอบระยะเวลาครับท่านประธานภายในระยะเวลาไม่เกิน20ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเว้นแต่เจ้าหนี้ซึ่งเสียสิทธินั้นจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือนะครับผลการพิจารณาคณะกรรมการร่วมมีมติเห็นชอบตามร่างของวุฒิด้วยเสียงส่วนใหญ่นะครับด้วยเหตุผลว่าในการคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันหากไม่กำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้กับเจ้าหนี้ไว้เป็นหลักประกันอาจทำให้การชำระหนี้ในอัตรา100หาออกมาในร้อยละ3ต่อปีเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง33ปีนะครับซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปคณะกรรมการจึงเห็นตรงกันว่าควรจะกำหนดกรอบระยะเวลาเพื่อให้ท่านทางศาลได้มีดุลพินิจในการพิจารณาไม่เกินระยะเวลา20ปีครับท่านประธานขอบคุณครับ

0: ชิญท่านต่อไปเลยครับ
1: กราบเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมวรภพวิริยโรจน์ครับในฐานะกรรมาธิการร่วมนะครับขอชี้แจงในประเด็นที่3นะครับมาตรา90/151นะครับที่คณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาต่อสภาแห่งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่ามาตรานี้นะครับประเด็นเลยก็คือเรื่องของคุณสมบัติของลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่จะใช้เข้าสู่กระบวนการขอฟื้นฟูหนี้ได้นะครับซึ่งเป็นสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งก็ต้องย้อนท้าความอย่างนี้ครับต่อเพื่อนต่อท่านสมาชิกอย่างนี้ครับว่าในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเจตนาเราก็คือต้องการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับโดยเฉพาะลูกหนี้บุคคลธรรมดาเนี่ยให้สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหนี้สินเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายพร้อมกันได้โดยไม่ต้องรอให้ถูกฟ้องล้มละลายเสียก่อนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยลูกหนี้บุคคลธรรมดาเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์นี้นะครับต้องรอให้ถูกฟ้องล้มละลายก่อนเท่านั้นดังนั้นนะครับมาตรานี้จึงเป็นเรื่องของคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้ได้จึงเป็นมาตราที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะกำหนดกฎเกณฑ์คุณสมบัติของลูกหนี้ซึ่งในประเด็นที่ทางวุฒิสภาได้แก้ไขมานะครับก็จะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือกำหนดไว้ว่าลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่จะเข้าสู่กระบวนการได้นั้นจะต้องมีรายได้สม่ำเสมอก็คือเพิ่มคำว่าสม่ำเสมอขึ้นมานะครับซึ่งหลังจากที่พูดคุยกันหารือร่วมกันในคณะกรรมการร่วมนะครับก็มีความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้นนะครับว่าเจตนาของคำว่าสม่ำเสมอเนี่ยไม่ได้ต้องการจะกำหนดไว้เพียงเพราะพนักงานเงินเดือนหรือว่าคนที่มีเงินเดือนประจำเท่านั้นแต่ต้องการครอบคลุมถึงบุคคลธรรมดาที่มีรายได้นะครับและในขณะเดียวกันก็มีการพิจารณาว่าคำว่าสม่ำเสมอเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นบทบัญญัติทางกฎหมายคำใหม่นะครับที่อาจจะยังตีความได้คลุมเครือไม่ชัดเจนนักจึงเป็นประโยชน์มากกว่านะครับที่จะคงไว้ตามร่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือเพียงแค่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็เป็นหลักการกว้างๆที่จะเพื่อต้องการให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาเนี่ยสามารถเข้าสู่กระบวนการได้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับในประเด็นที่2ครับก็คือคุณสมบัติที่2ก็คือกำหนดไว้ว่าลูกหนี้บุคคลธรรมดานั้นต้องมีจำนวนหนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทนะครับถึงจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหนี้สินได้นี่เป็นร่างที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอขึ้นไปแต่ว่าทางวุฒิสภาเนี่ยก็เสนอกลับมาว่าอาจจะเป็นลูกจำนวนหนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทนะครับซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการร่วมได้พิจารณาร่วมกันแล้วเราก็มีเชิญทางบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือว่าเครดิตบูโรเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลกับทางเรานะครับก็พบครับว่าในบรรดาจากข้อมูลปัจจุบันเนี่ยถ้าลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่ว่าเป็นหนี้เสียอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่จำนวน5 ล้านคนนะครับถือว่าเป็นจำนวนที่มากแล้วก็ถ้าเกิดไปดูไส้ในนะครับในบรรดา5 ล้านคนนี้นะครับลูกหนี้ที่มีจำนวนหนี้เนี่ยมากกว่า 100,000 บาทเนี่ยครับก็อยู่ที่2 ล้านคนนะครับพูดง่ายคือคำนวณเร็วๆก็อยู่ประมาณ 40% แต่ถ้าเกิดเราไปกำหนดที่ 300,000 บาทนะครับลูกหนี้บุคที่มีจำนวนหนี้มากกว่า 300,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะลดลงมาเหลือเพียงแค่ 900,000 รายเท่านั้นเองนะครับและในเมื่อเจตนาของกฎหมายฉบับนี้คือต้องการให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาเนี่ยเข้ามาสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหนี้สินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินหาทางออกปัญหาหนี้สินเขาได้เองได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มาพิจารณาร่วมกันว่าจำนวน 100,000 บาทนั้นอาจจะเหมาะสมเพียงพอแล้วนะครับที่จะทำให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาสามารถเข้าสู่กระบวนการได้อย่างที่วัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ที่ต้องการอยากจะให้เป็นนะครับจึงเป็นที่มาครับที่ทางคณะกรรมการร่วมกันนะครับมีมตินะครับเห็นด้วยกับร่างของสภาผู้แทนราษฎรจึงนำมาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายพ.ร.บ.ล้มละลายที่มีการยื่นเข้ามาเพื่อเพิ่มสิทธิ์ของลูกหนี้บุคคลธรรมดาให้สามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายพร้อมกันได้โดยไม่ต้องรอถูกฟ้องล้มละลายก่อนครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
0: ครับมีเชิญท่านประธานกรรมาธิการ
2: ท่านประธานที่เคารพผมและเป้าหมายชี้แจงประเด็นที่4ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญนะครับเรามีการหารือเรื่องนี้กันเนี่ยใช้เวลาพอสมควรเพราะเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนนะครับหลักการก็คือว่าข้าราชการท่านประธานครับว่าจะเข้าสู่ระบบการฟื้นฟูแล้วเนี่ยมันมีในร่างเนี่ยก็คือว่าทางวุฒิเนี่ยเขาตัดไปว่าคือให้ออกโดยสรุปทีนี้กรรมาธิการมีการพิจารณาร่างของสสเองที่ไปเนี่ยมีการกำหนดว่าไม่มีผลก็คือว่าถ้าเข้าแผนแล้วก็ให้เขาดำรงอยู่ต่อไปไม่งั้นเนี่ยที่คิดกันก็คือว่าแล้วถ้าให้เขาออกเนี่ยเขาจะไปหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ล่ะ แล้วจะไปทำงานอะไรอายุขนาดนั้นแล้วนะครับซึ่งรายละเอียดที่เราเจาะลงไปดูท่านประธานครับปรากฏว่าจะเป็นกลุ่มในบุคลากรครูเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบแล้วมีประเด็นเรื่องกองทุนกยศ.สิทธิ์ไปกู้เงินมาแล้วไม่มีคนค้ำประกันเอาครูก็ไปค้ำประกันให้สิทธิ์ก็ไม่จ่ายพอไม่จ่ายแล้วเนี่ยครูก็มีฐานะที่แย่อยู่แล้วก็เลยกลายเป็นล้มละลายไปมีประเด็นเรื่องนี้เยอะนะครับแล้วก็เชิญผู้ที่ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจก็มีท่านอภิสิทธิ์ท่านอัธวิทย์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยก็คือสมาคมธนาคารมาบ้างแล้วก็เครดิตบูโรมาดูว่ากลไกจะเป็นยังไงที่สำคัญครับท่านประธานครับเราทราบว่าในกลไกตรงนี้ในของทหารเนี่ยเขาไม่รวมหมายความว่าไม่มีผลต่อการดำรงชีพเป็นข้าราชการของตำรวจก็ไม่นะครับแล้วเราก็ทราบว่าทางการออกกฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรทางด้านครูขณะนี้ก็ตัดตรงนี้ออกเหมือนกันเราก็เลยได้เชิญประธานกรรมธิการคือท่านอาจารย์กมลรอดคล้ายแล้วกรรมธิการเนี่ยมาให้ความเห็นเรื่องนี้ก็ทราบว่าในส่วนของกฎหมายครูที่จะเข้าตอนนี้นะครับก็มีการเคลียร์ตรงนี้ออกไปแล้วเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจนะครับในกรรมธิการหลังจากดูโดยละเอียดแล้วเนี่ยนะครับมีการแก้ไขโดยการที่ว่าเราตัดตรงนั้นออกนะครับกลับไปใช้ร่างของสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็คือข้าราชการหรือบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ไปสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยไม่ยกให้คือแม่เขาออกจากราชการถ้าเขาเข้าแผนประเด็นคือต้องเข้าแผนนะครับท่านประธานครับทีนี้มันก็มีประเด็นซ้อนมาว่าแล้วในส่วนอื่นจะเป็นยังไงทางกรรมธิการเองนี่นะครับได้เขียนเป็นข้อสังเกตสำคัญไว้นะครับได้กำหนดเป็นข้อสังเกตเพื่อเร่งรัดให้มีการจัดทำกฎหมายก็คือว่าตรงนี้มันเป็นกฎหมายเฉพาะนะครับที่ออกมาดังนั้นเนี่ยเราก็มีความเห็นว่าอย่างในหน่วยของศาลก็ดีอัยการก็ดีหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องการเงินเนี่ยเขาควรจะมีกฎหมายเฉพาะของเขานะครับให้ออกเป็นระเบียบของเขาที่มีการกำหนดขึ้นศาลเนี่ยยกระดับสูงขึ้นกว่าแกนตรงนี้ที่ว่านะครับก็ให้ทำได้แต่ทีนี้กรรมธิการมีกำหนดว่าเป็นข้อสังเกตอยู่ในท้ายกฎหมายเนี่ยว่าให้รัฐบาลเนี่ยครับเร่งรัดให้มีการจัดทำกฎหมายกลางเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ลงตำแหน่งหรือประกอบอาชีพในกฎหมายของบุคคลล้มละลายนะครับโดยให้ดำเนินการจัดทำกฎหมายดังกล่าวให้เสร็จภายใน2ปีอยู่ในข้อสังเกตครับนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับเพื่อให้การกำหนดคุณสมบัติต้องห้ามเนี่ยเกี่ยวกับบุคคลล้มละลายเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกันและไม่ก่อให้เกิดความลักลั่นขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้ย้ำนะครับข้าราชการหรือบุคคลดังกล่าวนั้นเนี่ยต้องเป็นบุคคลล้มละลายอันสืบเนื่องมาจากร่างมาตรา90/166วรรค2เท่านั้นหมายความว่าต้องเป็นผู้ที่ศาลอนุญาตให้เข้าแผนฟื้นฟูแล้วเท่านั้นไม่ใช่เป็นการทั่วไปประเด็นที่อาจจะเป็นการล้มละลายเพราะว่าทุจริตอะไรแบบนี้ใช้หลักการนี้ไม่ได้ท่านประธานครับนอกจากนั้นเนี่ยมีข้อสังเกตอื่นๆผมจะพูดเสียเลยจะได้ไม่ต้องพูดต่ออีกเรามีข้อสังเกตนอกเหนือจากตรงนี้เพื่อ cover กฎหมายทั้งหมดนะครับท่านประธานก็คือมีข้อสังเกตไปในแนบท้ายว่าการนำกระบวนการศาลนี่อาจมีคำสั่งเห็นชอบโดยแผนเจ้าหนี้เนี่ยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบหรือคำด่าเนี่ยมาพื้นฟูเป็นกิจการขนาดย่อมเนี่ยนะครับดำเนินการโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างโอกาสลูกหนี้สามารถพื้นฟูกับเจ้าหนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าถ้ากดดันปล่อยลูกหนี้มากเกินไปเจ้าหนี้ก็ไม่กู้ก็กระทบลูกหนี้อยู่ดีนี่เป็นข้อหนึ่งนะครับข้อสังเกตอีกอันก็คือว่าเรื่องการกำหนดระยะเวลาใช้หนี้เนี่ยครับมีไว้ไม่เกิน20ปีเนี่ยนะครับหลังจากการพูดคุยแล้วเนี่ยทางสมาคมธนาคารก็เห็นด้วยคือถ้าปล่อยลอยไปโดยเป็น33ปีเนี่ยมันจะยาวเกินไปนะครับอีกอันก็คือว่ามีข้อสังเกตไปว่าคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษานะครับกำหนดมาตรการที่เหมาะสมควบคู่การส่งเสริมวินัยทางการเงินการและความรับผิดชอบในการก่อหนี้ของลูกหนี้ตลอดจนการป้องกันมิให้เกิดดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสินเชื่อนะครับมันจะเกิดภาวะปัญหาเศรษฐกิจตามมาของประเทศด้วยนะครับแล้วก็การกำหนดเนี่ยเรื่องลูกหนี้เนี่ยขอฟื้นฟูต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ยากไร้นะครับตามมาตรา90/151นะครับมีเจตนาเปิดหลักการนี้มีเจตนาเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่มีแหล่งรายได้หลายรูปแบบนะครับต ช่นเกษตรกรอาจจะมีรายได้เป็นครอบไม่ได้เป็นเงินเดือนอะไรสามารถจะเข้าได้ก็เลยนี่เป็นข้อสังเกตที่แนบท้ายไปในร่างพิจารณาทั้งหมดแล้วครับก็รายละเอียดที่จะชี้แจง ก็มีตามนี้ครับท่านประธานครับกราบขอบคุณครับ
0: ครับต่อไปเป็นการอภิปรายของท่านสมาชิกท่านแรกเชิญท่านจักรภพเป็นแขกเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกระผมขอบอกตั้งแต่แรกว่าสนับสนุนแนวคิดและผลที่ออกมาของท่านกรรมาธิการทั้งหลายในคณะกรรมาธิการชุดนี้ในความพยายามที่จะเพิ่มความสมบูรณ์ในกระบวนการป้องกันสิทธิอันชอบธรรมของลูกหนี้ของเจ้าหนี้ของผู้ค้ำประกันและของบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่กระผมคิดว่าในเมื่อกฎหมายใกล้จะเป็นกฎหมายถ้าหากท่านสมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบด้วยและใกล้จะถึงการบังคับใช้กฎหมายนั้นก็เป็นเวลาที่ต้องพูดถึงเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ครับท่านประธานครับประเด็นแรกก็คือว่าในเรื่องของเทคนิควิธีการนั้นกระผมไม่มีความชำนาญหรือประสบการณ์ที่จะพูดได้ก็ไว้ใจท่านกรรมาธิการและท่านสมาชิกส่วนใหญ่แต่อยากจะย้ำหลักการว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่เราเรียกกันนั้นมันกลายเป็นเกมชิ้นส่วนภาพต่อของระบบเศรษฐกิจไทยนั่นหมายความว่าถ้าหาก SME ไปไม่รอดเศรษฐกิจไทยก็ไปลำบากเนื่องจากว่าสายโซ่อุปทานที่เอามาเรียงร้อยต่อกันเป็นการผลิตของไทยเป็นการบริการของไทยนั้นขึ้นอยู่กับความอยู่รอดและความที่สามารถจะผ่านสันดอนด้านเศรษฐกิจของ SME ไทยได้กระผมคิดว่าประเด็นแรกนั้นจะไม่ต้องย้ำไปตรงนี้เพื่อให้การผ่านร่างกฎหมายในขั้นสุดท้ายและการบังคับใช้กฎหมายนั้นไม่ลืมว่าเรากำลังบริหารจัดการภาพย่อยเพื่อจะรักษาภาพรวมในประเด็นที่สองกฎหมายใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ SME ในระยะวิกฤตเศรษฐกิจทั้งของโลกและของประเทศไทยนั้นจำเป็นจะต้องตั้งมิติของเวลาให้ชัดคืออดีตปัจจุบันและอนาคตผมหมายความว่าพฤติกรรมในอดีตของลูกหนี้หรือแม้กระทั่งของเจ้าหนี้ก็ตามก็ต้องถือเป็นเรื่องหนึ่งส่วนสิ่งที่อยากให้เป็นพฤติกรรมใหม่หรือพฤติกรรมในปัจจุบันและอนาคตของลูกหนี้และเจ้าหนี้และบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นควรจะถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องตั้งเจตนาชัดเจนว่าเราตั้งใจจะผ่านกฎหมายนี้เพื่อจะให้เกิดผู้แสดงที่ดีในระบบเศรษฐกิจไม่ใช่ต้องการลงโทษในทางเศรษฐกิจไม่ใช่ต้องการจะแก้แค้นในทางเศรษฐกิจและไม่ใช่ต้องการที่จะทำลายผู้เล่นที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจผมเชื่อว่าท่านกรรมาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศนี้ท่านจะคิดเรื่องนี้มาอย่างดีแล้วเราเพียงแค่ย้ำเตือนกันในที่ประชุมอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ว่าเราจะทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและถือโอกาสนำกฎหมายนี้เนี่ยไปให้ความเป็นธรรมเพิ่มขึ้นและสร้างประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประการต่อมาครับนอกจากการแยกพฤติกรรมเดิมและพฤติกรรมใหม่ให้ชัดเจนเพื่อจะรักษาคนดีและคนมีประสิทธิภาพเอาไว้สำหรับระบบเศรษฐกิจนั้นยังมีประเด็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในระยะที่เราต้องเข้าใจจุดประสงค์นั้นเช่นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบางครั้งต้องการเพียงแค่การแก้ปัญหาวิกฤตเงินสดที่ต้องใช้ในการบริหารที่มักจะเรียกทับศัพท์กันว่า cash flowพูดง่ายก็คือว่าเขาไม่ได้มองหาต้นทุนเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจแต่ต้องหาเงินที่มาต่อยอดในยามที่เลือดมันหยุดไหลอาจจะเป็นการชั่วคราวนั่นก็กลับไปที่หลักการเดิมอีกครับท่านประธานครับว่าเราจะสามารถใช้กฎหมายเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูเยียวยาและนำผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพกลับมาสู่ระบบได้หรือไม่เราต้องคิดละเอียดถึงขั้นนั้นโดยเฉพาะในการบังคับใช้กฎหมายที่ท่านได้กรุณาระดมสมองและประสบการณ์กันผ่านมานี้ประการต่อไปครับผมคิดว่าเรื่องของ SME นั้นกำลังพูดถึงเรื่องของอนาคตในการแข่งขันของประเทศโดยตรงเพราะฉะนั้นวันนี้ภาครัฐและทุกภาคที่เกี่ยวข้องจะต้องคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ SME แต่ละรายนั้นเป็นการทำให้เกิดบาดแผลหรือเป็นการให้รางวัลก็ตามกับระบบเศรษฐกิจและภาพรวมทั้งหมดอุตสาหกรรมที่ถือว่าเป็นดาราเด่นของประเทศไทยต่อไปเมื่อจะเป็นภาคการผลิตหรือภาคบริการนั้นมี SME เป็นองค์ประกอบย่อยๆอยู่ในนั้นมากมายเหลือขนาดนับ บางครั้งก็ไม่ได้อยู่ในระบบอย่างเป็นทางการบางครั้งก็อยู่เหล่านี้ผมหวังว่าผู้ที่จะนำกฎหมายฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเมื่อผ่านสภาไปแล้วนั้นจะได้คิดถึงเรื่องของการจัดเรียงสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เข้าที่อย่างเต็มที่ 100% และอีกประการหนึ่งครับท่านประธานครับก็ต้องอดพูดถึง OECD ไม่ได้เช่นเดียวกันในการตั้งมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการหนี้สินปัญหาด้านความไม่สำเร็จของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นเป็นวาดวัดที่สำคัญว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูงโดยผ่านกลุ่มที่เรียกว่า OECD นี้หรือไม่เรากำลังพูดถึงมาตรฐานของการบริหารปัญหาซึ่งท่านทั้งหลายกำลังให้เครื่องมือใหม่ในการช่วยบริหารสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าท่านอาจจะต้องกรุณาทำงานเพิ่มเติมขอพูดผ่านท่านประธานไปนะครับว่าในการให้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายว่าข้อสังเกตที่ท่านได้ตั้งไว้คำถกเถียงและอภิปรายที่มีค่าระหว่างท่านประชุมกรรมาธิการกันก็ดีเนี่ยมันควรจะไปถึงหูของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในระยะต่อไปด้วยนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นเพราะไม่ว่ากฎหมายจะออกมาดีแค่ไหนถ้าการบังคับใช้มีปัญหาเราก็ถูกวิจารณ์อีกเช่นเดียวกันว่าเราขาดคุณสมบัติในการที่จะเป็นเศรษฐกิจที่ดีท่านประธานที่เคารพครับเรื่องของการล้มละลายนั้นเป็นคำที่เรียกว่าเป็นคำสั่งประหารชีวิตในทางธุรกิจได้เพราะนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ต้องมีความเมตตาประกอบอยู่ด้วยและความเมตตานั้นก็ต้องมีความเข้าใจเป็นเนื้อหาสาระเพราะถ้าหากว่าเราตีตราว่าแต่ละคนนั้นมีพฤติกรรมของการทำธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวจนถึงขั้นผ่านคำว่าล้มละลายถึงแม้หลายคนจะใช้คำนี้เป็นประโยชน์ในทางอื่นหรือเป็นเทคนิคในการเอาตัวรอดในทางธุรกิจก็ตามแต่คนส่วนใหญ่นั้นจะเรียกว่าได้รับผลกระทบอย่างชนิดที่ต้องสูญเสียและตั้งอยู่ไม่ได้ไปเลยเพราะฉะนั้นการใช้คำนี้หรือการพิจารณาถึงความผิดเก่าพฤติกรรมใหม่และแผนในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญและจำเป็นมากในการบังคับใช้กฎหมายแบบนี้ให้ประสบความสำเร็จและที่สำคัญก็คือว่าสามารถที่จะปักหมุดของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่างแท้จริงขอบคุณท่านประธานครับ
4: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมาธิการปีที่2จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดอารีนาประจำประเทศไทยจำนวน120คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชเชิญครับ
5: ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยวันนี้กับผมจะขออภิปรายเฉพาะประเด็นที่4ที่ท่านประธานนิกรจำนงได้พูดไว้นะครับคือผมขอสนับสนุนให้มาตรา90/170วรรค2เนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในกฎหมายตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบก่อนที่จะไปถึงวุฒิสภาส่วนนี้เนี่ยก็คือได้กล่าวไว้ว่าคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายสืบเนื่องจากมาตรา90/166วรรค2ไม่กระทบถึงคุณสมบัติของบุคคลในการรับราชการหรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเหตุที่ต้องมีวรรคนี้ไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ที่ประชุมร่วมกันก็ไปเสนอให้แก้ไขกฎหมายหลักใน2เดือนก็คือว่าประการที่1ใน2เดือนนั้นเนี่ยจะแก้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน2551ได้ทันหรือไม่นะฮะแล้วถ้าไม่ได้ทันถูกตัดสินว่าล้มละลายไปแล้วตามกฎหมายล้มละลายเนี่ย บุคคลคนนั้นต้องออกจากราชการตอนนี้ผมขอเสนอประเด็นครับว่าประเด็นเรื่องของการเป็นหนี้การล้มละลายนอกจากแก้กฎหมายนี้แล้วกลับมาแบบที่สภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบก็ไปแก้กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน2551ด้วยเหตุผลก็คือว่ากฎหมายของตำรวจทหารแล้วกฎหมายของครูก็กำลังจะได้รับแก้ไขที่สำคัญก็คือเรื่องของการเป็นหนี้หรือการล้มละลายไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีไม่ซื่อสัตย์หรือไม่มีความสามารถในการทำงานบางคนล้มละลายเพราะธุรกิจทำธุรกิจแล้วขาดทุนบางคนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจบางคนมีภาระครอบครัวและบางคนเพียงไปค้ำประกันให้ญาติหรือบุคคลอื่นสุดท้ายก็ต้องล้มละลายโดยเฉพาะในคนที่มีอาชีพวิชาครูเนี่ยโดนกันเยอะล้มละลายเพราะว่าไปค้ำประกันครูท่านอื่นแล้วเขาก็มีปัญหาตนเองก็มีปัญหาคือชีวิตไม่มีอนาคตเลยคำถามคือว่าเหตุใดคนที่มีปัญหาทางการเงินจึงจะต้องสูญเสียงานราชการไปด้วยในทางเศรษฐศาสตร์กับผมเห็นว่านี่อาจจะเป็นแก้ไขการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นคนหนึ่งมีหนี้แต่ยังมีเงินเดือนยังมีงานทำยังสามารถนำรายได้ไปชำระเจ้าหนี้ได้แต่เมื่อรัฐบาลสั่งให้ออกจากราชการเขากลับสูญเสียรายได้ทันทีแล้วเขาจะนำเงินที่ไหนไปใช้หนี้ผลที่เกิดขึ้นอาจจะกลายเป็นว่าลูกหนี้เสียงานเจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้ยากขึ้นครอบครัวได้รับผลกระทบและรัฐก็สูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์กระผมจึงขอให้เราแยกให้ชัดระหว่างคนล้มละลายเพราะทุจริตกับคนล้มละลายเพราะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจถ้ามีการช่อโกงซ่อนทรัพย์ทุจริตหรือจงใจไม่ชำระหนี้กฎหมายก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นลูกหนี้สุจริตกับผมไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการล้มละลายและถูกตัดให้ออกจากระบบราชการโดยอัตโนมัติหลักการของกฎหมายล้มละลายสมัยใหม่ควรเป็นการให้โอกาสที่สองที่เรียกว่า second chanceคนยังทำงานได้ก็ควรให้ทำงานคนยังมีรายได้ก็ควรให้มีรายได้เพื่อชำระหนี้และคนที่ทำประโยชน์ให้ประเทศได้ก็ไม่ควรถูกทำให้หมดอนาคตเพียงเพราะว่ามีปัญหาการเงินก็ผมจึงขอเสนอให้ไปแก้ไขพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนด้วยและพระราชบัญญัติอันนี้ให้คงวรรคสองไว้นะครับให้การล้มละลายโดยสุจริตไม่เป็นการออกจากราชการแต่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมว่ามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบจริงหรือไม่เราต้องช่วยคนสุจริตให้กลับมายืนได้ไม่ผลักคนที่กำลังล้มให้ล้มหนักกว่าเดิมครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
0: ครับต่อไปท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับเชิญครับ
6: ท่านประธานที่เคารพครับผมอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมใจสร้างชาติแบบบัญชีรายชื่อวันนี้เราจะสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันในการโหวตกฎหมายฉบับนี้จริงๆแล้วผมมีส่วนร่วมร่างกฎหมายฉบับนี้เกินครึ่งครับแล้วก็เป็นความโชคดีในสภาที่จริงผ่านสภามา2ครั้งแล้วนะไม่ได้ผ่านสักทีมาเที่ยวนี้คราวที่แล้วเนี่ยสมัยที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมท่านขยันมากนะครับท่านทวีสอดส่องท่านเป็นกรรมธิการอยู่ข้างบนด้วยท่านก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาควบคู่ผมก็ได้ไปนอกจากเป็นกรรมธิการในคราวที่แล้วแล้วก็มาช่วยเป็นคณะทำงานให้เรื่องนี้เสร็จสิ้นไม่มีพรรคการเมืองไม่มีสังกัดพรรคการเมืองในการทำกฎหมายฉบับล้มละลายแต่เราช่วยกันหมดทุกคนท่านที่เคารพครับ หลักกฎหมายฉบับนี้จะมีคนงงหลายเรื่องมากเพราะมันฉีกกติกาเดิมไปเยอะที่ผมบอกว่าผมไปร่างแล้วมีเรื่องที่แปลกประหลาดกว่าที่อื่นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันจะเปลี่ยนกติกาแบบนี้ครับกฎหมายที่เราไปฟื้นฟูกิจการรายย่อยต่างๆเนี่ยมันเริ่มมีตอนปี259ตอนนี้ปี69ท่านประธานทราบไหมว่าเคยมีเคสยื่นเข้ามาที่ศาล10เคสเท่านั้นเอง10ปีนะ59ถึง69เนี่ยมีแค่10กรณีศาลอนุมัติผ่านแผนแค่2และใน2ที่ศาลอนุมัติผ่านแผน0คนที่รอดจากโครงการนี้แปลว่าร่างกฎหมายตั้งแต่ปี59ใช้ไม่ได้เลยก็เลยมีการแก้ดังต่อไปนี้ครับที่ฉีกหลายกติกามากอันแรกครับเกณฑ์การประชุมเจ้าหนี้เวลาโหวตเนี่ยเขาต้องใช้2ใน3คราวนี้เอาแค่ครึ่งเดียวพอ2ครับที่ว่าประชุมเจ้าหนี้เนี่ยปกติหนี้รายย่อยเนี่ยแบงค์เขาไม่ส่งตัวแทนมาก็รอไปครับแบงค์ไม่ส่งตัวแทนมาก็ไม่ได้ประชุมเจ้าหนี้สักทีกฎหมายฉบับนี้ก็เลยบอกงั้นไม่ต้องประชุมเจ้าหนี้ให้เจ้าหนี้ส่งเอกสารมายืนยันก็พอแล้วว่าจะโหวตช่วยแล้วใช้แค่ 50%นี่คือกติกาใหม่ที่มันเกิดขึ้นในกฎหมายฉบับนี้ครับที่สำคัญครับพี่น้องที่ประกอบกิจการรายยิบรายย่อยเมื่อก่อนต้องฟื้นฟูกิจการกฎหมายฉบับนี้มันดีไซน์ให้เป็นการฟื้นฟูฐานะได้ด้วยหมายความว่าตัวเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ขอเข้าฟื้นฟูได้ด้วยเช่นเดียวกันที่สำคัญครับเวลาสมัยก่อนเนี่ยกฎหมายปัจจุบันเนี่ยท่านต้องประชุมเจ้าหนี้เสร็จต้องทำแผนเสร็จไปขอศาลศาลท่านถึงสั่งออโตเมติกสเตย์คือหมายถึงว่าการห้ามเจ้าหนี้มาทวงหนี้ต้องแผนผ่านแต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่นะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเพียงแต่ท่านเนี่ยยื่นต่อศาลแสดงเจตจำนงเท่านั้นเลยไม่ต้องเขียนแผนก่อนพอศาลประทับตาเมื่อไหร่ปั๊บเจ้าหนี้น้ำไฟตัดไม่ได้แล้วธุรกิจยังเดินต่อไปได้นี่คือความพิเศษของกฎหมายฉบับนี้คราวนี้มีหลักนึงที่ผมเขียนและเอาไปใส่เนี่ยโดยบังเอิญไปเหมือนกับของสหรัฐอเมริกาคือหลักแคมดาวหมายความว่าเจ้าหนี้เองเนี่ยไม่ต้องยินยอมก็ได้นะท่านประธานในที่รายย่อยแต่คำว่าเจ้าหนี้ไม่ยอมหมายความว่ายังไงเจ้าลูกหนี้ต้องเสนอแผนดังต่อไปนี้เช่น1บอกว่าเจ้าหนี้มีประกันก็ได้เต็มที่ท่านประกันนั่นแหละ2ถ้าท่านจะเหลือเงินกลับบ้านลูกหนี้ไอ้เจ้าหนี้ไม่มีประกันต้องได้มากกว่าท่านนะ3ลูกหนี้โชคดีเจ้าหนี้แรงงานเช่นบริษัทท่านน่ะเป็นต้องไปจ่ายเงินชดเชยคนน่ะท่านต้องจ่ายครบก่อนจ่ายครบเนี่ยโอเคอันนี้ก็หลักแคมดาวชนกับสหรัฐพอดีครับซึ่งวิธีคิดนี้ผมไม่ได้คิดเองนะผมเอาสมาคมธนาคารไทยคุยกับสมาคมเจ้าหนี้แล้วก็ปรึกษาหารือเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้มันจะเป็นเหมือนคัมภีร์กลางคัมภีร์กลางนี่หมายความว่าเจ้าหนี้ไม่ยินยอมแต่สิ่งที่เจ้าหนี้ต้องยอมมันเป็นหลักพื้นฐานที่เจ้าหนี้ทุกคนยอมอยู่แล้วเขาไม่สนใจรายย่อยครับสิ่งที่10ปีนี้ผ่านไปแล้วกฎหมายนี้ไม่สำเร็จเลยก็คือว่าเขาเสียเวลาตั้งทนายมาเคลียร์หนี้แสน2แสน3แสน1ล้านเขาจะดูเฉพาะรายใหญ่เท่านั้นแต่กฎหมายฉบับนี้มันทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นคราวนี้มาถึงจุดสำคัญที่สุดที่ผมใส่และแปลยติเข้าไปในสมัยที่แล้วตอนเป็นคณะกรรมการซึ่งไม่อยู่ในร่างเลยนะครับแต่ผมเติมเข้าไปคือเรื่องของข้าราชการล้มละลายแล้วไม่ต้องออกจากระบบราชการท่านประธานทราบไหมครับปี2565มีมติครม.ว่าให้ออกกฎหมายกลางสิ65นะครับให้ออกกฎหมายกลางสิว่าข้าราชการต่อไปที่ล้มละลายเนี่ยไม่ต้องออกจากราชการให้เหมือนกับเอกชนแล้วแต่นายจ้างยอมไม่ยอม65จน69 4ปีผ่านไปคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะรัฐมนตรีทำไม่สำเร็จครับเพราะเวลาจะเขียนกฎหมายลักษณะนั้นเนี่ยจะต้องไปโยงกฎหมายอื่นๆอีกเป็น10ฉบับ10ตัวแล้วทำกฎหมายกลางไม่จบเถียงกันไม่เลิกวันนั้นครับตอนประชุมเมื่อสมัยที่แล้วผมใส่เข้าไปในวรรคนี้แหละครับอยู่ในที่มาตรา90ทับ170ระบุว่าคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายสืบเนื่องจากมาตรา90ทับ166วรรค2ไม่กระทบถึงคุณสมบัติของบุคคลในการรับราชการหรือการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นผมใส่วรรคนี้ลงไปเองครับแล้ววันนั้นต้องกราบขอบพระคุณท่านส.ส.อดีตส.ส.สมัยที่แล้วด้วยท่านโหวตให้มาแต่วุฒิสมาชิกเนี่ยท่านเข้าใจผิดไปตัดออกผมเรียนอย่างนี้ครับข้าราชการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยล้มละลายแล้วไม่ต้องออกจากราชการเนี่ยคือทหารเพราะทหารเนี่ยเขามีสภากลาโหมก็อนุมัติได้เลยแต่ข้าราชการพลเรือนอื่นต้องมาเข้าเป็นกฎหมายกลางในสภานี้มาตรานี้มันคือการให้อำนาจศาลในการพิจารณาก่อนว่าเอ๊ะเขาส่งคำร้องขึ้นมาฟังขึ้นไหม ทุจริตหรือไม่ทุจริตถ้าทุจริตศาลไม่อนุมัติแผนถ้าสุจริตศาลอนุมัติแผนเพราะฉะนั้นข้าราชการคนไหนที่ต้องการจะได้อานิสงส์ว่าเอ๊ะฉันต้องออกจากราชการเนี่ยท่านยื่นเข้ามาเลยครับกฎหมายฉบับนี้ผ่านท่านยื่นขอฟื้นฟูฐานะตัวเองเข้ามาได้ทันทีแล้วศาลก็จะอนุมัติท่านถ้าศาลอนุมัติท่านเมื่อไหร่ท่านไม่ต้องถูกบังคับให้ออกจากราชการอีกต่อไปหลายคนถามว่าเอ๊ะท่านอัธวิทย์เราเขียนแบบนี้ต้องมีบทเฉพาะการหรือเปล่าไม่ต้องครับตอนที่ผมคิดว่าไม่ต้องมีบทเฉพาะการเพราะอะไรเพราะเราขอให้ศาลสั่งเราไม่ได้เขียนกฎหมายกลางเราขอให้ศาลสั่งเพราะฉะนั้นมันคิกออฟหรือมันเริ่มได้เลยทันทีคำถามมีอีกครับบางท่านตอนวาระแรกสับสนว่าอ้าวแบบนี้ถ้าเกิดไปเขียนว่าให้จ่ายหนี้เยอะๆก็ผ่านสิขอแค่ว่าเขียนหนี้เยอะไว้ก่อนก็จ่ายหนี้เยอะๆแผนก็ผ่านใช่ไหมคำตอบคือพอดีกฎหมายฉบับนี้มันมีหลักแคมดาวคือมีหลักที่เขียนเอาไว้ว่าขั้นต่ำต่อให้เจ้าหนี้ไม่ยินยอมแต่ขั้นต่ำเนี่ยท่านจ่ายอะไรเจ้าหนี้มีประกันได้รับประกันเต็มที่เจ้าหนี้ไม่มีประกันก็ไม่ได้ต่ำไปกว่าที่ท่านจะเอากลับบ้านลูกหนี้รวมไปถึงลูกเจ้าหนี้ที่เป็นภาคแรงงานที่ค้างอยู่จ่ายหมดเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปการทำแผนง่ายกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่าครับและข้าราชการคนไหนที่อยากหลุดพ้นวิธีการท่านดูกฎหมายฉบับนี้พอผ่านแล้วท่านไปยื่นเลยครับแล้วเดี๋ยวศาลตรวจท่านพอศาลตรวจเมื่อไหร่ประทับตาต่อให้ท่านจ่ายหนี้ไม่ได้การจ่ายหนี้ไม่ได้เป็นความชั่วร้ายนะครับแผนท่านผ่านแล้วแต่ท่านจ่ายหนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับท่านโดนคำสั่งล้มละลายเพราะจ่ายหนี้ไม่ได้ตามแผนแต่ไม่ต้องออกจากราชการสิ่งที่ผมพูดต้องบอกพี่น้องต้องบอกทางเพื่อนสมาชิกแบบนี้ว่าสมาคมธนาคารไทยเขาก็เอาด้วยเพราะเขาบอกเออรับราชการต่อแบบนี้เขายังตามหนี้ได้คนที่เขาเป็นลูกหนี้เขาก็เอาด้วยเพราะเขาบอกว่าเขาก็จะได้ทำงานใช้หนี้เขาอยากทำงานต่อในระบบราชการผมคิดว่ามาตรานี้ที่เติมเข้าไปเป็นการฉีกกติกาเดิมและเป็นการทำงานแบบที่เรียกว่าบูรณาการร่วมกันไม่มีพรรคการเมืองมีแต่ใจล้วนผมกับท่านประธานอย่างนี้ครับตอนวุฒิสมาชิกผมไม่ได้มีโอกาสเข้าไปชี้แจงท่านวุฒิสมาชิกเข้าใจผิดแต่วันนี้กฎหมายกลับมาหาเราอีกครั้งในสภาผู้แทนราษฎรเราจะสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันวันนี้ให้ข้าราชการไทยไม่ต้องข้าราชการไทยล้มละลายแต่ไม่ต้องออกจากราชการให้เขาทำมาหากินต่อไปได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียต่อไปได้เหมือนกับเอกชนครับเอกชนถ้านายจ้างเขายินยอมด้วยก็ไปต่อได้และมีคนสกรีนให้เรียบร้อยก็คือศาลนั่นแหละเป็นคนสกรีนว่าต้องสุจริตแผนผ่านต่อให้ใช้หนี้ไม่ได้ไปล้มละลายก็ไม่หลุดจากตำแหน่งยังทำมาหากินได้นี่คือบทบาทที่จะเปลี่ยนท่าทีต่อไปในอนาคตของราชการไทยผมอยากเห็นสภาแห่งนี้โหวตให้ผ่านตามที่ท่านกรรมาธิการได้ตั้งใจเอาไว้กราบขอบพระคุณครับ
0: ครับต่อไปท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเชิญครับ
7: ขออนุญาตค่ะท่านประธานค่ะด้วยความเคารพครับ
0: ไม่ชี้แจงครั้งเดียวครับ
7: ขออนุญาตด้วยความเคารพค่ะดิฉันรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการพอดีท่านผู้อภิปรายเมื่อกี
0: ้เดี๋ยวผมจะให้
7: หลายพาดพิง
0: เดี๋ยวจะให้ชี้แจงแต่ว่าให้ท่านสมาชิกท่านอภิปรายจบก่อนค่อยชี้แจงครับ
7: ค่ะ
8: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางกรรมาธิการนะครับที่ได้ให้โอกาสผมไปชี้แจงในประเด็นที่อาจจะมีความเห็นต่างกันในหลายประเด็นผมย้ำท่านประธานครับว่าในตอนที่ร่างฉบับนี้กลับมาจากวุฒิสภาเนี่ยผมอยู่ในฝ่ายที่เห็นว่าอยากให้กฎหมายออกเร็วที่สุดเพราะนั้นถึงแม้ว่าวันนี้การดำเนินการของกรรมาธิการร่วมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ตรงใจสิ่งที่ผมอยากจะเห็นนักก็ไม่ติดขัดนะครับที่จะเร่งให้กฎหมายฉบับนี้ออกไปเพราะว่ามีคนจำนวนมากที่รอโอกาสในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความเป็นปกติมากยิ่งขึ้นประเด็นที่ผมเคยอภิปรายไว้ในช่วงที่กฎหมายฉบับนี้กลับมาเนี่ยมี3ประเด็น2ประเด็นผมไม่ติดใจครับที่ทางกรรมาธิการร่วมไปได้ข้อยุติแต่ประเด็นที่ยังมีความรู้สึกว่ากรรมธิการไปดำเนินการแล้วน่าจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่ในมาตรา90/170นะครับ
9: ที่พูดถึงกรณีที่ลูกหนี้ที่ล้มละลายแล้วก็ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูแต่ปฏิบัติไม่ได้กลับมาถูกพิทักษ์ทรัพย์นั้นเนี่ยไม่กระทบถึงคุณสมบัติในการรับราชการผมกราบเรียนก่อนว่าผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกนะครับว่าการล้มละลายนั้นเนี่ยต้องแยกแยะระหว่างคนที่ทุจริตกับสุจริตแต่เราต้องยอมรับว่ากฎหมายของเราในปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญเองเวลาพูดถึงคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภาเนี่ยก็จะยังไม่อนุญาตให้บุคคลล้มละลายเนี่ยสามารถที่จะดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งได้ซึ่งเป็นเรื่องของการมองว่ามันมีความเสี่ยงในความรับผิดชอบในบางตำแหน่งที่อาจจะทำให้การดูแลหรือคุ้มครองประโยชน์ขององค์กรหรือหน่วยงานเนี่ยมีปัญหาได้ซึ่งผมเข้าใจว่ากรรมาธิการก็คงเห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะครับจึงมีข้อสังเกตที่เขียนเอาไว้ว่าในการดำเนินการเพื่อที่จะให้เรื่องนี้เนี่ยมันปฏิบัติแบบเท่าเทียมกันเนี่ยก็น่าจะไปดำเนินการแก้กฎหมายกลางแล้วก็ให้คำนึงถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญให้คำนึงถึงเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคนนั่นประการที่หนึ่งกับประการที่สองก็คือว่าพอท่านมาเขียนในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผมก็ลองถามท่านประธานนะครับเพราะท่านก็อยู่ในกรรมธิการปฏิรูปกฎหมายกับผมเนี่ยเกิดวันข้างหน้ากฎทางรัฐบาลไปออกกฎหมายกลางแล้วบอกว่าให้รับราชการได้แต่อาจจะมีบางตำแหน่งที่สงวนเอาไว้ว่าไม่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เช่นการดูแลทรัพย์สินคำถามผมครับกฎหมายไหนใหญ่กว่ากันครับคนที่ผ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะอ้างสิทธิ์กฎหมายนี้ว่าเขาทำได้แต่กฎหมายกลางบอกทำไม่ได้บางคนก็บอกว่ากฎหมายกลางไปออกทีหลังย่อมอยู่เหนือกฎหมายเก่าแต่หลายครั้งท่านประธานก็ทราบดีเขาจะบอกว่ากฎหมายเฉพาะใหญ่กว่ากฎหมายทั่วไปการเขียนไว้ในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจึงเป็นการสร้างความลักลั่นทั้งในปัจจุบันและจะเกิดปัญหาความลักลั่นในอนาคตกระผมจึงได้พยายามบอกว่าเขียนเป็นข้อสังเกตเถิดแล้วก็เรียกร้องรัฐบาลครับว่าออกกฎหมายกลางและเสนอต่อไปเลยครับฝากไปถึงท่านรองนายกประกรณ์ด้วยกล้าออกกฎหมายกลางที่มีผลแก้กฎหมายอื่นๆกี่สิบฉบับไปเลยครับเขียนไว้ให้ชัดเจน 2-3 มาตราเองครับไม่ได้ใช้เวลานานครับนั้นก็ยืนยันว่าการเขียนแบบนี้น่าจะยังมีปัญหาอยู่แต่ผมเห็นว่าเพื่อให้กฎหมายนี้ได้ออกเสียทีก็พร้อมที่จะเห็นชอบแต่ว่าอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขและออกกฎหมายกลางมาให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติครับ
4: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะศิลปินที่มาร่วมพิธีมอบรางวัลผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569จำนวน10ท่านเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับท่านกรรมาธิการมีประเด็นในชี้แจงครับเชิญนะ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะคะดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์ค่ะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการค่ะต้องขออภัยอย่างยิ่งที่มีความจำเป็นจะต้องลุกขึ้นพูดนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านสมาชิกท่านหนึ่งได้มีการกล่าวพาดพิงว่าวุฒิมีความเข้าใจผิดถึง2ครั้งนะคะในการอภิปรายของท่านที่ท่านบอกว่าในมาตรา 90/170 ในส่วนที่วุฒิได้มีการ ระบุในเรื่องของวรรค2นะคะเรื่องคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายสืบเนื่องจากมาตรา90/166วรรค2ไม่กระทบถึงคุณสมบัติของบุคคลในการรับราชการหรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นนะคะด้วยความเคารพค่ะท่านประธานคะกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ดีนะคะที่จะทำให้ลูกหนี้นะคะจะได้มีทางออกในการเข้าชำระหนี้ต่างๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของมาตรา90/170นะคะดิฉันขอยืนยันว่าวุฒิไม่ได้เข้าใจผิดนะคะที่บอกว่าผู้ที่ล้มละลายไม่ควรจะเป็นผู้ที่จะเข้ามารับราชการนะคะด้วยเหตุผลก็คือในกรณีที่ท่านอ้างว่าข้าราชการมีความจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ล้มละลายเพราะเนื่องจากเขาไปรับรองหรือว่าเป็นผู้ค้ำประกันในการกู้หนี้ยืมสินไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของเพื่อนข้าราชการด้วยกันนะคะหรือว่าในส่วนของกยศ.ซึ่งจริงๆแล้วกยศ.ก็เป็นปัญหาที่เป็นมานานแล้วนะคะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรที่จะเข้าไปแก้ไขนะคะในกรณีที่เป็นเพื่อนข้าราชการด้วยกันแล้วท่านไปค้ำประกันให้นะคะก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเองหรือว่าผู้ค้ำประกันท่านอื่นๆนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือก่อนที่ท่านจะไปรับรองท่านก็จะต้องประมาณการด้วยนะคะว่าผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยคือคำว่าไปรับรองว่าเขาสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะเพราะท่านไปรับรองมาตั้งแต่ต้นนะคะขณะเดียวกันในลักษณะการรับรองของข้าราชการในการรับรองให้กู้ผู้ที่เข้าไปเป็นผู้ค้ำประกันเองท่านก็ได้ประโยชน์จากการกู้นั้นไม่ใช่เป็นการค้ำประกันให้โดยฝ่ายเดียวก็เป็นลักษณะการแลกกันเหมือนที่เราก็ทราบกันดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับรองใครท่านก็ต้องพิจารณาให้ดีอย่างถี่ถ้วนนะคะเราควรที่จะแก้ที่ต้นเหตุนะคะก็คืออย่าไปรับรองคนที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ผู้ให้กู้ก็หรือว่าสถาบันการเงินเขาก็จะไม่เดือดร้อนนะคะอีกประการหนึ่งก็ที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่ก็คืองานของข้าราชการการที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านได้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ท่านได้วันหยุดนักขัตฤกษ์อยู่แล้วนะคะถ้าท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกันแต่ไปกู้หนี้ยืมสินจนไปลงทุนทำธุรกิจใหญ่จนในที่สุดนำมาซึ่งการล้มละลายก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะในเรื่องของระเบียบข้าราชการนะคะเรื่องของลักษณะต้องห้ามก็คือการล้มละลายก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัตินะคะที่ไม่สามารถที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการได้นะคะปัจจุบันนะคะท่านประธานคะข้าราชการมีเงินเดือนที่เหมาะสมอยู่แล้วกับการทำงานในวันราชการวันหยุดวันนักขัตฤกษ์วันเสาร์อาทิตย์ท่านได้หยุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้ดำรงตนอยู่ในอาชีพที่เหมาะสมทำงานกับงานราชการทุ่มเทเวลางานให้เต็มที่นั่นจะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะได้รับมากกว่าไหมคะมากกว่าการที่จะให้ข้าราชการไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นซึ่งนำมาต่อการล้มละลายของเขาในที่สุดนะคะที่สำคัญนะคะคือเรื่องของหลักความรับผิดชอบค่ะท่านประธานคะถ้าข้าราชการเองเป็นผู้กู้แล้วล้มแล้วต้องไม่รับผิดชอบจนกลายมาเป็นผู้ล้มละลายนั่นแสดงว่าข้าราชการเป็นผู้รับผิดชอบอยู่หรือไม่คะแล้วอย่างนี้นะคะการที่เราจะเอาคนที่ไม่รับผิดชอบต่อการไปกู้หนี้จนนำไปสู่การล้มละลายกลับมาเป็นข้าราชการอีกเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าและที่สำคัญก็คือมีท่านสมาชิกมีการอภิปรายว่าข้าราชการเป็นผู้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่อยากให้พ้นตำแหน่งไปนะคะคำถามคือถ้าเราเอาคนที่ไม่รับผิดชอบแล้วดำรงตนอยู่ในตำแหน่งข้าราชการยังเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะทุกวันนี้ประชาชนก็ทราบอยู่ดีเลยอยู่แล้วนะคะว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมีอยู่อย่างมากมายถ้าข้าราชการมีปัญหาการเงินแล้วเป็นไปได้ไหมคะที่เขาจะสามารถที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของเขาในการแสวงหาผลประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนนะคะอันนี้ก็ยังเป็นคำถามอยู่นะคะนอกจากนั้นก็คือเรื่องของอัตรากำลังของศาลนะคะที่อาจจะไม่เพียงพอเพราะถ้าทุกคนจะเข้ามาสู่พรบนี้นะคะคำถามคือศาลวันนี้มีอัตรากำลังที่เพียงพอหรือไม่นะคะที่ผ่านมามีศาลอยู่ในกรรมาธิการนะคะซึ่งท่านก็ได้บอกแล้วนะคะว่าไม่เพียงพอและจะแก้ไขอย่างไรนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะพ.ร.บ.ฉบับนี้อาจจะสุ่มเสี่ยงนะคะต่อการก้าวล่วงต่อกฎหมายอื่นท่านกำลังออกพ.ร.บ.ที่เป็นโท พ.ร.บ.เกี่ยวกับเรื่องการล้มละลายแต่กลายเป็นว่าจะต้องไปแก้พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลักษณะต้องห้ามของข้าราชการอีกเยอะแยะมากมายเลยจะเป็นการก้าวล่วงหรือว่าโอเวอร์รูลต่อกฎหมายอื่นใช่หรือไม่ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจจะเป็นการที่ไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญด้วยนะคะเพราะว่าในรัฐธรรมนูญก็มีการได้ระบุไว้นะว่าค่ะว่าลักษณะต้องห้ามของข้าราชการการเมืองนะคะจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่เป็นผู้ล้มละลายแล้วท่านจะแก้ปัญหาปัญหานี้อย่างไรนะคะดิฉันขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าข้าราชการควรจะเป็นบุคคลที่ไม่ควรจะเป็นการล้มละลายมาไม่ว่าจะก่อนเข้าหรือว่าในระหว่างที่อาจจะทำให้พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวไว้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
0: เชิญท่านกรรมาธิการชี้แจงครับเชิญครับ
10: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตรีเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในฐานะกรรมาธิการผมอยากจะให้ข้อมูลเนื่องจากว่าในการพิจารณาสำหรับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่ท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านคุณรัชนีหรือหลายคนได้อภิปรายไปแล้วเรามีประเด็นที่จะต้องทำการตัดสินใจแม้แต่ในชั้นของกรรมธิการร่วมก็ได้เชิญรู้สึกท่านประธานได้เชิญรองประธานศาลปกครองสูงสุดมาด้วยนะครับเพราะเราต้องการให้กฎหมายฉบับนี้ได้เกิดประโยชน์และตรงกับบริบทของสังคมไทยซึ่งกรณีที่บุคคลที่ถูกพิพากษาให้ล้มละลายสืบเนื่องจากกระบวนการฟื้นฟูกฎหมายคุ้มครองมิให้สถานะของการเป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์กรราชการเนี่ยต้องออกราชการโดยจะต้องไม่ทุจริตปัจจุบันที่ท่านนายกอภิสิทธิ์บอกว่าลักลั่นมันก็มีการลักลั่นอยู่แล้วเนื่องจากผมเองอยู่ในครม.จะมีครม.มีมติ2สมัยสมัยที่1คือสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อเดือนกรกฎาคม2565และสมัยที่2ท่านนายกเศรษฐา2566เนี่ยก็มีมติให้เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยในขณะนั้นเป็นห่วงก็ได้มีมติว่าบุคคลล้มละลายที่เป็นข้าราชการแล้วไม่ทุจริตคือไม่ควรจะออกจากราชการที่2มาตรฐานก็คือมี3หน่วยงานเอาไปใช้แล้วอันที่1คือสภาความมั่นคงเขาไปออกแล้วนะอันที่2คือกรมเสมียนตาแล้วก็เมื่อเดือนมิถุนา2566นะ3ก็คือทหารแล้วก็อยากจะกลับเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เรามีความต้องการที่จะแก้นวัตกรรมหนี้ครัวเรือนอยากจะให้ประชาชนได้ชนะหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนปกติกฎหมายอื่นเนี่ยจะยึดทรัพย์ปิดกิจการแล้วก็ทำให้ล้มละลายวันนี้เราเปลี่ยนหลักการไปสู่ปรับโครงสร้างหนี้รักษากิจการรักษาการจ้างงานให้โอกาสเริ่มต้นใหม่อันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของกฎหมายฉบับนี้ดังนั้นข้อมูลที่ผมเติมเต็มอันนี้ก็ฝากเพื่อนสมาชิกได้พิจารณาประกอบครับขอบคุณมากครับ
11: ท่านประธานครับ
0: เชิญท่านกรรมาธิการ
11: ท่านประธานณัฐวุฒิครับจะขออนุญาตถามสักรอบเดียวได้ไหมครับจะได้ตอบ
0: ได้ครับจะได้ตอบครั้งเดียวเชิญท่านณัฐวุฒิครับ
11: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้ไม่ใช่เรียกว่าประท้วงหรือใดๆนะครับแต่ผมฟังเพื่อนสมาชิกก่อนหน้าท่านทวีสอดส่องนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นกรรมาธิการพูดถึงข้าราชการแล้วผมเห็นว่าไม่สบายใจครับแน่นอนครับท่านอาจจะใช้สิทธิ์พาดพิงแต่ผมคิดว่ามันทำให้คนอาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นการตอบในนามคณะกรรมาธิการผมถามท่านประธานคณะกรรมาธิการผ่านท่านประธานไปแบบนี้ดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเราคงต้องยอมรับและตระหนักตรงกันครับว่าข้าราชการนั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่สามารถเป็นหนี้ได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับและก็ได้ทำนองกลับกันครับก็ไม่ได้หมายความว่าข้าราชการที่เป็นหนี้หรือแม้กระทั่งเป็นหนี้จนล้มละลายเนี่ยจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนขนาดใหญ่จนล้มละลายผมเชื่อว่ากรรมาธิการไม่ได้เห็นแบบนั้น นะครับฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่ต้องให้ความเป็นธรรมครับอยากจะฟังจากปากประธานกรรมธิการว่าคณะกรรมการไม่ได้เห็นแบบนั้นใช่ไหมไม่ได้เหมารวมว่าข้าราชการต้องเป็นหนี้ไม่ได้ผิดต่อการดำรงตนไม่ได้เหมารวมว่าข้าราชการที่เป็นหนี้ก็นำไปสู่การล้มละลายเพราะไปลงทุนมันเป็นเรื่องปกติครับที่ข้าราชการหลายท่านมาจากสถานะไม่เหมือนกันสูงต่ำดำขาวตำแหน่งแห่งที่เงินเดือนก็ไม่ได้เท่ากันครับมันไม่ได้หมายความขนาดนั้นไม่ต้องเลยไปถึงด้วยนะครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกผมท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีได้พูดถึงเนี่ยพวกผมโหวตให้ท่านอัธวิทย์ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นส.ส.นะครับเพราะเห็นตรงกันเลยครับว่าแม้กระทั่งเขาล้มละลายเขาก็ควรจะมีสิทธิกลับมาดำรงสถานะความเป็นข้าราชการต่อได้ฉะนั้นเนี่ยขอคำยืนยันครับว่าการมาธิการไม่เคยเหมารวมข้าราชการทั้งประเทศที่ล้มละลายเพราะไปกู้หนี้ยืมสินมาจำนวนละลายใช่ไหมครับตอบให้ชัดด้วยครับขอบคุณครับ
0: ครับ
6: ท่านประธานครับท่านครับผมอัธวิทย์ครับพัดพิงนะครับแล้วเดี๋ยวท่านประธานกรรมธิการตอบทีเดียวเลยก็ได้ครับท่านครับ
0: พัดพิงประเด็นไหนครับ
6: ท่านครับพัดพิงครับเมื่อสักครู่ท่านสว.รัชนีกรท่านบอกว่าผมกล่าวหาว่าสว.เข้าใจผิดครับเพราะฉะนั้นผมจะขอให้จบทีเดียวครับท่านประธานครับผมอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติบัญชีรายชื่อเมื่อกี้ท่านสว.รัชนีกรท่านบอกว่าผมเข้าใจผิดเรื่องนี้เรื่องข้าราชการล้มละลายแล้วไม่ต้องออกจากราชการเนี่ยผมก็ต้องกราบขอประธานอภัยท่านสว.รัชนีกรครับเพราะว่าผมขอถอนว่าท่านเข้าใจผิดสรุปแล้วท่านเข้าใจถูกไงรู้ไหมครับคือท่านสว.ไม่เห็นด้วยที่ข้าราชการล้มละลายแล้วเนี่ยเราต้องการให้เขาทำงานต่อได้คือท่านสว.รัชนีกรต้องการว่าให้เขาทำงานต่อไม่ได้ดังนั้นผมก็คิดว่าท่านกับผมเห็นคนละมุมครับดังนั้นผมก็ขอยืนพูดอีกครั้งนะครับท่านประธานครับจะได้เคลียร์ประเด็นนี้นะครับส่วนอีกประเด็นนึงนะครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์อภิสิทธิ์เนี่ยท่านอภิสิทธิ์พูดถึงเรื่องของความลักลั่นกฎหมายผมเคลียร์อย่างนี้นะครับ
0: ท่านอัธวิทย์ครับ
6: บดีท่านพูดถึงผมด้วยครับท่านประธานขออนุญาตครับเพราะท่านพูดถึงคนบรรยายก่อนหน้านี้นะครับมันไม่ลักลั่นครับคือเรากำลังสมมุติอย่าสมมุติแล้วตั้งเอาเองครับคือกฎหมายใหม่เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดที่จะเป็นกฎหมายรวมปกติแล้วตามรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ากฎหมายใหม่ตัวใหม่มันขัดกับตัวเก่าก็เอากฎหมายตัวใหม่นั่นแหละครับ
0: ท่านอวิท
6: ย์และที่สำคัญครับท่านผมอยากจบประเด็นท่านเองผมไม่กวนท่านเกิน1นาทีครับคือถ้ากฎหมายใหม่มันขัดก็เอากฎหมายใหม่เป็นหลักที่สำคัญกฎหมายใหม่ที่เป็นกฎหมายกลางมันยังไม่ได้ร่างถ้ามันร่างแล้วประเด็นไหนเราเห็นไม่เหมาะสมก็เอาประเด็นนั้นใส่ในกฎหมายใหม่สิครับท่านกำลังเรากำลังพิจารณาอยู่ตรงนี้และวันนี้กำลังจะถ้ามันผ่านสภานี้ไปคนที่เขาจะเข้าข่ายล้มละลายเขาไปยื่นศาลเขาไม่ต้องออกจากระบบราชการมันอยู่แค่เอื้อมแล้วผมคิดว่าไม่ลักลั่นครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
0: ครับท่านสมาชิกครับเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้นะครับในการที่จะอภิปรายโดยหน้าที่บางเรื่องจะต้องให้ผู้ที่มีอำนาจในการชี้แจง ก็ความหมายก็คือท่านกรรมาธิการหรือรัฐมนตรีสมาชิกไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอภิปรายถ้าความเห็นไม่ตรงกันก็ต้องให้ฝ่ายที่มีหน้าที่ในการตอบนะครับถ้างั้นจะเป็นการโต้ตอบกันไปมานะครับมีเมื่อกี้มี
12: ท่านประธานครับ
0: เชิญท่าน
12: ประธานชีวะ
0: ประชาธิปัตย์ตอบครั้งเดียวครับเชิญท่าน
12: พอดีไม่ได้อยากจะต้องพูดอีกนะครับแต่มีการพาดพิงกลับมาคือความลักลั่นอยู่ตรงนี้ครับท่านครับคนที่ล้มละลายแต่ไม่ได้ผ่านอนุมาตรานี้เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์รับราชการผมถึงบอกว่าจริงๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงกฎหมายเฉพาะเดิมเราพูดถึงกฎหมายเฉพาะบุคลากรแต่ละประเภทไม่ใช่เอากฎหมายเรื่องอื่นแล้วไปเขียนเรื่องนี้ส่วนที่ท่านบอกว่ากฎหมายใหม่อยู่เหนือกฎหมายเก่าเนี่ยเราเจอมาแล้วครับที่มีการไปอ้างว่ากฎหมายเฉพาะเป็นข้อยกเว้นกฎหมายทั่วไปซึ่งท่านประธานกรรมาธิการชุดนี้ท่านก็ทราบดีนั้นสิ่งที่ผมกราบเรียนก็คือว่าสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้ติดใจสิ่งที่พยายามจะทำแต่ผมเห็นว่ามันทำผิดที่เท่านั้นเองครับส่วนรัฐบาลไม่สามารถเขียนกฎหมายกลางได้อันนั้นเป็นปัญหารัฐบาลนะครับผมมองว่าจริงๆแล้วสามารถเขียนได้ครับ
0: ก็อันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับในการที่เราประชุมฉะนั้นการความคิดเห็นต่างกันเนี่ยจะโต้ตอบกันเพื่อหักล้างกันเนี่ยมันไม่ใช่ถูกต้องตามข้อบังคับ นะครับฉันก็เรียนท่านสมาชิกตามนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะทำงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต3นำโดยท่านประสิทธิ์ปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์จำนวน17ท่านเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปเชิญท่านประธานกรรมการชี้แจงครับ
2: การเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนิคอนจำนงในฐานะประธาน

0: ผมเลยให้ไอ้สองประเด็นสุดท้ายเนี่ยให้มีการโหวตกันทั้งที่อาจจะไม่ต้องมีก็ได้แต่ผมให้โหวตนะครับท่านนัทธิกรมีความเห็นแล้วท่านแข็งแกร่งมากท่านยืนความเห็นนี้แล้วท่านโหวตเป็นเสียงข้างน้อยเรายืนตามเสียงข้างมากหลักการที่ท่านประธานได้พูดแล้วว่ามันแล้วแต่มันเป็นกลไกของสภาเอาตามเสียงข้างมากก็ยืนยันกับท่านนะครับก็ความเห็นของท่านเนี่ยนอกจากท่านบันทึกตรงนี้แล้วเนี่ยในรายละเอียดของการบันทึกของกรรมธิการก็ยังอยู่หมดของท่านรัชนีกรก็ถือว่าแฟร์แล้วก็เป็นไปตามเสียงข้างมากประเด็นที่จะตอบนิดเดียวนะครับท่านประธานครับท่านจักรภพเป็นแขเรื่องสมาพันธ์ SME ซึ่งท่านเป็นห่วงในเชิงเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยผมเรียนว่าเรื่องนี้เราได้พิจารณาแล้วเราได้เชิญสมาคม SME มานะครับแล้วมาให้ท่านดูรายละเอียดว่าเราจะแก้ไขแบบนี้ท่านจะเห็นว่ายังไงท่านพอใจครับแล้วก็มีการบอกว่ามันจะช่วยฟื้นฟูได้ก็เป็นไปตามที่ท่านตั้งข้อสังเกตมานะครับ SME เราฟังโดยละเอียดครับส่วนท่านศาสตราจารย์สุชาติธารดำรงเวชนะครับต้องขอบคุณท่านที่ว่าท่านมองในภาพรวมในเชิงเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นผู้มีภูมิความรู้ท่านเคยเป็นรัฐมนตรีคลังมาก่อนเนี่ยว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นๆที่มีผลกระทบเนี่ยต้องขอบคุณท่านมากส่วนท่านสุดท้ายนะครับท่านประธานครับความเห็นของท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์นะครับต่อประเด็นปัญหาเรื่องนี้ก็ได้เชิญท่านไปหารือแล้วทีนี้เรื่องนี้นะครับมีการบอกกับประธานในที่ประชุมประธานกรรมธิการคือผมว่าคุยให้รอบข้างสิมองดูองค์รวมว่ามันควรจะเป็นยังไงเรื่องกฎหมายกลางนะครับเราได้คุยรอบครบถ้วนหมดแล้วเรื่องกฎหมายกลางเนี่ยผมก็ยังมีโอกาสที่ว่าเอาตามความเห็นของท่านก่อนนะครับบอกว่าไปคุยกับท่านรองประกรณ์ดูสิว่าท่านมีความเห็นยังไงผมไปคุยท่านรองประกรณ์แล้วนะครับว่าเราจะออกกฎหมายแบบนี้แล้วมันจะมีตัวนี้อยู่แล้วมันดูเหมือนจะลักลั่นแต่ว่าออกได้ท่านก็บอกว่าท่านก็ไปทำข้อสังเกตมาท่านบอกอย่างนั้นหมายถึงว่าเพราะว่ากฎหมายกลางเนี่ยมันกำลังออกจริงผมก็ตอนนั้นงานท่านประธานครับเราทำเสร็จแล้วกรรมธิการรอจะเสนอท่านประธานอยู่ผมก็เรียกประชุมใหม่แล้วก็มีการกำหนดไปว่าเพราะท่านประกรณ์บอกว่ากำหนดระยะเวลาไว้ด้วยผมกลับมาเรียกประชุมอีกครั้งแล้วกำหนดระยะเวลาไม่เกิน2ปีนะครับล็อกไปแล้วว่าเสนอไปยังรัฐบาลว่าให้ออกกฎหมายกลางส่วนกฎหมายต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ 2-3 ฉบับที่ดำเนินการไปแล้วของครูเนี่ยยังไม่เข้าสภาแต่ว่าเขียนไปแล้วนะครับนี่ไอ้ตรงกฎหมายกลางนี่ก็เรียนท่านประธานเรียนผ่านไปยังท่านอภิสิทธิ์ว่าขณะนี้เนี่ยผมเช็คเมื่อสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยในการเตรียมความพร้อมเนี่ยกฎหมายกลางกำลังรันอยู่แล้วก็ขณะนี้กำลังรอฟังความเห็นคือเสร็จแล้วของกฤษฎีกาโดยครม.เนี่ยทำเสร็จแล้วกฎหมายกลางและกำลังรอความเห็นซึ่งความเห็นตรงนี้จากประสบการณ์ที่ท่านอภิสิทธิ์ได้บอกว่าได้ไปทำงานในกรรมธิการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยเรารู้ว่ากฎหมายกลางไม่ใช่ออกง่ายแม้ว่าจะเสร็จแล้วก็ตามเพราะว่ามันต้องถามไปหน่วยราชการทั้งหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้คงจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งแน่แล้วประกอบกับว่าท่านเอกราชนะครับจากพรรคประชาชนก็เสนอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นกฎหมายกลางด้วยก็กำลังรันเข้าระบบก็เรียนท่านประธานว่าคงจะไม่ชักช้าแต่ทีนี้ปัญหาที่เป็นอยู่ท่านประธานครับเหมือนที่ท่านอัธวิทย์กำลังพูดว่าคือขณะนี้ไฟกำลังไหม้ถ้าเราจะรอนะครับเราไม่จำเป็นต้องรอเราเอาตามไหนเราไม่ได้คิดเองกรรมาธิการเอาตามที่สภาผู้แทนราษฎรเดิมเนี่ยส่งไปแล้วสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณากันได้ความแล้วว่าควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะตัดตรงนี้เราแค่ยืนตามสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งที่เห็นชอบไปเท่านั้นเองนะครับก็เลยยืนยันว่าเราจะกลับไปใช้ตามร่างที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติแล้วก็เห็นชอบผ่านสภาแห่งนี้ไปแล้วด้วยนะครับเอาตามนั้นท่านประธานครับก็ส่วนอื่นเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราเขียนข้อสังเกตไว้5ข้อมีรายละเอียดครบหมดแล้วสำหรับหน่วยราชการซึ่งจะส่งไปยังครม.แล้วให้หน่วยต่างๆได้ช่วยกันดูแล้วก็ในการบังคับใช้กฎหมายนี้จะเป็นกฎหมายสำคัญก็นำเรียนท่านประธานว่าขอให้ที่ประชุมแห่งนี้นะครับช่วยกันเห็นชอบเพราะว่าในผมนัดวันที่28ไว้จะไปเอาไปเข้าสภาวุฒิสภาอีกครั้งถ้าวุฒิสภาเห็นชอบก็ทูลเกล้าได้คนที่เขารออยู่ก็จะได้ใช้กฎหมายนี้เขารอมานานแล้วครับเราควรจะทำให้เขาเสียทีครับกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับกราบขอบพระคุณครับ
1: จบการอภิปรายและการชี้

แจ้งของกรรมธิการนะครับต่อไปเป็นการลงมติว่าจะเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการร่วมได้พิจารณาเสร็จแล้วหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ห้องประชุมกรรมการและด้านนอกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเชิญครับ

0: ท่านสมาชิกที่เข้าห้องประชุมแล้วขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่ขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม387ท่านครบองค์ประชุมนะครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติลมละลายฉบับที่พ.ศ.ที่คณะกรรมการร่วมได้พิจารณาเสร็จแล้วหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นชอบโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนครับเชิญครับ
1: ท่านประธานครับท่านประธานครับ
0: เชิญ
1: พิชิตพอจิตครับท่านประธานภูมิใจไทยอุตรดิตถ์ครับท่านประธานครับพอดีมีเพื่อนสมาชิกกำลังเดินลงมาจากห้องประชุมกรรมาธิการอีกหลายท่านเลยครับท่านประธาน
0: เดี๋ยวผมรอครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยว
1: ท่านประธานพิจารณาด้วยครับ
0: ครับ
1: ผม
2: ใช้ฟังให้ฟั

0: สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์บ้างครับใช้สิทธิ์ลงคะแนนทุกท่านแล้วนะครับครับขอปิดการลงคะแนนครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ446ท่านเห็นด้วย444ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนน1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ที่คณะกรรมการร่วมได้พิจารณาแล้วเนื่องจากคณะกรรมการร่วมได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้พิจารณาลงมติโดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตที่จะได้ส่งรายงานและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการตามที่ต่อไปตามข้อบังคับที่132วรรค4ประกอบไปด้วยข้อ105ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม441ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการร่วมหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการร่วมโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการร่วมโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับ
1: ท่านประธานครับท่านประธานตอนนี้หน้าจอยังขึ้นผิดอยู่ครับตอนนี้เป็นข้อสังเกตแล้วครับ
0: ครับเปลี่ยนหน้าจอด้วยครับครับเปลี่ยนแล้วนะครับเชิญลงคะแนนนะครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ449ท่านเห็นด้วย446ท่านไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน1เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการร่วมขอบคุณท่านคณะกรรมการครับต่อไปเป็นวาระที่ 4.2 เรื่องพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ขอเชิญท่านกรรมการที่กรรมการพิจารณาเสร็จแล้วขอเชิญท่านกรรมการประจำที่ครับเชิญครับ

0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่2เรียงตามลำดับมาตราตามข้อบังคับข้อ131ขอเชิญประธานคณะกรรมการแถลง
1: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมศักดิ์สารัมรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.คนที่1ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่14สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันที่20พฤษภาคม2569ได้มีมติแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.จุดๆซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้วและรอการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3ของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วคือชุดที่26จนมีพระราชบัญญัติการยุบสภาผู้แทนราษฎรวันที่12ธันวาคม2569ต่อมารัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามวาระที่คณะรัฐมนตรีขอตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและได้แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณากำหนดการแปรยติภายใน15วันแต่เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ได้ลงมติรับหลักการแห่งพระราชบัญญัติจำนวน8ฉบับดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติสภาครูบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.เสนอโดยนายกรวีปิศนานันทกุลและคณะเป็นผู้เสนอ 2. ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.นายปรีดาบุญเพิงกับคณะเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11ทับ2561เรื่องการแก้ไขประกอบคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2561พ.ศ.รองศาสตราจารย์สุริยวาททองบุกับคณะเป็นผู้เสนอ 4. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11 2561เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพกฎหมายไว้ด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่25กรกฎาคม2561พ.ศ.นายเทิดชาติชัยพงศ์กับคณะเป็นผู้เสนอ 5. ครับร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11 2561เรื่องการแก้ไของค์ประกอบคณะของมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่25 25กรกฎาคม2561นายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณกับคณะเป็นผู้เสนอ 6. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7 2558เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของทุกสภาคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพสวัสดิการสวัสดิภาพครูของบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่16เมษายนพุทธศักราช2558เสนอโดยท่านศาสตราจารย์สุรวาททองบุกกับคณะเป็นผู้เสนอ 7. พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของทุกสภาคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่16เมษายนพุทธศักราช2558เสนอโดยนายเทิดชาติชัยพงศ์กับคณะเป็นผู้เสนอ 8.ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7 2558เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของรัฐสภาคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่16เมษายนพุทธศักราช2558เสนอโดยนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณและคณะเป็นผู้เสนอที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติของนายกรวีปริศนานันทกุลกับคณะเป็นหลักในการพิจารณาร่างคณะกรรมการมีการประชุมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.จำนวน6ครั้งซึ่งเป็นการพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่างคำปารภและพิจารณาเรื่องตามลำดับมาตราจนจบร่างจำนวน16มาตรามีการแก้ไขจำนวน5มาตราคณะกรรมการเพิ่มขึ้นใหม่จำนวน1มาตราคณะกรรมการที่การตัดออกจำนวน4มาตรารวมทั้งคณะกรรมการได้มีข้อสังเกตและท้ายรายงานของกรรมาธิการเพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปครับท่านประธานครับครับ
0: ขอเชิญเลขาธิการดำเนินการ
2: ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขคำปรารภไม่มีการแก้ไขมาตรา1ถึงมาตรา3ไม่มีการแก้ไขมาตรา4แก้ไขมาตรา12มีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น
0: ขอเชิญกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นอภิปรายเชิญท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมลงเวช
3: ครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมลงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมทราบดีว่าอันนี้เป็นวาระที่สองที่ท่านกรรมาธิการได้ไปทำมาแต่ว่าผมมีคำถามใหญ่ๆสองประการนะฮะประการแรกก็คือว่าวันนี้พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ยังไม่ออกมายังไม่ทราบว่าจะมีทิศทางอย่างไรทำไมเราถึงมีกฎหมายย่อยออกมากำหนดแนวทางไว้ก่อนนะครับคือกฎพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เนี่ยมีอำนาจที่จะให้อำนาจโรงเรียนมากขึ้นหรือน้อยลงจะให้อำนาจมหาวิทยาลัยผลิตครูและรับรองครูมากขึ้นหรือไม่จะเปลี่ยนจากระบบเรียกว่าราชการทำหมดเลยไปเอาคนมาเรียนอย่างเดียวซึ่งเป็นระบบที่ไร้ประสิทธิภาพมากประเทศในโลกก็เปลี่ยนไปหมดแล้วเนี่ยเรียกว่าซัพพลายไซด์เนี่ยหรือจะเป็นระบบให้นักเรียนและผู้ปกครองเลือกการศึกษาและให้การศึกษามีการแข่งขันนะฮะคุณรุษภาคุณมีอำนาจมากขึ้นหรือน้อยลงถ้าเราแก้พ.ร.บ.สภาครูวันนี้แล้วอีกไม่นานพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ออกมาเราต้องมาแก้ใหม่อีกหรือไม่นะครับก็ผมเห็นว่าเราควรกำหนดองค์กรต่างๆที่หลังจากเราตอบว่าประเทศไทยต้องการระบบการศึกษาแบบใดกับผมเสนอว่าเราควรเร่งทำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ชัดเจนก่อนกำหนดปรัชญาให้ชัดเจนกำหนดโครงสร้างให้ชัดเจนกำหนดการกระจายอำนาจให้ชัดเจนแล้วจึงมาปรับกฎหมายว่าด้วยสภาครูให้สอดคล้องกับระบบใหญ่ต่อไปท่านประธานครับการเป็นรูปการศึกษาต้องเริ่มต้นจากเด็กไม่ใช่เริ่มต้นจากการตั้งองค์กรก่อนซึ่งเป็นระบบลูกสมัยดึกดำบรรพ์มาแล้วนะฮะต้องตั้งคำถามว่าระบบแบบใดเด็กไทยถึงจะเรียนดีที่สุดจากนั้นจึงออกแบบองค์กรให้รับใช้เป้าหมายไม่ใช่ออกแบบองค์กรขึ้นมาก่อนแล้วให้เด็กและโรงเรียนต้องปรับตัวเข้าหาองค์กรนะครับผมจึงขอถามท่านประธานว่าเอ๊ะทำไมกฎหมายฉบับนี้เข้ามาตอนนี้ได้อย่างไรนะครับในส่วนที่สองเนี่ยขอแสดงความเห็นเรื่องขององค์กรที่ได้ทำมาแล้วในนานมาแล้วนะฮะจนกระทั่งคณะปฏิวัติเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนไปก็คือเอาอำนาจรัฐมนตรีไปไว้มากขึ้นในองค์กรเหล่านี้เนี่ยอันนี้ที่ดูคร่าวๆคือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกลับไปแบบเดิม แบบสมัยที่ผมเคยเป็นรัฐมนตรีสมัยนู้นนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าตลอดเวลาระยะเวลา20ปีที่เราใช้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546เนี่ยเราได้สร้างระบบราชการขึ้นมามากมายนะครับมีข้าราชการที่ทับหัวครูที่สอนในห้องอยู่ประมาณ20ชั้นอย่างเงี้ยแล้วการศึกษาผลสำเร็จจะดีได้ยังไงวันนี้ในกลุ่มอาเซียน10ประเทศเนี่ยเราเหนือกว่าลาวและเขมรเท่านั้นนะฮะพม่ายังดีกว่าเรานะครับดังนั้นผลสำเร็จการทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยผลสำเร็จของเด็กจะดีขึ้นหรือไม่นะจากข้อมูลพิซ่าปี2022และของ OECD นะครับนักเรียนไทยมีผลการเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งคณิตศาสตร์การอ่านวิทยาศาสตร์และผลการประเมินนะฮะทั้ง3วิชาที่น่าเป็นห่วงมากก็คือนักเรียนไทยมีความสามารถอย่างน้อยระดับพื้นฐานหรือ Level 2มีเพียงประมาณ 32% ในวิชาคณิตศาสตร์ 35% ในการอ่านแล้วก็ 47% ในวิทยาศาสตร์ดังนั้นผมคิดว่าเราต้องตั้งตั้งคำถามกันใหม่ว่าเราจะวัดความสำเร็จของระบบการศึกษาจากจำนวนใบอนุญาตจำนวนระเบียบที่ออกจำนวนองค์กรหรือวัดจากเด็กไทยเรียนรู้ได้ดีเพียงใดผมเห็นว่าปัญหากฎหมายฉบับนี้มีอย่างน้อย3ประการประการแรกก็คือว่าเรารวบอำนาจกำหนดมาตรฐานการรับรองและการบอกออกใบอนุญาตวิชาชีพในส่วนกลางมากเกินไปประการที่2ระบบการเข้าสู่วิชาชีพครูเรียกว่าคศ.1 นะฮะมีขั้นตอนมากมายนะครับรวมทั้งมีสอบครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก็ไปเรียกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่สัมภาษณ์ถ้าไม่ยินยอมทำอะไรบางอย่างก็มักจะไม่ได้อย่างเงี้ยฮะผมเคยเสนอให้ระบบการสัมภาษณ์ครูเข้าคศ.1 เนี่ยให้เลิกสัมภาษณ์ไปมีสอบแบบทั่วไปแบบที่1แล้วก็แบบที่2คือสอบเฉพาะวิชาชีพครูนะการอย่างเนี้ยเราก็ยังทำให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเช่นวิศวกรนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเข้าเป็นครูไม่ได้แม้กระทั่งตัวผมเองผมจบปริญญาเอกนะฮะผมสมัครเป็นครูไม่ได้เนี่ยตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่3คือระบบของเราให้ความสำคัญกับ input มากกว่า output เราถามว่าครูเรียนวิชาอะไรมาผ่านหลักสูตรอะไรมีใบอนุญาตประเภทใดเรายังให้ความสำคัญไม่เพียงพอว่าครูคนนี้สอนเด็กแล้วเด็กรู้ดีขึ้นไหมนะครับผมจึงเสนอหลักการปฏิรูปการศึกษาถ้าจะทำจริงๆก็คือ3ประการ1ก็คือรัฐควรกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแล้วกระจายอำนาจให้มหาวิทยาลัยโรงเรียนและสถานศึกษามากขึ้น2เปิดทางให้ผู้มีความรู้ความสามารถวิชาชีพอื่นเนี่ยเข้ามาสามารถสอนไม่ใช่สร้างกำแพงด้วยเอกสารก่อนนี้เนี่ยนะฮะใบวิชาชีพครูจากครูสภาเนี่ยพอจบแล้วได้เลยไม่ต้องมาต่ออีกเดี๋ยวนี้มาต่อทุกๆ5ปีเนี่ยผมก็ไม่ทราบมาต่อทำไมนอกจากอยากได้เงินของเขาเนี่ยฮะได้เงินจากเด็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล3ก็คือควรเปลี่ยนจากระบบที่รัฐบาลจัดหาเป็นให้พี่น้องประชาชนเลือกเหมือนหนึ่งกับระบบ30บาทรักษาทุกโรคอ่ะก่อนนี้ประชาชนเป็นคนไข้อนาถาเพราะรัฐบาลให้เงินโรงพยาบาลไปหมดเดี๋ยวนี้ประชาชนมีอำนาจใช้เงินปีละ 4,000 บาทต่อคนนะฮะทำให้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีและสามารถเลือกโรงพยาบาลได้และโรงพยาบาลก็ต้องแข่งขันเช่นเดียวกันฮะถ้าเรานำระบบให้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกคือเงินให้ตัวนักเรียนไปเงินไม่ใช่ให้ไปที่กระทรวงนะฮะนักเรียนก็จะไปเลือกโรงเรียนที่ดีโรงเรียนที่ไม่ได้รับการเลือกก็จะต้องแข่งขันปรับปรุงให้ดีขึ้นดูตัวอย่างโรงเรียนนานาชาติก็ได้อะไม่มีใครไปคุมตัวเองนะแล้วทุกคนเด็กทุกคนเข้าไปเก่งหมดเป็นเพราะพ่อแม่มีอำนาจใช้เงินของเราเนี่ยเราท่องคำว่านักเรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยแต่นักเรียนไม่มีอำนาจอะไรฮะนะทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนเราก็เอาเงินไปให้เจ้าของโรงเรียนนะให้มันนับหัวมาแล้วเอาเงินไปให้นับหัวมาจริงไม่จริงก็ไม่รู้มี10คนบอกว่ามี20อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ควรกลับไปคิดให้ใหม่นะฮะก็ผมขอเสนอว่าเงินควรติดตามตัวนักเรียนไป ให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีสิทธิ์เลือกโรงเรียนโรงเรียนที่สอนดีควรมีนักเรียนมากขึ้นและได้รับทรัพยากรมากขึ้นโรงเรียนที่ผลสำลิดไม่ดีก็ต้องปรับปรุงตัวการแข่งขันการเลือกของประชาชนจะเป็นกลไกสำคัญกับผมรับรองว่าถ้าเราปล่อยใช้ให้นักเรียนและครูเป็นผู้มีอำนาจนะฮะคือเงินอยู่กับนักเรียนและผู้ปกครองมีอำนาจเนี่ยการศึกษาไทยจะดีขึ้นในวันพรุ่งนี้เลยแล้วเราก็ไม่ต้องตั้งองค์กรมากมายจนกระทั่งการศึกษาของเราแย่ลงผมเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะระดับสูงสุดของโรงเรียนควรคือกรรมการโรงเรียนเท่านั้นไม่ควรมีใครจากนั้นเช่นศึกษาธิการภาคศึกษาการจังหวัดเขตจังหวัดไปควบคุมเหล่านี้นะที่ผมเรียนขั้นต้นก็คือมี20คนไปนั่งทับบนหัวครูที่สอนอยู่ในห้องคนเดียวแล้วเวลามีผู้ใหญ่ลงไปก็ไปเอาครูเนี่ยมาต้อนรับเป็นเพราะว่าจะให้คะแนนแต่สอนในโรงเรียนไม่ให้คะแนนท่านประธานครับเราไม่ควรลดมาตรฐานวิชาชีพครูครับแต่เราควรลดระบบราชการที่ไม่จำเป็นเป้าหมายของกฎหมายการศึกษาไม่ควรเป็นการสร้างองค์กรเพิ่มขึ้นไม่ควรเป็นการสร้างใบอนุญาตเพิ่มขึ้นและไม่ควรเป็นการสร้างกฎระเบียบเพิ่มขึ้นเป้าหมายสุดท้ายมีเพียงคือการศึกษาจะทำอย่างไรให้เด็กไทยได้รับการศึกษาดีที่สุดเอาเด็กเป็นศูนย์กลางเอาผลสำเร็จเป็นตัววัดให้เงินงบประมาณตามนักเรียนไปผมเชื่อว่าทิศทางนี้ระบบการศึกษาไทยจะดีขึ้นอย่างมากในทันทีขอบพระคุณครับ

0: ต่อไปคุณชันชัยคำจำปาก
1: ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชันชัยคำจำปาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนมเขต4จากพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ในฐานะที่ผมเองก็ได้เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและก็ในระดับอื่นๆทั่วไปนะครับก็ขออภิปรายมีส่วนร่วมนะครับในการอภิปรายร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง2ฉบับนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าเราจะแต่งตั้งคณะกรรมการเราจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากน้อยขนาดไหนนั่นก็อาจจะเป็นในเชิงของนโยบายนะครับแต่ในด้านการปฏิบัติจริงๆแล้วเราต้องเข้าไปลงในลึกว่าวันนี้นะครับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในการกำหนดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนของครูของนักเรียนในต่างจังหวัดในชนบทหรือไม่มากน้อยเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับที่เราอภิปรายในร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางศึกษานั้นนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเราจะมีการปรับปรุงกฎหมายนะครับเพื่อให้ทันสมัยในยุคปัจจุบันเพราะพรบที่เกี่ยวข้องนั้นมันก็อาจจะไม่ทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มาปรับปรุงกันใหม่นะครับสิ่งที่ผมได้เห็นด้วยกับพรบฉบับนี้นั่นก็คือการยกเลิกคำสั่งของคสช.นะครับเพราะว่าอาจจะมาด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะครับซึ่งที่เกี่ยวข้องกับครุสภาสกสค.ก็ดีนะครับแล้วก็การบริหารของข้าราชการครูนะครับเพราะว่าเป็นการคืนระบบข้าราชการนะครับให้มาสู่หลักตามกฎหมายที่ถูกต้องนะครับประการที่สองครับก็เห็นด้วยนะครับกับการเพิ่มผู้แทนครูนะครับผู้บริหารการศึกษาศึกษานิเทศและก็บุคลากรทางการศึกษานะครับในคณะกรรมการต่างๆแต่อย่างที่ผมบอกเบื้องต้นครับว่าเราจะเพิ่มเราจะกำหนดใครก็ตามที่อยู่ในคณะกรรมการแต่ถ้าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานจริงนั้นก็ควรจะมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานอนาคตของในวิชาชีพตัวเองหรือไม่ก็กำหนดวิชาชีพกำหนดทิศทางประเทศของการเรียนการสอนไปด้วยนะครับประการที่3ครับก็เห็นด้วยกับการที่มีการกำหนดวาระของกรรมการกคศนะครับคราวละ4ปีเพราะว่าเชื่อว่าถ้ากำหนดยาวกว่านั้นนะครับอาจจะมีผลต่อการผูกขาดนะครับแล้วก็ไม่เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการคนอื่นๆมาทำงานต่อนะครับเพราะจะเป็นผลดีกับการเรียนการสอนกับคณะครูหรือนักเรียนนะครับในพื้นที่ห่างไกลนะครับประการที่4ครับก็เห็นด้วยกับหลักการที่กกส.ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูนะครับเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันนะครับลดความเหลื่อมล้ำลดความเสี่ยงจากการเกิดการทุจริตได้นะครับประการที่5นะครับที่เห็นด้วยนั่นก็คือเรื่องของการแยกผู้ล้มละลายกับโดยสุจริตนะครับโดยไม่ให้ผู้ล้มละลายนั้นนะครับโดยสุจริตนั้นต้องออกจากราชการโดยอัตโนมัติถือเป็นหลักการที่เป็นธรรมและก็สอดคล้องกับปัญหาหนี้สินครูในปัจจุบันนะครับเราก็เห็นว่าหนี้สินครูในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายด้านมากนะครับทั้งสหกรณ์ครูนะครับทกส.ออมสินกรุงไทยนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เรามีพรบฉบับนี้แต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตอยู่ 2-3 ประเด็นแล้วกันครับท่านประธานครับประเด็นแรกครับการเพิ่มจำนวนกรรมการนั้นผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าอาจจะไม่ได้รับประกันว่าครูจะมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะครับหากการเลือกตั้งสรรหาเกิดขึ้นโดยไม่โปร่งใสนะครับแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่แรกประการที่2ครับข้อเสนอของวุฒิสภานะครับที่ลดผู้แทนข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานั้นนะครับในกกส.จาก12เหลือ9อาจทำให้เสียงของผู้ปฏิบัติจริงๆนั้นลดลงนะครับตรงนี้ก็ฝากทางกรรมาธิการครับไปรักษาความสมดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายครูผู้ปฏิบัติด้วยนะครับประการที่3ครับก็การให้กกส.เป็นผู้ดำเนินการสอบบรรจุนั้นก็ ดีอยู่ครับมีมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแต่ผมก็อยากเพิ่มเติมในส่วนของต่างจังหวัดตามภูเขาตามพื้นที่ห่างไกลครับผมอยากให้มีครูเฉพาะด้านครูเฉพาะวิชาชีพสเปเชียลิสต์นะครับที่อาจจะสอบส่วนกลางแล้วไปสอนในต่างจังหวัดอาจจะเข้ากับบริบทในพื้นที่ไม่ได้ก็ฝากในจุดนี้เป็นข้อสังเกตต่อท่านประธานไปสู่คณะกรรมการด้วยครับและสุดท้ายจริงๆครับท่านประธานผมก็เห็นด้วยกับหลักการของกฎหมายทั้งที่2ฉบับนี้นะครับแต่ก็ระวังนะครับไม่ให้การยกเลิกการรวมศูนย์แบบเดิมนะครับกลายเป็นการรวมศูนย์ในรูปแบบใหม่นะครับหัวใจสำคัญอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นครับว่ามันไม่ได้แปลว่าเราตั้งคณะกรรมการในเชิงนโยบายเรามีคณะกรรมการกี่คนท่านรัฐมนตรีจะเป็นประธานหรือปลัดจะเป็นประธานก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าหากว่าผลสำเร็จในการเรียนการสอนมันไม่ตอบโจทย์เกิดขึ้นมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับอย่าลืมว่าวันนี้นอกจากครอบครัวนอกจากบ้านเป็นหลังแรกนะครับครูโรงเรียนนั่นคือบ้านหลังที่2ของนักเรียนนะครับเพราะนั้นแล้วฝากคณะกรรมการที่เราจะตั้งขึ้นมานั้นนะครับไปกำหนดในจุดนี้ให้เห็นผลสำฤทธิ์ในระดับรากหญ้าชุมชนห่างไกลให้ได้นะครับเพราะว่าปลายทางของการปฏิรูประบบครูนั้นไม่ใช่อำนาจขององค์กรใดองค์กรหนึ่งครับแต่คือคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยของพวกเราทุกคนครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
0: ต่อไปคุณอดิศรเพียงเกต
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นร่างกฎหมายที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้คือร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ผมมีปัญหาอยากจะถามทางกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ในมาตรา12วงเล็บ1ครับเดิมร่างพ.ร.บ.นี้ไปจากสภาผู้แทนเราในวาระหนึ่งบัญญัติว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการเขียนไว้แค่นี้ครับท่านพร้อมใจกันแก้สังคายนาเลยทีบหรือเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษากระเด็นกระดอนออกไปจากกรรมการครุสภาโดยบัญญัติว่าประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านการศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์หรือกฎหมายนั่นคือรับที่ว่าการกระทรวงศึกษาไม่ได้เป็นกรรมการในครุสภาแล้วจะมีรัฐมนตรีไว้ทำไมครับฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจำท่านกรรมาธิการก็ทราบว่าแต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่ทำงานกันในแต่ละหน้าที่ผมว่าถ้าปล่อยให้รับที่ว่าการกระทรวงศึกษาลอยอย่างนี้เวลาไปของบประมาณเวลาครุสภาทำผิดฝ่ายสภาจะเปิดไม่ไว้วางใจจะอภิปรายใครครับผมอยากให้กรรมธิการคิดใหม่ระบบสภานี่ดีที่สุดหรือท่านไม่ต้องการให้มีรับที่ศึกษาเลยครับเพราะบางคนบอกว่ากระทรวงศึกษามันมีหลายแท่งไม่จำเป็นต้องมีรับที่ศึกษาก็ได้ประถมมัธยมอาชีวะสภาการศึกษาหรือกับแม้กระทั่งศึกษาธิการ ซึ่งตั้งขึ้นมาใหม่ไม่มีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็อยู่ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับจึงอยากทราบเหตุผลว่าพวกผมเนี่ยหรือใครก็ตามที่เป็นส.ส.ในปัจจุบันเผื่อไปทำหน้าที่เป็นนักศึกษาแล้วจะอยู่ยังไงในเมื่อครุสภาเขาก็ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวจึงอยากทราบเหตุผลจริงๆท่านมีปัญหาอะไรกับฝ่ายการเมืองการเมืองไปทำให้ครุสภาเก่งใช่ไหมครับการทุจริตคอร์รัปชันในครุสภาผมก็พอทราบว่ามีจริงๆสมัยไม่มีรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งข้าราชการหรือตัวแทนที่ไปทำในครุสภาก็ทุจริตคอร์รัปชันกันผมจึงอยากให้กรรมาธิการวิสามัญได้เคลียร์ปัญหานี้ให้ผมว่าไม่จำเป็นต้องมีรัฐมนตรีแล้วกระทรวงศึกษาก็เป็นกระทรวงบุคลากรทางการศึกษานักเรียนจะอ่านออกเขียนได้ครูจะเป็นหนี้เป็นสินอย่างไรไม่ต้องไปสนใจฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาเลยอย่างนั้นใช่ไหมผมรักกระทรวงศึกษานะครับเพราะเป็นกระทรวงเดียวที่อยู่แล้วทำให้สำเร็จครับเพราะชื่อว่ากระทรวงศึกษาครับช้างตัวหนึ่งชี้ตรงไหนก็เป็นช้างทั้งหมดแล้วครับจึงอยากทราบเหตุผลจริงๆว่าไปตัดฝ่ายการเมืองรัฐมนตรีศึกษาออกจากประธานกรรมการทำไมเขามีความผิดอะไรรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นรัฐมนตรีศึกษาเป็นคนรักษาการเอากลับคืนมาให้เขาได้มีอำนาจวาสนาไปนั่งในกระทรวงธรรมการเดิมเป็นประธานครุสภาจะไม่ดีกว่าเลยครับจริงอภิปรายขอทราบเหตุผลสั้นๆผมทราบว่ากฎหมายฉบับนี้กฎเป็นกฎหมายลูกและทราบว่ากฎหมายแม่ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะเข้าสู่สภาลูกจะขัดแย้งแม่แม่จะขัดแย้งลูกหรือไม่เป็นปัญหาที่กรรมาธิการผมขออนุญาตถามไปในตัวพร้อมกับเอารัฐมนตรีศึกษาออกจากประธานกรรมธิการด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
0: ต่อไปคุณธีรศักดิ์จิรตราชู
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมนายธีรศักดิ์จิรตราชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่กรรมาธิการวิสามัญนั้นได้พิจารณากฎหมายฉบับนี้เสร็จได้อย่างรวดเร็วแล้วนำกฎหมายฉบับนี้กลับมาเข้าสู่การพิจารณาในวาระ2และ3ตามลำดับของสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมยืนยันกับท่านประธานอย่างนี้ครับว่าพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2546นี้เป็นร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมจากกฎหมายฉบับเดิมครับและเป็นการคืนเกียรติยศศักดิ์ศรีให้กับสภาครูนะครับซึ่งในประมาณสัก10ปีที่ผ่านมานี้นะครับมีคำสั่งคสช.กับท่านประธานที่7/2558ครับที่ว่าด้วยเรื่องการตั้งคณะกรรมการครุสภาและคณะกรรมการสกสคที่เรารู้จักกันนะครับตัดบทบาทของตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพหรือที่เรารู้จักดีกันก็คือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากองค์คณะจนหมดสิ้นสภานี้นะครับจึงกลายเป็นสภาที่มีความแตกต่างจากสภาวิชาชีพอื่นๆอย่างเหลือเชื่อครับท่านประธานยกตัวอย่างเช่นแพทยสภาเราไปดูได้เลยครับกลไกองค์ประกอบของแพทยสภานั้นก็มีแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในสภาด้วย ขณะเดียวกันไปดูวิศวกรรมสภาวิศวกรครับท่านประธานครับก็จะมีตัวแทนของวิศวกรเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแต่10ปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมกล่าวกับท่านประธานไปครับว่าตัวแทนของครูนั้นถูกลดทอนบทบาทไร้สิทธิ์ไร้เสียงในตัวแทนของสภาครูหรือที่เราเรียกกันว่าครุสภาหลายคนสงสัยครับว่าครุสภาสำคัญอย่างไรในบริบทของการศึกษาไทยผมคิดว่ามีอยู่3เรื่องครับที่เป็นหน้าที่โดยตรงของครุสภา1ก็คือเรื่องของการกำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูครับครูจะมีมาตรฐานวิชาชีพยังไงมาตรฐานความรู้จะเป็นอย่างไรมาตรฐานทางวิชาการจะเป็นอย่างไรครุสภาเป็นคนกำหนดครับท่านประธานอย่างที่2ครับควบคุมการผลิตครูของมหาวิทยาลัยเรื่องนี้ก็เรียกว่าครุสภาก็มีบทบาทร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศครับในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆในการผลิตครูดูแลว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยที่จะมาผลิตครูนั้นเนี่ยได้มาตรฐานหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของครุสภาด้วยประการถัดมาครับท่านประธานครับคือมีครุสภาเนี่ยมีบทบาทในการให้หรือออกใบประกอบอนุญาตหรือเพิกถอนใบประกอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผู้อำนวยการและบุคลากรทางการศึกษาอื่นอาทิศึกษานิเทศเป็นต้นนี่คือบทบาทของครุสภาทั้งสิ้นและในบทบาทตรงนี้นะครับได้เขียนกำกับไว้ด้วยว่าต้องทำอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากลด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในการแก้ไขพรบในมาตรา4เนี่ยนะครับผมจึงค่อนข้างจะเห็นด้วยกับคณะกรรมการวิสามัญครับถึงแม้ดูเหมือนว่าเราจะตัดบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกไปแต่นั่นก็เป็นบรรทัดฐานเดียวกับสภาอื่นๆในประเทศไทยครับผมยกตัวอย่างครับว่าแพทยสภาเนี่ยประธานก็ไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีนั้นก็ยังมีอำนาจที่จะรักษาการตามกฎหมายในมาตรา6ของพรบฉบับเดิมอยู่ในขณะเดียวกันครับรัฐมนตรีก็มีโอกาสที่จะวีโต้ด้วยในฐานะคนที่รักษาการตามกฎหมายนี้ครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะสนับสนุนกับกรรมาธิการวิสามัญในชุดนี้นะครับคือในมาตรา4เนี่ยนะครับคือข้อวงเล็บ5ครับที่กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมประการต่อมาครับและให้มีส่วนร่วมตามสัดส่วนที่มาจากการเลือกตั้งนี่แหละครับสังคมประชาธิปไตยครับการผ่านเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆนะครับมาจากการเลือกตั้งสง่างามที่สุดครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้กำหนดว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ให้เป็นไปตามที่ครุสภากำหนดหลายคนกังวลครับท่านประธานครับว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการครุสภาอาจจะผมอาจจะพูดถึงไปองค์ประกอบของคณะกรรมการสกสคด้วยเนี่ยครับว่ามีจำนวนมากไปหรือไม่มันจะทำให้องค์ประกอบเทอะทะหรือไม่ผมยืนยันหลักการตรงนี้ครับว่าจำนวนไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพถ้าอยากให้มีคุณภาพแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องคุณสมบัตินี้ในการคัดสรรเนี่ยครุสภาสามารถไปออกข้อกำหนดได้ประการต่อมาครับถ้าอยากให้มีคุณภาพนะครับก็ต้องออกสัดส่วนให้ใกล้เคียงกับสมาชิกของครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งในประเทศนี้มีกว่า 400,000 กว่าคนนะฮะดังนั้นองค์ประกอบ 20-30 คนนี้ก็ถือว่าไม่มากเกินไปนะครับและถือว่าถ้าเทียบกับสภาอื่นนี้ก็มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับสภาอื่นด้วยดังนั้นครับด้วยเหตุผลที่ผมโน้มน้าวท่านประธานและท่านสมาชิกผ่านการอภิปรายนี้ครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เรากำลังจะได้กฎหมายฉบับใหม่ที่คืนกลไกที่ควรจะเป็นให้กับคณะกรรมการครุสภาให้เขาเข้าไปผลักดันรับฟังเสียงของครูจริงๆตัวเล็กตัวน้อยครับที่เขาอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้พูดเลยจะพูดอะไรต่อผู้มีอำนาจสักทีนึงต้องใช้โซเชียลต้องใช้การกดดันต่างๆให้เขาได้มีโอกาสมาพูดผ่านสภาครูนี้นะครับอันจะเป็นเรื่องที่จะพดุงเกียรติศักดิ์ศรีและเกียรติยศให้กับวิชาชีพครูต่อไปครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
0: คุณณัฐวุฒิบัวประทุม
4: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ไม่พูดไม่ได้นะครับครอบครัวรับราชการครูมาถึง3ช่วงอายุคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อเองก็เป็นอดีตผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดฉะนั้น ถ้าไม่พูดกลับบ้านไม่ได้ครับท่านประธานครับอย่างไรก็ตามครับประเด็นที่ผมพูดในวันนี้นั้นต้องพูดแบบวาระสองครับฟังเพื่อนสมาชิกก่อนหน้านี้ผมตกใจนะครับนึกว่าจะให้กรรมธิการกลับไปตั้งกรรมธิการใหม่อภิปรายใหม่อีกรอบหนึ่งไม่เอาครับพูดกันโดยภาพรวมเท่ากับว่าเราสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ครับแม้กระทั่งเราสนับสนุนในกรณีของมาตรา4ที่มีการแก้ไขมาตรา12ในการให้มีคณะกรรมการครุสภาพูดกันภาษาชาวบ้านสมัยเด็กๆที่เราเรียนประถมนะครับเราก็เคยจะได้ยินรับสมุดเข้ามาด้วยนะครับก็เรียกกันว่าบอร์ดครุสภาแน่นอนครับในกฎหมายฉบับนี้มีกรรมการอีก2ชุดครับเดี๋ยวคงไปพูดในรายละเอียดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือกรรมการสวัสดิการสวัสดิภาพครูที่เรียกว่าสกสคซึ่งหลายจังหวัดออฟฟิศก็ใหญ่โตเสียเหลือเกินแต่ผมย้อนมาแบบนี้ครับว่าเฉพาะในส่วนของบอร์ดครุสภาครับวันนี้ท่านแบ่งกรรมการออกเป็น5กลุ่มด้วยกันไม่นับเลขาครุสภาที่เป็นกรรมการและเลขานุการเป็นในตัวนะครับกลุ่มที่1ก็คือคนที่เป็นประธานครับกลุ่มที่2ก็คือกรรมการโดยตำแหน่งกลุ่มที่3ก็คือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่4คือกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีท่านเพื่อนอดีตเพื่อนสมาชิกผมท่านอาจารย์สุรวาทก็เป็นคณบดีและประธานคณบดีคณะครุศาสตร์มาก่อนด้วยซ้ำและกลุ่มที่5ก็คือกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งผมต้องขอบพระคุณนะครับผมยังคิดเลขเร็วๆไม่ออกว่าตกลงบอร์ดทั้งหมดมีกี่คนแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกผมที่เป็นครูเก่าท่านก็พูดไปแล้วว่าองค์ประกอบของคนที่เคยเป็นครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูถึงแม้วันนี้กฎหมายห้ามตีแล้วนะครับแต่มีจิตวิญญาณความเป็นครูเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดสิ่งที่ผมอยากจะถามครับมีอยู่3ประการด้วยกันประการที่1ครับเป็นไปตามประเด็นที่ท่านอดิศรเพียงเกตผู้อาวุโสของผมที่ได้สอบถามไปแล้วแต่ผมอยากจะย้ําในมิติที่อาจจะมีความแตกต่างกันท่านอดิศรเพียงเกตสงสัยในกรณีที่คล้ายกับผมครับว่าตกลงแล้ววันนี้เนี่ยคนที่จะเป็นประธานคณะกรรมการครุสภาเนี่ยเป็นใครเพราะเหตุใดถึงไม่ใช้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งแน่นอนครับในบางกฎหมายใช้ข้าราชการที่ลำดับสูงรองลงมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่กรรมธิการต้องตอบเพื่อนสมาชิกก่อนที่จะมีการลงมติก็คือว่าฐานคิดที่ท่านใช้ในกรณีนี้เนี่ยท่านใช้ฐานคิดแบบใดในการตัดสินใจและฐานคิดแบบนี้ไม่ได้จะมีผลเฉพาะกฎหมายท่านเท่านั้นนะครับอาจจะมีผลไปยังกฎหมายอื่นๆที่จะมีการแก้ไขไปในอนาคตเป็นตัวอย่างว่าเห็นไหมล่ะขนาดบอร์ดครุสภาที่คุมข้าราชการครูต้องเป็นหลักแสนคนนักเรียนเป็นหลักหลายล้านคนเนี่ยยังมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานบอร์ดได้แล้วบอร์ดอีก 108,000 ประการด้วยความเคารพนะครับผมเรียนท่านทุกท่านนะครับสมัยคุณพ่อเป็นผู้อำนวยการสามัญเนี่ยท่านแยกใส่กระเป๋าไว้นะครับว่าท่านนั่งเป็นบอร์ดในจังหวัดเนี่ยกี่บอร์ด45ใบนะครับมันเยอะไปอันนั้นเป็นว่ากันในระดับข้าราชการส่วนภูมิภาคแต่ว่าผมย้อนกลับมาว่าฐานคิดในการตัดสินใจที่ท่านจะให้ใช้คนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนะครับต้องเอาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นประธานบอร์ดเนี่ยประธานกรรมการครุสภาเนี่ยหลักการผมเห็นด้วยแต่อยากจะฟังท่านใช้ฐานคิดอย่างไรนั่นเป็นประการที่1ครับประการที่2ครับในนี้ท่านใช้คำว่าผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้วยนะครับผมพยายามจะอ่านเปรียบเทียบดูไม่แน่ใจว่ามีในกฎหมายเก่าไหมมีรายละเอียดในนี้ไหมที่จะออกเป็นกฎเกณฑ์ซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าเวลาที่เราใช้คำว่าประสบการณ์สูงเนี่ยวัดจากอะไรวัดจากคุณวุฒิวัดจากตำแหน่ง

0: แหน่งที่เขาอยู่มานานในลักษณะที่เป็นตำแหน่งสูงวัดจากกรณีที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพเหล่านั้นยาวนานหรือวัดจากอะไรแล้วท่านจะเลือกจากอะไรในตั้ง4รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือการศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์หรือกฎหมายด้วยความเคารพนะครับเวลาที่เราพูดถึงสังคมศาสตร์เนี่ยมันกว้างและหลากหลายมากผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ผมคิดว่าบางอย่างของสังคมศาสตร์ก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการที่จะมีประสบการณ์หรือเข้าใจในประเด็นความต้องการของบอร์ดครุสภาตามอำนาจหน้าที่ที่คุณหนึ่งผมพูดไป3ประการก่อนหน้านี้ฉะนั้นนี่เป็นหัวใจเลยครับที่ท่านต้องชัดว่าเพราะอะไรประการที่2ท่านประธานครับประการที่2ก็คือในกรณีของผู้ทรงคุณวุฒิตามวงเล็บ3ครับท่านใช้คำว่าจำนวน5คนนะครับที่มาจากการศึกษาพื้นฐานอาชีวะการศึกษาพิเศษมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ให้เห็นไหมครับว่าท่านใช้จำนวนตรงนั้นมี4คนนะครับจำนวน5คนนั้นมี4คนที่จบมาแบบนั้นแบบนี้เนี่ยและท่านไปใช้คำว่าต้องเป็นครูผู้บริหารหรือผู้บริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า2คนแม้ท่านกรรมาธิการท่านบุญเครือนั่งอยู่เนี่ยนะครับผมนึกถึงแม่ติ๋วขึ้นมาทันทีอันนี้เข้าข่ายนะครับท่านเหมาะด้วยนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พวกเราชื่นชมอย่างยิ่งในฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนะครับและท่านใช้คำว่าด้านกฎหมายจำนวน1คนตกลงมันล็อกสเปคอะครับเพราะในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับล็อกไปล็อกมาเนี่ยผมท่านเคลียร์ให้ผมหน่อยสิครับว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายนั่งไปแล้วมาจากสถานศึกษาออกไปแล้วอีก2เนี่ยมันเป็น3แล้วนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยมันเหลือตำแหน่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นอย่างไรอะครับอย่างไรและตรงนี้ในท้ายที่สุดพอมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับกรณีกฎหมายอื่นเนี่ยนะครับที่จะต้องมีการออกหลักเกณฑ์กติกากำหนดระเบียบวิธีการในการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิฉะนั้นผมเลยไม่มั่นใจว่าในท้ายที่สุดเนี่ยจะตอบโจทย์แก้ปัญหาอย่างที่เพื่อนสมาชิกผมกังวลเรื่องการแทรกแซงของทางการเมืองได้จริงหรือไม่ผมนั่งดูมติคณะรัฐมนตรีทุกอาทิตย์นะครับบางทีผมก็สับสนว่าเอ้าอาทิตย์นี้ตั้งคนนี้อีกแล้วอาทิตย์นี้ชื่อเดิมอีกแล้วผ่านไป3อาทิตย์อีกชื่อเดิมอีกแล้วนั่งเป็นบอร์ดในระดับชาติเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาจริงๆท่านต้องพิจารณาดูเหมือนกันนะครับว่ากฎเกณฑ์กติกาในกรณีของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเป็นอย่างไรประการที่3ครับท่านประธานครับสั้นๆครับเป็นประการสุดท้ายว่าในท้ายที่สุดผลวนกลับมาในประเด็นเหล่านี้ครับว่าเวลาขณะนี้ท่านเปลี่ยนรูปแบบการบริหารกรรมการใหม่ทั้งหมดโดยให้น้ำหนักไปที่คนที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยตรงมากขึ้นแต่ไม่มากเท่ากับบอร์ดสภาวิชาชีพอื่นบอร์ดสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เกือบ 80% หรือ 100% ครับจบสังคมสงเคราะห์โดยตรงบอร์ดวิชาชีพทางด้านการแพทย์บอร์ดวิชาชีพวิศวกรเป็นเช่นนั้นครับแต่ใดก็ตามเนี่ยนะครับในจำนวนที่มากเหล่านี้เนี่ยผมขอคำมั่นความมั่นใจหน่อยได้ไหมครับว่าในท้ายที่สุดการออกรูปแบบโครงสร้างแบบนี้จะทำให้การบริหารครุสภาในรูปแบบใหม่ที่ปลดล็อกแก้ไขคำสั่งคสช.ที่7/58นั้นเนี่ยไม่ใช่แค่กลับไปดีเท่าเดิมแต่กลับไปแล้วเป็นประโยชน์ในแง่ของการปกป้องครูซึ่งในท้ายที่สุดนะครับคนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดก็คือเด็กนักเรียนที่จะตบโตขึ้นไปในสังคมไทยก็ขอใช้ถามแบบวาระ2เป๊ะเลยนะครับท่านประธานครับไปยังกรรมธิการทั้งหมดครับกราบขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณรัตน์ก้าวอินทวงสุวรรณคีรี
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางรัตน์ก้าวอินทวงสุวรรณคีรีค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ขออนุญาตร่วมอภิปรายนะคะตัวร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะคะเพราะที่ฉันมองว่าครูสภานะคะมีส่วนกำหนดว่าครูของประเทศไทยเนี่ยใน10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรค่ะท่านประธานคะในตัวร่างมาตราที่4ค่ะแก้ไขมาตรา12นะคะกำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ5คนค่ะซึ่งก็จะมีทั้งด้านการศึกษานะคะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกฎหมายนะคะส่วนในร่างมาตราที่8เนี่ยการแก้ไขมาตรา21นะคะก็ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิอีก4คนในคณะกรรมการมาตราวิชาชีพค่ะซึ่งก็เป็นโครงสร้างที่ดีนะคะแต่ทั้ง2มาตรานี้ที่ฉันมองว่ามันยังขาดอยู่3เสียงด้วยกันค่ะท่านประธานเสียงแรกค่ะคือผู้ใช้ครูค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในสังกัดต่างๆนะคะจะเป็นรัฐเอกชนท้องถิ่นก็ตามค่ะกลุ่มคนเหล่านี้รู้ดีสุดค่ะว่าครูจบใหม่เนี่ยยังขาดอะไร

0: และหน่วยงานที่ใช้ครูจริงๆเพื่อวางแผนการผลิตครูทั้งในมิติจำนวนสาขาวิชาแล้วก็พื้นที่ต่างๆนะคะเสียงที่สองที่ขาดไปค่ะท่านประธานคือตัวแทนจากตลาดแรงงานค่ะเช่นตัวแทนจากสภาหอการค้าเป็นต้นค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของทักษะที่ตลาดต้องการเนี่ยพวกเขาเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะจะรู้ก่อนที่ระบบการศึกษาจะรู้อยู่เสมอค่ะวันนี้เด็กคนนึงจบจากสิ่งที่เรียนออกมาค่ะเขาก็ไม่ได้แข่งขันกับเด็กในห้องด้วยกันนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้แข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยค่ะแต่เขากำลังแข่งกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกวันค่ะท่านประธาน AI เปลี่ยนรูปแบบการทำงานเดี๋ยวอีกหน่อยหลังจาก AI ผ่านพ้นไปมีควอนตัมเข้ามาอีกค่ะการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้มันหมุนเร็วมากค่ะเทคโนโลยีเนี่ยกำลังเปลี่ยนทักษะจำเป็นทุกวันค่ะตลาดแรงงานต้องการทักษะใหม่เร็วกว่าหลักสูตรที่เราผลิตออกมาคือเร็วกว่าหลายปีค่ะฉะนั้นหากเราต้องการให้ครูเนี่ยเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับอนาคตเราต้องสร้างระบบที่ผลิตครูที่สามารถได้ยินเสียงของอนาคตได้ค่ะและเสียงที่3ที่ขาดไปค่ะท่านประธานดิฉันมองว่าคือเสียงของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาค่ะประเด็นนี้สำคัญมากๆค่ะวันนี้ความรู้มันไม่ได้อยู่แค่ในตำราอีกต่อไปค่ะเด็กสามารถเปิดมือถือคลิกเดียวแค่ไม่กี่นาทีค่ะสามารถได้ความรู้ที่สามารถได้จากครูแบบทั้งเทอมเลยก็ยังเป็นไปได้เพราะฉะนั้นบทบาทของครูในโลกวันนี้มันต้องเปลี่ยนไปจริงๆค่ะท่านประธานเขาไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่สอนอย่างเดียวแต่เขาต้องช่วยให้เด็กคิดให้เป็นอยู่ให้ได้แล้วเลือกเส้นทางชีวิตให้ถูกกับตัวเองค่ะเด็กจำนวนไม่น้อยค่ะดิฉันและเพื่อนสมาชิกก็เคยอภิปรายมาหลายครั้งแล้วว่าเด็กปัจจุบันเจอความเครียดเจอความกดดันเจอปัญหาครอบครัวหลายคนมีปัญหาสุขภาพจิตรอบตัวดิฉันเองก็เจอเยาวชนหลายคนที่มีโรคซึมเศร้าแม้กระทั่งมีประวัติที่จะเอาชีวิตตัวเองค่ะแต่คำถามของเราคือตอนนี้โรงเรียนและครูเป็นที่พึ่งให้กับเด็กเหล่านี้หรือเปล่านะเด็กเหล่านี้กำลังหลงทางแล้วเขาไม่รู้ว่าอนาคตของตัวเองเนี่ยควรจะเดินไปทางไหนดิฉันอยากเห็นประเทศไทยเราผลิตครูไทยค่ะที่มีทักษะในการแนะแนวมีความเข้าใจในการใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการที่จะเป็นตัวช่วยเป็นทางเลือกทางออกให้กับเด็กเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเป็นวิชาเสริมในการสอนทักษะครูแต่มันต้องเป็นสมรรถนะพื้นฐานของครูทุกคนในประเทศไทยค่ะสิ่งที่เด็กต้องการอาจจะไม่ใช่แค่ครูที่มาสอนเนื้อหาที่อยู่ในตำราค่ะท่านประธานแต่อาจจะเป็นใครสักคนที่มาบอกเด็กว่าไม่เป็นไรนะเรามาหาทางออกไปด้วยกันสุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานถ้าเราอยากเปลี่ยนการศึกษาไทยเราต้องเริ่มจากการเปลี่ยนระบบการสร้างครูค่ะถ้าเราอยากให้เด็กไทยพร้อมสำหรับอนาคตเราต้องมีครูที่พร้อมสำหรับอนาคตก่อนดิฉันอยากขอให้คณะกรรมการนะคณะกรรมการนะคะปรับถ้อยคำในมาตรา12วรรค3และมาตรา21วรรค2นะคะให้ครอบคลุมผู้แทนจากทั้ง3กลุ่มที่ดิฉันได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้เพื่อให้ครูสภาของเรามีคณะกรรมการที่มีข้อมูลที่ทันสถานการณ์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปคุณวรงเดชกิจวิกรม
2: ท่านประธานที่เคารพผมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพรรคดีวันนี้ขออนุญาตมามีส่วนร่วมในการเสนอคำแปรยติในมาตรา4ที่มีการยกเลิกมาตรา12ของพรบสภาวิชาชีพครูแล้วกันคือผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานไปยังคณะกรรมการครับว่าผมเห็นด้วยกับท่านโดยเฉพาะในวงเล็บ1คนที่มาเป็นประธานคณะกรรมการครุสภาในอดีตที่ผ่านมาเราเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแต่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษามาเป็นประธานบอร์ดครุสภาถามว่ามาตรฐานวิชาชีพครูของเราดีขึ้นไหมมันยังไม่ได้ดีขึ้นคือภาพรวมวงการศึกษาเรายังไม่ได้มาตรฐานและผมอยากจะย้ำนะครับว่าวิชาชีพครูก็เหมือนวิชาชีพอื่นๆมันเป็นเรื่องของผู้ประกอบวิชาชีพการที่จะเอาคนฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงในผู้ประกอบวิชาชีพผมไม่เห็นด้วยครับผมอยากให้ผู้ประกอบวิชาชีพดูแลซึ่งกันและกันดังนั้นการแก้ไขในวงเล็บหนึ่งที่ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นประธานบอร์ดครุสภาผมสนับสนุนครับและจุดที่ผมอยากจะเพิ่มเติมก็คือในวงเล็บ3ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาสามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปเป็นคณะกรรมการครุสภาผมอยากให้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นคณะกรรมการของผู้ประกอบวิชาชีพครู

0: จริงๆไม่อยากให้พื้นที่นี้แต่งตั้งพวกหัวคะแนนผู้มีผลประโยชน์ทางการเมืองเข้าไปเป็นบอร์ดครุสภาเพราะถ้าท่านเอาการเมืองเข้าไปในครุสภาเมื่อไหร่เนี่ยวงการศึกษาของประเทศมันแย่แน่ๆครับท่านประธานแล้วก็โดยเฉพาะในวงเล็บที่5ผมก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ที่ท่านเพิ่มสัดส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพครูเข้ามาเป็นคณะกรรมการของครุสภาเพราะยังไงก็แล้วแต่ผู้ประกอบวิชาชีพครูคือจิตวิญญาณของคนเป็นครูทั้งกายและใจดังนั้นวิชาชีพนี้ควรจะให้ผู้ประกอบวิชาชีพดูแลกันเองเวลาเมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะพาดพิงไปยังผลการเรียนการสอนการสอบพิซซ่าเพราะท่านคงทราบนะครับว่าผมเห็นข่าวว่าส่วนหนึ่งรัฐบาลกระทรวงศึกษาดีใจที่ผลสอบพิซซ่าล่าสุดปีพ.ศ.2025ผลสอบเฉลี่ยเราดีขึ้นฮะเมื่อเทียบกับ3ปีที่แล้วคือ2022ทั้งคณิตศาสตร์เราดีขึ้นวิทยาศาสตร์เราดีขึ้นการอ่านเราดีขึ้นแต่ท่านเชื่อไหมว่าแม้แต่ผลสอบพิซซ่าปี2025ดีขึ้นปรากฏว่าค่าเฉลี่ยนักเรียน6ใน10ของเราที่เข้าสอบยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ OECD ผมต้องการจะชี้ว่าแม้ผลสอบพิซซ่าจะดีขึ้นในปี2025แต่ในภาพรวมเด็กนักเรียน6ใน10คนยังต่ำกว่ามาตรฐานโลกมากหน้าที่ของครุสภาก็คือต้องอัปเกรดหรือยกมาตรฐานวิชาชีพครูให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้และเมื่ออ่านรายงานของพิซซ่ามีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจแม้ผลสอบของนักเรียนลูกหลานของเราจะต่ำกว่ามาตรฐานโลกแต่ปรากฏว่าความรู้สึกของนักเรียนเราถ้าเทียบกับครูที่ใส่ใจในการเรียนการสอนทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการอ่านปรากฏว่าความรู้สึกของเด็กไทยกับคุณครูดีมากเด็กไทยมีความรู้สึกว่าครูไทยเอาใจใส่ในการเรียนการสอนมากกว่าครูมาตรฐานโลกก็แสดงว่าในความเป็นจิตวิทยาของความเป็นครูเนี่ยวันนี้ผมว่ามาตรฐานของความเป็นครูไทยดีละหน้าที่ของครุสภาคือหน้าที่ยกมาตรฐานของระดับวิชาชีพเขาขึ้นไปให้ได้มาตรฐานโลกให้ได้เพราะจิตวิญญาณของการเรียนการสอนของครูไทยดีมากเนื่องจากนะนี่คือผลทดสอบที่ได้มาจากพิซซ่าและได้มาจากของ OECD ที่เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเวลามาถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะต่อยนิดหนึ่งท่านประธานเชื่อไหมครับลูกหลานของคนไทยเราที่มีฐานะทางการเงินที่ดีส่วนใหญ่เรียนโรงเรียนนานาชาติผมเป็นห่วงมากครับเวลาลูกหลานคนที่มีฐานะเรียนนานาชาติต้องยอมรับว่าเขาคือมาตรฐานโลกแต่จิตวิญญาณของความเป็นคนไทยเขาจะหายไปมันแตกต่างจากพวกเราเนี่ยรุ่นพวกเราที่โรงเรียนวัดโรงเรียนธรรมดาทั่วไปเนี่ยแม้มาตรฐานการเรียนการสอนเราไม่ใช่มาตรฐานโลกแต่ความเป็นคนไทยมันติดตัวสำหรับเด็กที่เรียนคนไทยเด็กนักเรียนที่เรียนโรงเรียนไทยท่านเชื่อไหมสิงคโปร์เขามีกฎหมายห้ามเด็กสิงคโปร์เรียนโรงเรียนนานาชาติเพราะผมถามคนสิงคโปร์ว่าทำไมอย่างนั้นล่ะเขาบอกว่าการอบรมให้เด็กมีความเป็นสิงคโปร์เนี่ยมันเกิดขึ้นในโรงเรียนนั้นข้อนี้เองผมก็อยากจะฝากไปยังคณะกรรมการที่การที่พิจารณาพ.ร.บ.วิชาชีพครูครับว่าต้องปลูกฝังอบรมทำไงให้เด็กไทยนอกจากองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานโลกแล้วแต่ความเป็นคนไทยต้องถูกปลูกฝังให้กับเด็กทุกคนเพราะสถานที่ในการปลูกฝังที่ดีที่สุดนอกจากครอบครัวแล้วนั่นคือโรงเรียนนะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไปยังคณะกรรมการเพื่อจะส่งต่อไปยังครม.ว่าทำยังไงก็แล้วแต่ที่จะทำให้วิชาชีพครูของเราเป็นวิชาชีพชั้นสูงมีรายได้ที่ดีเพื่อสั่งสอนลูกหลานประชาชนให้เป็นคนไทยและมีมาตรฐานโลกครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณสุทินคลังแสง
2: ท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากมหาสารคามท่านประธานที่เคารพครับพูดพื้นฐานนิดหนึ่งผมเป็นครูมานานและเป็นครูที่สอนเยอะที่สุดสอนเด็กประถมมัธยมสอนเด็กพิการทุกประเภทสอนมหาวิทยาลัยสอนอาชีวะแล้วก็เป็นเจ้าของโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวะเอกชนต่อมาตรา4ว่าด้วยกรรมการครุสภาเนี่ยหลายคนพูดไปแล้วว่าทำไมถึงตัดรัฐมนตรีออกผมพอจะทราบความคิดแต่กำลังจะบอกว่าท่านคิดไม่จบ แต่ก่อนจะพูดเรื่องนี้ผมขอกลับมาเรื่องที่น่าสนใจมากกว่านี้นิดหนึ่งเรื่องนิติวิธีนิติวิธีก็คือวิธีบัญญัติกฎหมายพ.ร.บ.ฉบับที่กำลังคุยกันอยู่นี่ออกตอนนั้นผมเป็นกรรมาธิการวิสามัญเป็นส.ส.สมัยแรกรู้ลำดับพัฒนาการมาแล้ววันนี้กำลังจะแก้ถูกต้องแต่มันมีขั้นตอนนิดหนึ่งคือขณะนี้พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังจะเข้าสู่สภาพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินี่เขาเรียกกันว่าแม่บทหรือธรรมนูญการศึกษาพ.ร.บ.ฉบับนี้กำลังพิจารณาเนี่ยเป็นกฎหมายลูกของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติปี42แล้วปี42กำลังจะยกเลิกกำลังจะออกใหม่แล้วเรามาออกกฎหมายลูกล่วงหน้าคือพูดง่ายว่าในอีกไม่กี่เดือนเนี่ยพ.ร.บ.ฉบับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังมาแล้วสภาจะได้พิจารณาแล้วออกแบบใหม่เขียนธรรมนูญการศึกษาใหม่พอมันออกมาปั๊บแล้วเรามาออกกฎหมายลูกล่วงหน้าเราจะต้องไม่แก้อีกเหรอนิติวิธีผมว่าตรงนี้กรรมาธิการได้คุยกันไหมถ้าคุยกันทางออกคืออะไรถ้าท่านคิดว่าขั้นตอนที่ถูกต้องมันควรออกกฎหมายแม่ก่อนแล้วกดออกหมายลูกท่านถอนได้นะวันนี้ถอนแล้วชะลอไว้ก่อนรอกฎหมายแม่ก่อนแล้วค่อยเข้ามาไม่ฉะนั้นจะเหมือนท่านอดิศรพูดมันจะเป็นลูกบังเกิดเกล้านะนี่ลูกให้บังเกิดแม่อันนี้ท่านคิดกันไหมหรือคิดแล้วท่านคิดว่าจะต้องออกยังไงอันนี้ฝากเป็นข้อคิดเป็นข้อสังเกตที่มาเรื่องของกรรมการครุสภาที่ตัดรัฐมนตรีออกเนี่ยเหตุผลคืออะไรท่านก่อนที่ท่านจะตอบเนี่ยผมขอคาดหมายนะคาดหมายท่านว่าการศึกษาแห่งชาติการศึกษาไทยมันจะต้องมีความเป็นอิสระจากการเมืองสักระยะหนึ่งหรือมีระยะห่างนิดหนึ่งถ้าท่านคิดแบบนั้นเดี๋ยวปัจจยาไม่ผิดแต่มันจะต้องเป็นสูตรใครสูตรมันแม้ผมจะเป็นครูมานานนี่ช่วงหลังมาเป็นทหารก็ไม่ลืมเรื่องนี้ผมคิดเรื่องการศึกษาแห่งชาติไว้ว่าออกแบบไว้ว่าพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเข้านี่ผมจะพูดว่าเหตุหนึ่งที่การศึกษาเราไม่ได้พัฒนาต่อเนื่องเพราะการเมืองเราไม่ต่อเนื่องถูกไหมครับการเมืองเรามีล้มลุกคลุกคลานสะดุดหยุดลงแผนการศึกษาก็ไม่จบปฏิรูปก็ไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเอาให้มันแยกออกจากการเมืองก็เคยมีหลายประเทศครับหลายประเทศเขาแยกออกชัดเจนเอาการศึกษาอิสระผมก็คิดโมเดลว่ามันน่าจะเป็นองค์กรการศึกษาแห่งชาติมีกระทรวงสาธิการคุมนโยบายแล้วมีองค์กรปฏิบัติก็คือองค์กรการศึกษาแห่งชาติถ้าแบบนั้นคือรูปแบบโมเดลที่อิสระรัฐมนตรีไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับพวกครุสภาที่ว่านี้ได้แต่วันนี้เราไม่ยังไปถึงขั้นนั้นและผมยังไม่เชื่อว่าประเทศไทยจะยอมรับความคิดใหม่ๆแบบองค์กรการศึกษาแห่งชาติได้เมื่อมันไปไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยเราจะเอารัฐมนตรีศึกษาออกจากครุสภาหรือออกเป็นอิสระเนี่ยมันจะเป็นครึ่งลูกครึ่งคนถ้าอิสระก็อิสระจริงเลยเป็นองค์การศึกษาแห่งชาติองค์กรการศึกษาแห่งชาติกับกระทรวงศึกษาก็ดูแล้วก็จะเหมือนกับแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกันแบบนั้นแต่ถ้ายังไม่ไปถึงขั้นนั้นนี่ยังมีความจำเป็นต้องรัฐมนตรีหรือการเมืองยังดูแลการศึกษาเนี่ยถ้าไปแยกรัฐมนตรีออกจากองค์กรอย่างครุสภาเนี่ยการกำกับติดตามและนโยบายของเขาเนี่ยมันจะไม่มีประสิทธิภาพมันไม่มีประสิทธิภาพรัฐมนตรีที่ผลิตนโยบายแล้วต้องเป็นคนกำกับติดตามนโยบายมันจะต้องยึดโยงไปองค์กรที่ควรจะเป็นผมยังคิดว่ากระทรวงครุสภานี่ยังมีความจำเป็นต้องยึดโยงกับรัฐมนตรีอยู่ท่านก็ลองไปคิดดูว่าจะเอาโมเดลไหนถ้าจะเอาโมเดลล้ำหน้าเลยที่ผมคิดว่าองค์กรการศึกษาชาติอันนั้นแยกอิสระไปทั้งพวงเลยเหมือนแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังแต่ถ้ายังจะอยู่แบบนี้มันจะเป็นลูกผีลูกคนครึ่งผีครึ่งคนมันจะไม่ได้ดีสักอย่างเอาอะไรก็เอาสักอย่างเป็นสูตรไปเลยเพราะนั้นผมยังเห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้ากฎหมายเรายังเป็นแบบนี้อยู่นะรัฐมนตรียังจำเป็นจะต้องยึดโยงกับองค์กรภาคส่วนต่างๆของในกระทรวงศึกษาธิการก็เลยฝากท่านคิดอะไรอยากฟังความคิดของท่านครับรวมทั้งนิติวิธีที่ผมฝากด้วยว่าเราจะเอาไงเมื่อการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เข้ามาแล้วนี่ ันนี้มันไปก่อนแล้วนี่มันจะขัดกันอยู่หลายเรื่องนะเท่าที่ผมดูร่างขอบคุณครับ
1: มีกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นสองท่านนะคะเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรวรรณวีระธรรมโม
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรวรรณวีระธรรมโมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.ในนามของกรรมาธิการและเป็นผู้แทนร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.ขออนุญาตชี้แจงว่าครุสภาเป็นสภาวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมตั้งแต่การผลิตกำหนดมาตรฐานรับรองปริญญายกย่องส่งเสริมแล้วก็ควบคุมประพฤติจรรยาบรรณครูและบุคลากรทางการศึกษาใน4กลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาแล้วก็ศึกษานิเทศดังนั้นในการกำหนดโครงสร้างองค์ประกอบที่มาของคณะกรรมการครุสภาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อทิศทางและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาดิฉันเห็นด้วยกับหลักการในการที่จะปลดล็อกคำสั่งคสช.คณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้เป็นไปตามวิถีการมีส่วนร่วมและวิถีประชาธิปไตยแต่ขออนุญาตว่าดิฉันในฐานะที่เป็นผู้ร่างฉบับนี้เป็นคณะกรรมการร่างด้วยอยากจะบอกว่าได้พิจารณาประเด็นต่างๆด้วยความรอบคอบแล้วก็มีบางประเด็นที่เห็นต่างจากคณะกรรมาธิการจึงขอสงวนความเห็นไว้เพื่อเสนอต่อที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งซึ่งในประเด็นที่สงวนมีอยู่3ประเด็นประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของประธานกรรมการซึ่งในมุมมองของดิฉันมองว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการจะทำให้งานของครุสภาเนี่ยดำเนินไปด้วยอย่างราบรื่นซึ่งเหตุผลที่ให้ตรงนี้ในฐานะที่เป็นผู้แทนของผู้ร่างอยากจะกราบเรียนทุกท่านว่าการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการครุสภาจะช่วยให้การกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่ระดับนโยบายรวมถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่วนใหญ่ที่ครุสภาดูแลอยู่ในทุกสังกัดแต่ส่วนใหญ่จะสังกัดอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสามารถที่จะกำหนดนโยบายสั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประกอบวิชาชีพบูรณาการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนากำกับดูแลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อย่างรวดเร็วและได้รับทราบประเด็นปัญหาและพิจารณาแนวทางแก้ไขที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างมีเอกภาพประเด็นที่2ก็คือเรื่องของจำนวนองค์ประกอบนะคะซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะพบว่าส่วนที่1รัฐมนตรีเป็นประธานส่วนที่2ก็คือกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน9คนส่วนที่3ก็จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นะคะแล้วก็4ก็จะเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์หรือการศึกษา4คนทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยครุสภาสัมพันธ์กับสถาบันผลิตครูจำนวน300แห่งนะคะแล้วก็เรารับรองปริญญาประมาณ 4,000 หลักสูตรเพราะฉะนั้นคณบดีจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยกำหนดทิศทางของการผลิตครูนะคะส่วนในวงเล็บที่5กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวน12คนซึ่งคัดเลือกมาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตรงนี้ที่ดิฉันขอสงวนเพราะว่าดิฉันมองว่ากรรมการของครุสภาเนี่ยเรามีกรรมการอยู่2ชุดก็คือกรรมการชุดใหญ่บอร์ดใหญ่เราเรียกว่ากรรมการครุสภาชุดเล็กที่เป็นบอร์ดน้อยเราเรียกว่ากรรมการมาตรฐานวิชาชีพและนอกเหนือจากชุดนี้เรามีอนุกรรมการจำนวน10กว่าชุด ในการทำงานเพื่อกั้นกรองให้กับคณะกรรมการทั้ง2ชุดนี้ซึ่งในมุมมองของดิฉันควรจะกำหนดประมาณ12คนซึ่งมาจากครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นยูสเซอร์เป็นผู้ใช้ของพวกเราจริงๆเพราะว่าในอนุก็จะมีผู้แทนของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าไปช่วยทำงานในระดับที่เป็นการกั้นกรองมาก่อนแล้วจำนวนมีเกือบ100คนที่อยู่ในคณะทำงานนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าณขณะนี้ถึงแม้เรายังไม่ได้พ.ร.บ.ฉบับใหม่ออกมาแต่ครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ยังเป็นคณะทำงานอยู่ในกันกรองของเราอยู่ซึ่งดิฉันคิดว่าในจำนวนของกรรมการคุณสภาซึ่งเป็นบอร์ดใหญ่แล้วในกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก็มีครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่แล้วด้วยดิฉันคิดว่าจำนวน20คนเนี่ยมันมากไปก็เลยจะสงวนเอาไว้ที่12คนแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการสรรหานะคะดิฉันอยากจะให้ได้กรรมการซึ่งมาจากผู้ประกอบวิชาชีพโดยการคัดเลือกสรรหาจากแทนการเลือกตั้งขออนุญาตกราบเรียนทุกท่านด้วยความเคารพว่าครุสภาพ.ร.บ.ฉบับนี้มี2ส่วนคือส่วนของครุสภากับส่วนของสกสค.ส่วนของครุสภาจะเป็นเรื่องของวิชาการล้วนๆแล้วก็ในงานวิชาการเนี่ยในการที่จะคัดเลือกเนี่ยกระบวนการที่เราเคยดำเนินการกันอยู่ก็คือเราให้หน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัดที่มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยได้ส่งได้คัดเลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาแล้วเนี่ยได้มานำเสนอความคิดหรือไอเดียต่างๆเพื่อที่จะเป็นทิศทางในการเสนอเพื่อที่จะให้วิชาชีพของเราก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยขอสงวนว่าน่าจะเป็นการคัดเลือกแทนการเลือกตั้งท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอเรียนว่าความเห็นที่ได้สงวนไว้ทั้ง3ประเด็นเป็นข้อเสนอจากมุมมองของตัวดิฉันเองซึ่งเป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติงานและก็เป็นผู้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อและคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยมีความมุ่งหมายให้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการคุณสภามีความเหมาะสมชัดเจนเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานของครูค่ะขอพระคุณค่ะ
1: คุณโกวิทครูพเนียด
4: ครับกับเรียนท่านประธานครับผมโกวิทครูพเนียดครับกรรมาธิการในส่วนของผู้แทนกระทรวงการนะครับในประเด็นนี้นะครับในตัวร่างพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรในวันนี้เนี่ยเป็นการยกเลิกคำสั่งคสช. ที่ 7/58เป็นเรื่องขององค์ประกอบของคณะกรรมการคุณสภาซึ่งในส่วนนี้เองกับผมเองได้มีการส่งความเห็นไว้เนื่องจากว่าการที่เราจะพิจารณาว่าองค์ประกอบของการคุณสภาเนี่ยจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนั้นเราต้องดูที่ตัวอำนาจหน้าที่ท่านครับดูที่อำนาจหน้าที่ไม่ได้ดูเพียงแค่องค์ประกอบเพียงใดอย่างหนึ่งซึ่งองค์ประกอบตรงนี้เนี่ยอำนาจที่ของคณะกรรมการคุณสภานั้นมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะกำหนดนโยบายในการแผนพัฒนาวิชาชีพเรื่องออกมาตรฐานวิชาชีพการพักใช้การเพิกถอนซึ่งอำนาจที่ตรงนี้เองเป็นที่มาในการที่จะดูว่าองค์ประกอบนั้นจะมีความเหมาะสมอย่างไรซึ่งตัวผมเองมองว่าในองค์ประกอบของคณะกรรมการคุณภาพเนี่ยมีประเด็นอยู่2ประเด็นคือว่าในส่วนของคนที่เป็นประธานกรรมการของคุณสภากับองค์ประกอบของผู้แทนที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในประเด็นแรกคือส่วนของผู้แทนที่เป็นประธานกรรมการตัวนี้เนี่ยซึ่งตามร่างที่มีการเสนอขึ้นมาปรากฏว่าให้มีประธานที่มาจากที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรงนี้เองผมมองว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุณสภาซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนดนโยบายและการมาตรฐานวิชาชีพตรงนี้เนี่ยในการบริหารจัดการเรื่องตรงนี้เนี่ยเห็นว่าการที่จะให้รัฐมนตรีว่าการส่วนการเป็นผู้ที่เป็นประธานนั้นจะมีความเหมาะสมยิ่งกว่าน้องเห็นว่าในตัวนี้เองอาจจะมีบางท่านมองว่าในส่วนของคุสภาเนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยู่ในกำกับของกระทรวงสายการก็จริงอยู่แต่ว่าในการมาตรา75พ.ร.บ.สภาครูนั้นเนี่ยการกำกับนั้นน่ะเป็นกำกับสำนักงานเลขาคุสภาเป็นสำนักงานออฟฟิศแต่ว่าการดำเนินงานของคณะสภาที่จะมีอำนาจหน้าที่การกำหนดนโยบายเรื่องของแผนมาตรฐานวิชาชีพต่างๆเนี่ยวางนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของครูทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยผมเองมองคิดว่าถ้าเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการส่วนการนั้นจะมีความเหมาะสมมากกว่าในการที่จะให้เป็นประธานกรรมการซึ่งมาจากผู้ทรงโดยตรงเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการดำเนินการด้านการกำหนดนโยบายและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูครับนี่ประเด็นที่1 ประเด็นที่2คือเรื่องขององค์ประกอบในส่วนของกรรมการซึ่งมาจากผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางศึกษาทางอนุ5ในส่วนนี้เองเนี่ยตามร่างได้มีการเสนอให้มีกรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพศึกษาเนี่ยจำนวน20คนนะซึ่งถ้ารวมทั้งองค์คณะแล้วจะมีทั้งหมด40คนซึ่งก็ผมเองมองว่ามีความที่จะมีจำนวนเนี้ยมีความจำนวนที่มากเกินไปแล้วก็จำนวนที่อาจจะมีความไม่คล่องตัวอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเองก็มีความเห็นด้วยว่าในการกำหนดองค์ประกอบตรงนี้เนี่ยก็ควรจะมาจากทุกภาคส่วนนะครับยึดหลักทุกภาคส่วนให้มีผู้แทนจากครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและศึกษาเทศเข้ามาเป็นองค์ประกอบตรงนี้ด้วยในจำนวนนี้ผมคิดว่าจากร่างที่คือควรจะมี20คนเนี่ยผมคิดว่าควรจะมีเพียงแค่12คนซึ่งครอบคลุมจากครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารศึกษาและสายเทศโดยให้เป็นจำแนกตามประเภทของตำแหน่งไม่ได้คำนึงถึงสัดส่วนหรือองค์กรหรือสังกัดเพราะว่าครูเนี่ยถือเป็นผู้แทนครูทั้งประเทศที่จะเข้ามาอยู่บทบาทหน้าที่ตรงนี้ด้วยฉะนั้นในส่วนเองผมก็เลยเห็นว่าในส่วนองค์ประกอบของผู้ประกอบวิชาศึกษาเนี่ยควรจะมีเพียงแค่12คนโดยสรุปก็คือว่าในจำนวนที่ผมได้ส่วนความเห็นไว้เนี่ยเห็นว่าตัวประธานที่จะเป็นกรรมการเนี่ยควรจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการส่วนการเป็นผู้กำกับดูแลตรงนี้แล้วก็องค์ประกอบควรจะมีเพียงแค่เหลือเพียงแค่32คนครับในเสนอที่ประชุมครับผม
1: มีสมาชิกขออภิปรายเพิ่มเติมอีก1ท่านนะคะเชิญคุณจตุรงค์ฉายแสง
5: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรงค์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขอใช้สิทธิอภิปรายในฐานะที่มีการแก้ไขนะครับผมคิดว่าประเด็นที่ยังมีความสำคัญและท่านคณะกรรมการน่าจะชี้แจงประเด็นแรกที่ท่านสมาชิกอภิปรายไว้ก็คือ เรื่องการที่ต่อไปจะมีร่างพรบการศึกษาที่เหมือนเป็นแม่ของพรบนี้อีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้ผมก็เข้าใจอยู่เพราะว่าในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการออกคำสั่งของคสช.เราก็มักจะต้องรีบแก้ไปก่อนแล้วมันก็แก้ไปหลายเรื่องหลายวงการร่างพรบนี้ทำกันในขณะที่ร่างพรบการศึกษาไปไม่ถึงไหนสักทีขณะนี้กำลังมีการยกร่างกันซึ่งก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเกิดผลสำเร็จได้เร็วช้าแค่ไหนนะครับแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่ท่านน่าจะชี้แจงว่าแล้วจะเตรียมการยังไงหรือว่าคิดว่าออกอันนี้ไปก่อนพอมีพรบการศึกษาก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนประเด็นที่สองซึ่งดูจะมีความเห็นแตกต่างกันคณะกรรมการเองก็มีความเห็นเป็นสองฝ่ายก็คือเรื่องประธานกรรมการซึ่งในร่างนี้แก้ไขจากรัฐมนตรีไปเป็นผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและท่านที่สงวนก็เห็นว่าควรจะกลับไปเป็นประธานประธานเนี่ยกลับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการศึกษาตามร่างที่เข้าสภามาทีนี้ในประเด็นนี้อยากให้ท่านกรรมาธิการช่วยชี้แจงลำดับความเป็นมาให้ชัดเจนนะครับว่ามันคงต้องย้อนไปดูพรบเมื่อปี2546นะว่าเดิมนี่ให้ใครเป็นประธานและความจริงควรจะอธิบายด้วยว่าให้ใครเป็นเลขาธิการแล้วก็ต่อมาคสช.ได้ออกคำสั่งเข้าใจว่าตรงนี้ผมก็พูดพอเล่าได้ไม่น่าจะคลาดเคลื่อนก็คือคสช.มาออกคำสั่งให้กลายเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานและถ้าจำไม่ผิดก็คือให้ข้าราชการระดับ10ไปเป็นเลขาธิการตรงนี้ถ้าผิดพลาดยังไงท่านช่วยกรุณาแก้แล้วพอคสช.เป็นให้รัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็ให้ระดับ10เป็นเลขาธิการเนี่ยมันไปเกิดกับองค์กรอื่นด้วย และในขณะนั้นความคิดในการแก้ปัญหาที่คสช.สร้างไว้ซึ่งสร้างไว้หลายเรื่องกว่านี้ก็เลยคิดว่าจะแก้เรื่องการให้ลำตรีไปเป็นประธาน

0: พอร่างนี้เข้ามามันเกิดให้เป็นให้รัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งเหมือนจะแก้ปัญหาที่คสช.สร้างไว้แต่ไปซ้ำกันในการแก้ไขของคณะกรรมการก็เลยแก้กลับมาเป็นน่าจะคล้ายกับพรบ.ตอนต้นเมื่อพ.ศ.2546ใช่ไหมครับตรงนี้ขอความกรุณาให้ท่านคณะกรรมการช่วยลำดับให้ชัดเจนเพื่อที่สมาชิกที่จะต้องลงมติเนี่ยจะได้เข้าใจความเป็นมาและเหตุผลในการที่มันกลับไปกลับมาและสุดท้ายคณะกรรมการเห็นอย่างที่ท่านแก้มานะครับก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อการลงมติของสมาชิกต่อไปขอบคุณครับ
1: ขอเชิญคณะกรรมการชี้แจง
2: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมรองศาสตราจารย์สุรวาททองบุกกรรมธิการขออนุญาตชี้แจงนะครับประเด็นที่ท่านสมาชิกมีความสงสัยและต้องการให้อภิปรายอธิบายนะครับประเด็นที่หนึ่งที่มีถามค่อนข้างหลายท่านนะครับขออภัยที่จะไม่ได้เอ่ยนามทุกท่านที่มีประเด็นบอกว่ามีการออกกฎหมายนี้เป็นกฎหมายลูกก่อนที่กฎหมายแม่จะเกิดเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ที่เรารับหลักการมาจริงๆแล้วนั่นนะคือยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วก็กลับไปใช้กฎหมายเดิมอันนั้นคือหลักการซึ่งเรารับหลักการมานะครับ เรียนอย่างนี้ครับว่าเวลานี้กฎหมายแม่ซึ่งวันนี้ผมก็ทราบว่าเริ่มมีความขัดแย้งกันแล้วในขณะที่ร่างผมเองเป็นประธานอนุกรรมธิการในสภาผู้แทนชุดที่25ในการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติใช้เวลาอยู่1ปีครึ่งและก็ผมเป็นรองประธานกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพิจารณาในชั้นกรรมาธิการใช้เวลาอยู่ปีกว่ารวมแล้วประมาณ3ปีวันนี้ร่างของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เราบอกว่าเป็นพระราชบัญญัติแม่เนี่ยยังอยู่ในชั้นของคณะทำงานของกระทรวงยังอยู่ในขั้นของการรับฟังและผมทราบว่ามีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ด้วยในเรื่องของโครงสร้างและจนกระทั่งจะมีการตัดสินใจมีแนวทางที่ตัดสินใจว่าจะไม่แตะต้องโครงสร้างในการบริหารด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วนี่กฎหมายที่เราดูอยู่นี่เป็นกฎหมายเดิมซึ่งเรารอไม่ไหวครับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้มีคณะกรรมการต่างๆในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยโดยรัฐมนตรีเป็นประธานหลายคณะแล้วก็กรรมการชุดเดียวกันอีกหลายคณะท่านคิดดูนะครับรัฐมนตรีแต่ละท่านมาค่าเฉลี่ยแล้วในระยะเวลา20ปีเนี่ยไม่ถึงคนละ1ปีท่านประธานครับอยากจะเรียนนี้ว่าอันนี้เราตามที่เราอนุมัติในหลักการว่าเราต้องการให้มีคณะกรรมการสภาวิชาชีพเนี่ยที่ยึดโยงกับผู้ปฏิบัติให้มีการทวงดุลและตรวจสอบได้จากทุกฝ่ายอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้กลับคืนไปสู่สภาวิชาชีพที่เป็นไปตามกฎหมายเดิมนะครับก่อนที่กฎหมายใหม่จะออกแล้วก็ต้องไปแก้กฎหมายลูกอีกเมื่อไหร่จะเสร็จถ้าอย่างนั้นเราก็ยังจะได้คณะกรรมการที่มีรัฐมนตรีเป็นประธานและลูกน้องใกล้ชิดหัวหน้าแท่งทั้งหลายเป็นกรรมการเนี่ยท่านคิดดูว่าเป็นอย่างไรในครั้งนั้นนะครับผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่เราแก้มาเนี่ยที่เราแก้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับเรียนนี้ว่ากฎหมายเดิมนั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้อยากเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับว่าสภาวิชาชีพในประเทศไทยนี้มีประมาณ20สภาวิชาชีพล้วน

0: แต่ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพนั้นๆเป็นประธานนะครับเป็นประธานนั่นคือการคืนวิชาชีพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทีนี้ผมอยากจะบอกเหตุผลสำคัญทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงไม่ควรเป็นประธานสภาวิชาชีพหรือสภาครุสภานี้มันออกแบบมาตามกฎหมายเดิมนั้นคือมาตรา75นะครับก็ขอความอนุญาตทุกท่านได้ดูที่มาตรา75มาตรา75นั้นเขาออกแบบมาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายเนี่ยมีหน้าที่กำกับดูแลสั่งให้คณะกรรมการชุดต่างๆเนี่ยรายงานสั่งให้ระงับการกระทำสั่งให้ชี้แจงการกระทำต่างๆนั่นคือมาตรา75เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ววันนี้ท่านให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานแล้วไปสั่งใครล่ะครับชี้แจงวันนี้10ปีผ่านมาทำอะไรผิดก็ไม่ต้องมีใครชี้แจงใครนะครับก็ปล่อยเลยตามเลยมา10ปี10กว่าปีแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนควบคุมกำกับไปเป็นประธานเสียเองเพราะฉะนั้นมีการร้องเรียนอะไรไปที่คณะกรรมการชุดนี้ก็ต้องร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งใช้ได้อำนาจมาจากสภาผู้แทนราษฎรและอำนาจของประชาชนนะครับในการกำหนดตรวจสอบกำกับติดตามอยู่ตรงนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องเป็นประธานเพราะเขามีหน้าที่ตามมาตรา75ในการกำกับตรวจสอบยับยั้งท่านอาจจะจำได้เนื่องจากว่าผมเองเป็นคณะเป็นกรรมการครุสภาในสมัยที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือท่านจตุรนต์ฉายแสงนะครับเราเคยมีความเห็นที่ทวงดุลกันระหว่างคณะกรรมการครุสภากับความเห็นของท่านรัฐมนตรีนะครับพอมีมติของคณะรัฐมนตรีที่จะคณะกรรมการครุสภานะครับรัฐมนตรีก็สามารถที่จะวีโต้ได้ตรวจสอบกำกับได้แล้วก็สั่งให้ระงับยับยั้งอะไรได้นะครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒินะครับสภาวิชาชีพ20กว่าแห่งผู้ทรงคุณวุฒิแทบทั้งสิ้นนะครับก็ขออนุญาตผ่าน2ประเด็นนี้ไปนะครับไปสู่เรื่องของมีบางท่านที่สงสัยเรื่องจำนวนนะครับเรื่องจำนวนขององค์ประกอบเรียนอย่างนี้ครับว่านี่คือสภาวิชาชีพเป็นสภาของเขาเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรก็ให้ผู้แทนราษฎรมาเป็นสมาชิกนี่คือสภาวิชาชีพสภาของเขา20กว่าสภาวิชาชีพในประเทศนี้ผู้ประกอบวิชาชีพจะมีจำนวนเป็นกึ่งหนึ่งครับผมยกตัวอย่างแพทยสภาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์นี้เป็นประธานแล้วมีผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์นี่เป็นกึ่งหนึ่งเขาเขียนไว้ว่าเป็นกึ่งหนึ่งซึ่งวันนี้สภาวิชาชีพแพทยสภามีทั้งหมด70ท่านแล้วก็เป็นผู้ประกอบวิชาชีพนี้ครึ่งหนึ่งคือ35คนนอกนั้นเป็นคณบดีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้บริหารโดยตำแหน่งเป็นกรรมการครับอันนี้มันเป็นหลักของสภาวิชาชีพโดยตรงนะครับส่วนเรื่องการแทรกแซงการเมืองอะไรทั้งหลายวันนี้ท่านคิดดูครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานแล้วก็ผู้บริหารแท่งตั้งแต่ปลัดกระทรวงเป็นกรรมการเขาบอกว่าพูดขัดหูไม่ได้วันอังคารหน้าก็เปลี่ยนชื่อคนแล้วในตำแหน่งนั้นมันปลอดจากการเมืองยังไงครับปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนั้นคือสภาวิชาชีพจะต้องปลอดจากการเมืองต้องมีความต่อเนื่องไม่ใช่เปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนเป็นเก้าอี้ดนตรีนะครับท่านละไม่ถึงปีโดยเฉลี่ยอย่างนั้นโทษครับสำหรับประเด็นคำถามที่ถามถึงเรื่องของผู้ทรงคุณวุฒิว่าจะของท่านณัฐวุฒิบัวประชุมนะครับว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นจะดูอะไรอย่างไร แล้วก็การที่กำหนดสัดส่วน5ท่านให้เป็นจะต้องเป็นนักกฎหมายต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูในตำแหน่งครูผู้บริหารในทั้งหลายนั้นจะมีท่านคณะกรรมการเสียงข้างมากได้อภิปรายอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็ขอสรุปดังที่ผมเรียนว่ากรรมการเสียงข้างมากก็ยังเห็นว่าประธานคณะกรรมการประธานกรรมการครุสภายังต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็สัดส่วนและจำนวนตามร่างพระราชบัญญัติที่เสนอในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: กรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นยังคงติดใจหรือไม
2: ่ขออนุญาตท่านประธานครับผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ
1: อ๋อเชิญค่ะ
2: ครับกับเรียนท่านประธานครับผมเทิดชาติชัยพงศ์กรรมธิการครับท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูโดยตรงซึ่งกฎหมายที่เกิดขึ้นจากคำสั่งคสช.ก็ดีคำสั่งหัวหน้าคสช.ก็ดีนั้นได้ถูกยกเลิกไปโดยพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช.ยกเว้นกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาซึ่งตอนแรกนั้นเราต้องการที่จะให้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้นเข้าสภาแล้วให้มีการยกเลิกคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาออกไปแต่ในช่วงเวลานั้นปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้นไม่ได้ถูกเข้ารับการพิจารณาในสภาเพราะนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูนั้นจึงเป็นกฎหมายชุดเดียวที่ยังคงอยู่ในการดำเนินงานของตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ทั้ง3ฉบับแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในกฎหมายภายใต้กฎหมายฉบับ3ฉบับนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเดิมนั้นยอมรับว่ากฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542ซึ่งยังไม่ถูกการแก้ไขแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ยังไม่แน่ใจว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่เข้าสภานั้นมันจะมีมาตรา3ที่บอกว่าให้มีการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจในประเด็นนี้แต่อย่างไรก็ตามครับในพระการสังชาตินั้นจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างน้อย3ฉบับฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งพูดถึงเรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่และการบริหารราชการของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่2นั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะพูดถึงเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์คณะบุคคลเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในองค์คณะนี้นะครับซึ่งทางสมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาและส่งคืนมาแล้วเนี่ยนะครับคงเข้าสภาตรงนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการองค์กรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่กฎหมายสภาพระบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาชีพครูในสภาของวิชาชีพต่างๆนะครับ16สภาที่ผมได้เรียกมาตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพบัญชีแพทย์แผนไทยกายภาพบำบัดสถาปนิกวิศวกรแพทยสภาต่างๆก็ดีในวิชาชีพของเขานั้นนายกสภาจะมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกโดยตรงแต่วันนี้สภาวิชาชีพครูนั้นเราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มาเป็นประธานทำหน้าที่โดยตรงซึ่งท่านสุรพัฒน์ก็พูดไปแล้วครับว่าในมาตรา75นั้นอำนาจของรัฐมนตรียังคงควบคุมกำกับติดตามการทำงานของ3องค์คณะบุคคลก็คือสภาวิชาชีพครูคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสุขภาพครูเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือกฎหมายสำคัญครับทำไมถึงจำเป็นต้องให้มีการเปลี่ยนกฎหมายฉบับนี้ให้มีผู้แทนครูครับวันนี้เราสู่ยุคของประชาธิปไตยเราต้องคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนเราต้องคืนอำนาจให้พี่น้องครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นได้ทำหน้าที่ในวิชาชีพของตนเองภายใต้กรอบกติกาตามกฎหมายของสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานี่คือหลักการสำคัญทั้งหมดแล้วมันดีอย่างไรครับถ้าเราส่งเสริมวิชาชีพครูให้สูงขึ้นได้ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูเนี่ยเราจะได้ครูดีครับ
3: เมื่อเราได้ครูดีวิชาชีพครีเราก็จะได้นักเรียนที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของชาติที่สูงขึ้นนี่คือเป้าหมายที่ต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดำเนินการมาทั้งหมดนั้นเป็นการดำเนินการตามกฎหมายพ.ร.บ.สภาครู2546ซึ่งเคยมีมาแล้วแต่ถูกริบลดถอนอำนาจจากคำสั่งของหน้าคสช.วันนี้กฎหมายฉบับนั้นต้องกลับคืนมาและเราก็ปรับปรุงหลายประเด็นที่ให้ทันยุคสมัยนะครับเรื่องของวิชาชีพครูอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากครับขอบคุณครับ
4: ท่านท่านประธานครับท่านประธานผมสุทินครับท่านประธานครับผมสุทินครับขออนุญาตครับ
1: ท่านสุทินจะถามเพิ่มเติมใช่ไหมคะ
4: จะให้ข้อมูลกรรมาธิการเพิ่มเติมนิดนึงครับ
1: เชิญค่ะ
4: ครับท่านประธานที่เคารพผมสุทินกลางแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากมหาสารคามครับตามที่ท่านกรรมาธิการสุรวาทขออนุญาตเอ่ยนามท่านชี้แจงว่าพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่กำลังจะเข้าเนี่ยรอคอยมานานไม่เสร็จสักทีแล้วตอนนี้ก็ยังมีความขัดแย้งดูเหมือนว่าจะยังไม่มีวี่แววที่จะเข้าง่ายเรียนท่านอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้นำเรื่องนี้ได้ซักถามในที่ประชุมกับกรรมาธิการในพรรคคือท่านเทิดชาติว่าทำไมจะออกกฎหมายลูกล่วงหน้ากฎหมายแม่เผอิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่พักเดียวกันท่านก็ชี้แจงว่าเรื่องพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินั้นเนี่ยฉบับใหม่ขณะนี้ก็เดินทางมาใกล้สภาแล้วท่านจะลงนามในสัปดาห์หน้าเสนอครม.ถ้าครม.มีมติก็จะเสนอสภานั่นก็หมายความว่าพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่เรารอคอยมานานผมเองก็อยู่ในกระบวนการรอคอยมานานนี่แหละหลายครั้งมันเป็นเพราะอายุสภามันคาบเกี่ยวโชคไม่ดีพ.ร.บ.อย่างนี้ก็เลยตกอยู่เรื่อยไม่ถึงสภาแต่คราวนี้ถ้าฟังจากตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยบอกว่าจะเสนอสัปดาห์หน้าเซ็นเข้าครม.สัปดาห์หน้าก็หมายก็ว่ามันกำลังจะเข้าสภาแล้วกระบวนการพิจารณากฎหมายแม่กับลูกมันจะตีควบคู่กันไปทีนี้ฮะเพราะนั้นก็ฝากกรรมธิการไปพิจารณาทบทวนดูว่าเราจะเอายังไงหรือจะชะลอหรือจะให้ตกวาระสามก็ตัดสินใจได้ครับขอบคุณครับ
1: มีกรรมธิการท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมคะ
5: ครับท่านประธานครับ
1: เชิญ
5: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมธีรศักดิ์จิรัตราชูกรรมธิการนะครับก็อย่างที่ท่านสมาชิกหลายคนนะครับมีความเป็นกังวลอันนี้ในส่วนตัวของกรรมธิการเนี่ยเรามีความดีใจนะครับที่หลายๆคนเนี่ยเราเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นว่าการศึกษาไทยโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเราจำเป็นต้องมีกฎหมายการศึกษาที่ทันสมัยนะครับเพื่อจะแก้ไขเรื่องคุณภาพการศึกษาด้วยนะครับแต่เรียนท่านสมาชิกอย่างนี้ครับเรื่องของกฎหมายการศึกษาเนี่ยตั้งแต่เรามีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ประกาศใช้ขึ้นมาไล่หลังจากนั้นครับท่านสมาชิกครับเรามีกฎหมายการศึกษาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ว่าเรื่องโครงสร้างกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เรื่องของครุสภาที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ว่าเรื่องของเราเรียกว่า HR ของกระทรวงก็นั่นก็คือพวกระเบียบบริหารราชการระเบียบบริหารข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขต่างๆนะครับไล่หลังตามมามากมายแต่ประสบการณ์สอนคนทางการศึกษามากมายรวมถึงพวกเราในกรรมธิการด้วยว่าเราไม่สามารถทำงานการศึกษาแบบหวังน้ำบ่อหน้าได้เพราะอาจจะไม่ได้มีอะไรที่การันตีหรือให้ความมั่นใจกับเราว่าถ้าเรารอกฎหมายแม่แล้วกฎหมายลูกในอนาคตจะถูกเปลี่ยนไปตามเจตจำนงที่กฎหมายแม่ตั้งขึ้นแต่เรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เรามีความตั้งใจก็คือว่าถึงแม้เราจะเห็นอยู่ครับว่ากฎหมายแม่และออกมาเป็นกฎหมายลูกมากมายแต่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแม่หรือกฎหมายลูกก็มีลักษณะบังคับตามนิติวิธีที่ไม่ต่างกันเลยหมายความว่าถึงแม้กฎหมายแม่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะร่างของรัฐบาลที่ทำงานอย่างแข็งขันณปัจจุบันนี้นะครับเราก็ไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่ามันจะมีสภาพบังคับในการไปแก้ไขหรือยกเลิกอะไรต่างๆดังนั้นผมจึงในฐานะกรรมาธิการครับจึงเห็นว่าเป็นการดีที่เราจะสามารถที่จะทำเรื่องบางเรื่อง ที่หลายๆฝ่ายเห็นพ้องต้องกันเช่นการปรับปรุงองค์คณะนะครับอย่างที่ท่านสมาชิกเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องขององค์คณะกคส.ซึ่งอยู่ในกฎหมายที่จะกลับเข้ามาสู่สภาในเร็ววันนี้นะครับรวมถึงกฎหมายฉบับนี้ในมาตรานี้ที่ว่าด้วยเรื่องขององค์คณะของครุสภาหรือในอีกมาตราถัดไปต่อไปข้างหน้านะครับที่ว่าด้วยเรื่ององค์คณะของสกสคเป็นการดีที่เราน่าจะเห็นร่วมกันว่าควรจะมีสัดส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่ออย่างน้อยเราจะได้รับฟังเสียงเล็กๆน้อยๆจากผู้ที่ประกอบวิชาชีพจริงๆส่วนความกังวลอันใดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัตินะครับความสามารถต่างๆนั้นผมคิดว่าเราสามารถที่จะออกแบบผ่านกลไกข้อบังคับในการคัดเลือกคณะกรรมการเหล่านี้ได้นะครับก็อยากจะยืนยันกับท่านสมาชิกและก็ขอขอบพระคุณด้วยนะครับที่ท่านมีความกังวลเรื่องนี้แต่ในระยะเวลาอันสั้นนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนว่าอยากให้ทุกท่านได้เห็นพ้องต้องกันผ่านกฎหมายฉบับนี้เพื่ออย่างน้อยปรับกลไกและองค์ประกอบขององค์คณะนี้ให้สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้นที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: มีกรรมธิการท่านใดชี้แจงเพิ่มเติมไหมคะเมื่อไม่มีกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นไว้ติดใจหรือไม่ติดใจไหมคะไม่ติดใจนะแม้ว่ากรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นไม่ติดใจแต่เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมธิการมีการแก้ไขดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมธิการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนกดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

0: ท่านประธานครับท่านประธานครับพิชิตพอจิตครับภูมิใจไทยบอกได้ดีครับท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานรอเพื่อนสมาชิกสักครู่ครับเพื่อนสมาชิกกำลังเดินลงมาจากห้องประชุมกรรมาธิการหลายท่านนะครับก็ฝากท่านประธานรอสักครู่ครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกทราบ

434ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง

0: สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญนะคะถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ443ท่านเห็นด้วย440เสียงไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: มาตรา5แก้ไขมาตรา14ไม่มีการแก้ไขมาตรา6แก้ไขมาตรา18คณะกรรมการตัดออก
0: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการตัดออกดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการตัดมาตราออกของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม437ท่านเป็นนั้นว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้นะครับจำนวนผู้ลงมติ438ท่านเห็นด้วย435เสียงไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการตัดมาตราออกของคณะกรรมการเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: มาตรา7แก้ไขมาตรา19คณะกรรมการตัดออก
0: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการตัดออกดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการตัดมาตราออกของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตน

ถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม439ท่านเป็นนั้นว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนน

0: ถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ437ท่านเห็นด้วย432เสียงไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการตัดมาตราออกของคณะกรรมการเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: มาตรา8แก้ไขมาตรา21มีการแก้ไข
0: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

0: สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ438ท่านเห็นด้วย436เสียงไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: มาตรา9แก้ไขมาตรา22คณะกรรมการตัดออก
0: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการตัดออกดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการตัดมาตราออกของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม437ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ436ท่านเห็นด้วย432เสียงไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง3เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการตัดมาตราออกของคณะกรรมการเชิญเลขาดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: มาตรา10แก้ไขมาตรา23มีการแก้ไข
0: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม438ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ439ท่านเห็นด้วย437เสียงไม่เห็นด้วย0งดออก

0: เสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: มาตรา11แก้ไขมาตรา24มีการแก้ไข
0: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนท่านสมาชิกอย่าเพลินนะคะอย่าลืมกดถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม441ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดโปรดกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ438ท่านเห็นด้วย435เสียงไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: มาตรา12แก้ไขมาตรา64มีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็น
0: ขอเชิญกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นอภิปราย
2: ครับกลับเรียนท่านประธานครับผมโกวิทครูพเนตรครับกรรมธิการประเด็นนี้ที่ได้มีการขอสงวนความเห็นไว้เนื่องจากว่าในเรื่องนี้เรามีการเห็นด้วยกับการที่จะยกเลิกคำสั่งคสช.แต่ว่าด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องของบอร์ดของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิครูและบุคลากรศึกษาหรือที่เราเรียกกันโดยย่อว่าบอร์ดสกสคท่านประธานครับกับผมมีประเด็นที่สงวนไว้2ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องตรงประกอบที่เป็นประธานนะครับท่านประธานครับในตัวร่างที่เสนอขึ้นมาเนี้ยบุคคลที่เป็นประธานได้กำหนดให้เป็นท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการแต่ตัวเราผมมองว่าบุคคลที่จะเป็นประธานกรรมการประธานคณะกรรมการสกสคตรงนี้เองเนี่ยด้วยภารกิจหน้าที่ของสกสคนั้นมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวเรื่องของดำเนินการด้านสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆของคุณครูทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันนี้นะครับคุณครูที่มีปัญหาเรื่องแก้ไขปัญหาหนี้สินครูก็ดีเรื่องของคุณครูที่เป็นสมาชิกชปคประมาณ 900,000 กว่าคนสมาชิกชปสประมาณ 300,000 กว่าคนซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูท่านบุคคลที่จะเป็นประธานคณะกรรมการสกสคตรงนี้เนี่ยคนที่บุคคลที่มีอำนาจการผลักดันนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั่วประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองคนที่มีอำนาจในการผลักดันเนี่ยคนที่ต้องเป็นที่เป็นกรรมการที่เป็นรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการสั่งการได้นอกเหนือแล้วเนี่ยกระทรวงการเองเนี่ยเรามีสวัสดิการที่เป็นท่านสวัสดิการต่างๆนั้นล้วนแต่ขึ้นตรงกับท่านรัฐมนตรีเช่นมีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลขาอาชีวะเลขาพื้นฐานเนี่ยทุกหัวหน้าสวัสดิการนะขึ้นตรงต่อท่านรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในการดำเนินงานต่างๆการประสานงานจะเห็นว่าควรจะให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานในการดำเนินงานนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยภารกิจของสกสคเนี่ยจะต้องไปดำเนินการในการติดต่อแล้วก็ประสานงานประสานความมือจากหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรสหกรณ์เรื่องความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเรื่องของสหกรณ์เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องภาษาเรื่องสวัสดิการสำหรับครูต่างๆนะครับตรงนี้เองเห็นว่าอำนาจในการที่จะไปพูดคุยหรือการประสานงานต่างๆเนี่ยถ้าเป็นท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงงานแล้วจะมีความเหมาะสมมากกว่าท่านปลัดกระทรวงอธิการนะครับแม้ว่าท่านปลัดกระทรวงเองจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแต่เรื่องอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสกสคเนี่ยควรจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการที่จะไปเจรจาแล้วก็พูดคุยกับทั้งหน่วยงานภายนอกแล้วก็หน่วยงานภายในเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการคิดบุคคลที่เป็นตำแหน่งเนี่ยผมเองมีความเห็นว่าควรจะเป็นท่านรัฐมนตรีมากกว่าที่เป็นปลัดกระทรวงอธิการที่ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2คือเรื่องขององค์ประกอบของผู้ประกอบวิชาชีพภาษาซึ่งในตัวนี้อนุ4อ่ะให้มาจากผู้ที่ประกอบวิชาชีพภาษาเนี่ยตามร่างที่เสนอมาปรากฏว่ามีเสนอทั้งหมดมา14คนผมเห็นว่าในส่วนนี้เองเนี่ยอาจจะมีความที่มากเกินไปเพราะว่าแต่ละการเนี่ยเห็นด้วยกับการที่จะให้ผู้แทนครูซึ่งมาจากทุกภาคส่วนโดยยึดตัวตำแหน่งที่เป็นประเภทวิชาชีพไม่เป็นผู้บริหารเป็นครูเป็นบุคลากรทางสารได้เข้ามาเป็นผู้แทนนี้ด้วยโดยยึดตรงที่ว่าเป็นผู้แทนแล้วก็เป็นผู้แทนครูทั่วประเทศเพราะฉะนั้นการให้มีผู้แทนครูที่มากเกินไปอาจจะส่งผลในเรื่องการประชุมเรื่องความคล่องตัวจึงเห็นว่าควรจะให้มีผู้แทนซึ่งมาจากผู้ประกอบวิชาชีพภาษาเนี่ยจำนวน4คนซึ่งครอบคลุมครูทั้งหมดทุกประเภทนะครับเรื่องประเด็นที่ผมได้มีการเสนอความเห็นไว้เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาครับผม
3: เชิญท่านกรรมการที่สงวนความเห็นครับท่านวิชากรคงมั่นเชิญครับ
4: วิชากรคงเรียนท่านประธานกรรมการและที่ประชุมที่เคารพครับกับผมวิชากรคงมั่นกรรมการขอสงวนความเห็นในประเด็นที่ประธานกรรมการสกสคควรจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากสกสคเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสวัสดิการสวัสดิภาพครูแล้วเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูทั้งสิ้นจำนวน 1,300,000 กว่าคนการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานจะทำให้สามารถผลักดันนโยบายโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการประสานงานหรือการรายงานมากขั้นตอนเกินไปรวมทั้งการอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆขออนุญาตครับการที่สกสคเป็นองค์การมหาชนที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงการคลังพม.กระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงสถาบันการเงินต่างๆสหกรณ์การให้ประธานกรรมการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะมีความน่าเชื่อถือและมีอำนาจต่อรองในการผลักดันนโยบายในการแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้นครับท่านขอบคุณครับ
3: ต่อไปเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับมีสมาชิกที่จะประสงค์อภิปราย2ท่านครับท่านแรกท่านอดิศรเพียงเกตครับ
5: ท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นผมติดใจในวงเล็บ1 นะครับมีกรรมาธิการสองท่านที่สงวนความคิดเห็นได้ให้เหตุผลที่น่ารับฟังไปแล้วผมขอสนับสนุนศักยภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะไปแสวงหางบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณจากภาครัฐจะได้มากกว่าปลัดกระทรวงอย่างแน่นอนปลัดกระทรวงนี้41ใช่ไหมครับ41ในกระทรวงศึกษานี่มี41อยู่ถึง5คนนะครับไม่รู้ใครจะใหญ่กว่าใครผมว่าท่านจะเป็นพรบ.วิชาชีพแต่จะเอารัฐที่ว่าการซึ่งจะไปส่งเสริมสวัสดิภาพของครูออกไปไม่เป็นประธานเนี่ยผมยังหาเหตุผลไม่ได้เหตุผลคล้ายๆในมาตราเกี่ยวกับที่เราได้ลงมติไปนะครับยังฟังเหตุผล จะเอาผลัดกระทรวงมาเหนือรัฐที่ว่าการเนี่ยผมมองยังไงข้อมองไม่ออกสมัยผมอยู่กระทรวงศึกษาผลัดกระทรวงนี่ท่านเก่งมากขออนุญาตเอ่ยนามท่านเสียชีวิตแล้วท่านดร.โควิดวรพิพัฒน์ใครๆก็เคารพนับถือแต่คนอย่างปลัดกระทรวงคนต่อมาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่บารมียังไม่ถึงครับผมว่าฝ่ายการเมืองที่เอาคนไปเป็นกระทรวงศึกษาว่าการน่าจะทำหน้าที่เป็นประธานตรงนี้ได้ดีด้วยประการทั้งปวงครับขอบพระคุณครับ
3: ท่านณัฐวุฒิบัวปทุมครับ
6: ขอบพระคุณครับท่านประธานครับวันนี้ท่านประธานเรียกชื่อถูกต้องครับณัฐวุฒิบัวปทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับผมคงต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแล้วก็เพราะว่าเพื่อนสมาชิกคิดว่า4ท่านเนี่ยจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหลายท่านเลยขอให้ผมลากสักนิดนึงก่อนที่จะมาลงมตินะครับแต่ผมจะพยายามใช้เวลาในกรอบของผมนะครับในกรณีของมาตรา12ครับที่มีการยกเลิกความในมาตรา64และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งพวกเราเรียกกันว่าบอร์ดสกสคนะครับท่านประธานครับประเด็นที่ทางคณะกรรมการมีการแก้ไขนั้นเนี่ยมีบางประการที่ผมเห็นด้วยแต่แน่นอนครับก็ต้องมีบางประการที่ผมอาจจะมั้งไม่เห็นด้วยแล้วก็มีข้อสงสัยถึงวิธีคิดหรือการตัดสินใจของทางคณะกรรมการว่าท่านปรับแก้ด้วยเหตุผลแบบใดอย่างไรเพราะอาจจะมีหลายประเด็นสักนิดนึงครับไล่เรียงกันแบบนี้นะครับว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เราพยายามจะทำให้เห็นภาพนะครับถ้าไม่นับอนุกรรมาธิการวันนี้เรามีบอร์ดครุสภาเรามีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและขณะนี้ก็กำลังพูดถึงอีกบอร์ดนึงนะครับที่เป็นบอร์ดสำคัญยิ่งและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนที่ทำหน้าที่ในการเป็นประธานว่าควรจะเป็นบุคคลใดก็คือบอร์ดสกสคนะครับอันนี้เห็นนะครับโดยเฉพาะมี3บอร์ดไม่นับอนุกรรมาธิการหรืออนุกรรมการในแต่ละด้านที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีคำถามที่น่าสนใจครับว่าทางกรรมาธิการมีการไปปรับแก้จากประธานบอร์ดสกสคเนี่ยนะครับจากรัฐมนตรีว่าการเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านเพื่อนสมาชิกผู้อาวุโสผมท่านอดิศรเพียงเกตท่านพูดถึงดร.โกวิทวงศ์อภิพัฒน์เนี่ยผมนึกถึงร้านอาหารท่านที่จังหวัดฉะเชิงเทราทันทีสมัยก่อนผ่านไปก็ต้องแวะร้านนั้นนะครับประเด็นก็คือว่าเราเห็นข่าวกันอยู่บ่อยครั้งครับว่าบอร์ดสกสคเองมีประเด็นเรื่องทุจริตไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในระดับพื้นที่หรือแม้กระทั่งการทุจริตในระดับใหญ่เพื่อนสมาชิกผมเมื่อสักครู่คุณณัฐพงษ์โตวิจักชัยกุลเดินมาหาผมครับบอกพี่ณัฐวุฒิไม่พูดไม่ได้นะพี่น้องครูทางเชียงใหม่พี่น้องที่ติดตามเรื่องการใช้งบประมาณเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าในกรณีของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสกสคด้านหนึ่งนั้นคือการขายหนังสือครับขายหนังสือผลิตหนังสือวนไปวนมาแล้วมันมีเงินที่ผ่านมือกันเนี่ยเป็นหลักพันล้านบาทเราไม่ได้หมายถึงว่าท่านประกาศกระทรวงนะครับไม่ว่าจะชื่อใดนะครับจะเก่งหรือไม่เก่งจะมีบทบาทหน้าที่แบบใดอย่างไรแต่เราไม่ได้พูดแค่ความรับผิดชอบในทางกฎหมายแต่เรากำลังพูดกับความรับผิดชอบในทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจสอบจากตัวแทนของประชาชนอย่างเช่นสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ครับฉะนั้นในประการที่หนึ่งผมคงต้องเรียนถามอย่างเจาะจงตรงไปตรงมาว่าตกลงแล้วการเปลี่ยนจากรัฐมนตรีว่าการเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานนั้นเนี่ยถ้าจะตอบนะครับว่าเพราะมาตราก่อนหน้านี้เขาสเกลลงมาแล้วเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรานั้นมาตรานี้มันต้องลดสเกลลงมาถึงระดับประกาศผมคิดว่านั่นไม่ใช่เหตุผลครับแต่เหตุผลสำคัญอยู่ที่ว่าฐานคิดหรือวิธีคิดโดยเฉพาะความรับผิดรับชอบในฐานะประธานบอร์ดเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการนั่นเป็นประการที่หนึ่งครับประการที่2ครับผมมีปัญหาตลอดครับกับกรณีของผู้ทรงคุณวุฒิครับในบอร์ดสกสคเนี่ยนะครับในวงเล็บ3กำหนดบอกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีทั้งหมดจำนวน4คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงไอ้ประสบการณ์สูงเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ท่านตอบผมเนี่ยเพื่อนสมาชิกเดินไปเดินมาฟังก็ไม่ชัดว่าตกลงประสบการณ์สูงเนี่ยนับอย่างไร ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพอเข้าใจนะครับแต่ประสบการณ์สูงเนี่ยวัดจากอะไรนะครับก็ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านบอกว่าในกรณีประสบการณ์แบบนี้เนี่ยต้องมีทั้งหมดอยู่4ด้านนะก็คือด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพด้านบริหารธุรกิจด้านกฎหมายและการเงินพอผมอ่านแบบนี้ปุ๊บผมก็คาดคะเนว่าสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือต้องมีบอร์ดที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยด้านละ1คนแต่ผมอ่านทั้งมาตรานะครับเมื่อเทียบกับมาตราก่อนหน้านี้นะครับมีการเขียนชัดเจนว่าแบบนั้นต้องมี1คนแบบนี้ต้องมี1คนอ่านทั้งมาตรานี้เนี่ยก็ไม่เห็นมีการเขียนไว้ตรงใดว่าบอร์ดนั้นเนี่ยจะมีด้านละ1คนถ้าจะบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปอยู่ในหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับแต่ท่านกล้ายืนยันหรือมีหลักประกันไหมครับว่าถึงเวลาจริงๆจะไม่เลือกคน4คนมาจากด้านกฎหมายหมดเลยท่านกล้ายืนยันหรือมีหลักประกันไหมครับถึงเวลาจริงๆจะไม่เลือกคน4คนมาจากด้านบริหารธุรกิจหมดเลยเพราะว่ามันบริหารเงินเยอะครับอาจจำเป็นท่านกล้ามีหลักประกันไหมครับว่าด้าน4คนจะไม่เลือกมาจากด้านการเงินหมดนี่ผมเอาตัวเลขสูงสุดหรือ worst case ที่เป็นไปได้นะครับแต่ตัวเลขที่เป็นรองไปกว่านั้นเช่นมีหลักประกันไหมครับว่าท้ายที่สุดออกมาปุ๊บด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพมี3คนด้านกฎหมายมี1คนฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเขียนแบบนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ใดๆในทางกฎหมายไม่ได้ตอบโจทย์ใดๆในทางปฏิบัติที่เป็นจริงไม่ได้ตอบโจทย์ใดๆว่ากฎเกณฑ์กติกาจะออกมาแล้วรองรับดุลยภาพอย่างเหมาะสมในการเลือกหรือไม่เว้นแต่ว่าท่านมีข้อสังเกตเว้นแต่ว่าท่านยืนยันในสภาแห่งนี้ว่าเจตจำนงขณะที่ท่านมีการพิจารณายกร่างปรับแก้จำนวนผู้ทรงคุณวุฒินะครับถึงแม้ท่านไม่ได้ปรับแก้ครับมันติดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิแบบนี้เนี่ยท่านต้องการให้มีด้านละ1คนจริงๆนั่นเป็นประการที่2ที่ผมอยากจะนำเรียนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในประการที่2ผมขยายความเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับว่ากฎหมายฉบับนี้สร้างความประหลาดใจให้ผมนิดนึงครับว่าวันนี้เนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าในจำนวนบุคลากรทางการศึกษานั้นเนี่ยมีเพศใดมากกว่ากันแต่แน่นอนครับในอดีตที่ผ่านมาเรารู้เลยว่าโอ้ยครูผู้หญิงน่าจะเยอะกว่าเพราะว่าวันนี้ความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นแต่ในกรรมการทั้ง3ชุดไม่มีแม้กระทั่งประโยคเดียวที่ท่านจะใส่ว่าเวลาที่ได้มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คำนึงถึงมิติเรื่องเพศสภาพด้วยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดท่านบอกว่าถ้ามีประเด็นนี้พูดคุยกันในกรรมธิการแม้ไม่แปลงออกมาเป็นตัวบทกฎหมายผมก็ยังดีครับมีความชอบธรรมในอดีตในอนาคตที่จะมีการออกมาเป็นคณะต่างๆก็จะมีการคำนึงถึงเรื่องนี้นั่นเป็นประเด็นที่2ครับประเด็นที่3ท่านประธานครับประเด็นที่3ก็คือกรณีที่ท่านมีการปรับแก้จำนวนนะครับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นจำนวน14คนแม้พอท่านพูดแบบนี้ผมนึกถึงบอร์ดประกันสังคมทันทีวันไหนนะครับวันที่27กันยาวันอะไรครับวันอาทิตย์นี้นะครับที่ก็ประเทศกำลังจะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเป็นผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ของพี่น้องประกันสังคมทั้งประเทศก็แบบเดียวกันครับแบบเดียวกับที่ผมตั้งคำถามไปในมาตราก่อนหน้านี้ที่ผมได้อภิปรายว่าเวลามีการเพิ่มจำนวนเข้าไปเนี่ยซึ่งผมเห็นด้วยเลยนะครับแต่ดุลยภาพหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเวลามีการประชุมบอร์ดสกสคเนี่ยจะเป็นอย่างไรในความเป็นจริงมันจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นหากได้ตัวคุณครูที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพจริงหากได้คนที่เป็นตัวแทนผู้บริหารจริงหากได้ตัวแทนผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาจริงแบบนี้ต่างๆเป็นต้นอย่างไรก็ตามนะครับเวลาที่เรากำลังพูดถึงครูเป็นจำนวนมากผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่มีจำนวนมากที่สุดนะครับมากกว่าวิศวกรมากกว่านักสังคมสงเคราะห์น่าจะมากกว่าทนายความที่มีการเลือกตั้งสภาทนายความแน่นอนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในชั้นกรรมาธิการได้มีการพูดคุยถกเถียงกันหรือไม่ครับว่าวิธีการเลือกนะครับซึ่งท่านอาจจะยกตัวอย่างในอดีตว่าปัจจุบันท่านทำอย่างไรและวิธีการที่ท่านพูดคุยกันในอนาคตในการเลือกกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพจะเป็นอย่างไรผมยกตัวอย่างเช่นเลือกกันที่จังหวัดหรือเลือกกันใช้ระบบผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสำนักงานกกต.ทุกจังหวัดมีนะครับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่โกงแน่ๆนะครับไม่มีการต้องจดโพย หัวเข้าไปในที่เลือกตั้งแน่ๆว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรเนี่ยแบบนี้ก็จะตอบโจทย์ครับแล้วผมก็ต้องนำเรียนครับว่าสำหรับคนที่เป็นครูหรือแม้กระทั่งลูกหลานครูอย่างผมนะครับบอร์ดที่สำคัญกับพวกเขาที่สุดก็คือบอร์ดสกสคชุดนี้ครับฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่ผมถามนั้นเนี่ยจึงหวังว่าจะได้รับคำตอบจากท่านประธานผ่านไปยังกรรมธิการเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการลงมติของเราต่อไปครับกลับขอบคุณครับ
3: เชิญทางท่านกรรมธิการตอบชี้แจงครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมรองศาสตราจารย์สุรวาททองบุกรรมธิการนะครับในสัดส่วนของพรรคประชาชนนะครับผมขออนุญาตตอบคำถามท่านผู้ทรงเกียรติที่ถามมารวมทั้งกรรมธิการเสียงข้างน้อยท่านโกวิทกูพเนียท่านวิชากรคงมั่นนะครับท่านสมาชิกท่านอดิศรเพียรเกียรติและก็ท่านณัฐวุฒิบัวประทุมครับเรียนนี้ครับว่าเรื่องของประเด็นแรกคือเรื่องประธานคณะกรรมการสกสคหรือคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับเรียนนะครับว่าคณะกรรมการชุดนี้จะต่างจากชุดที่แล้วชุดที่แล้วคือสภาวิชาชีพชุดนี้คือเป็นสมาคมวิชาชีพที่จะดูแลสวัสดิการซึ่งกันและกันของคนที่ประกอบวิชาชีพเดียวกันเป็นสมาคมวิชาชีพสำหรับสกสคนี้ครับเรียนว่าทุกปีได้รับงบประมาณ120ล้านเพื่อดูแลครูและระบบการศึกษาดูแลหนังสือตำราสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทั่วประเทศทุกระดับทุกการศึกษาโดยเฉพาะขั้นพื้นฐานและก็อาชีวะแต่ว่างบประมาณที่รัฐให้แค่120ล้านนอกนั้นเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นหยาดเหงื่อแรงงานของครูนับแสนแสนล้านในตรงนี้เป็นเงินของเขาเป็นพวกเขาต้องมาดูแลและบริหารเองผมเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าให้ท่านกรุณาดูมาตรา75ตรงนั้นเขาออกแบบไว้ให้รัฐมนตรีในการควบคุมกำกับตรวจสอบสั่งระงับการกระทำสั่งให้แก้ไขอยู่ในมาตรา75เพราะนั้นท่านจะสังเกตเห็นว่านับตั้งแต่มีคำสั่งคณะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติมาเนี่ยร่วม10ปีไม่มีการตรวจสอบสำหรับระยะเวลา10ปีแต่ไปตรวจสอบคณะกรรมการก่อนหน้านั้นตอนนี้หลายท่านก็ถูกลงทันลงโทษเห็นไหมครับแต่ว่าชุดนี้10ปี10กว่าปีเนี่ยมีข้อร้องเรียนเยอะแยะแต่ท่านก็จะไม่เห็นว่ามีการตรวจสอบไม่มีการสอบสวนไม่มีการลงโทษมีอย่างเดียวที่เห็นก็คือพอรัฐมนตรีแต่ละท่านมาก็เปลี่ยนเลขาธิการครับที่เราเห็นมากที่สุดเดี๋ยวนี้ก็กำลังเปลี่ยนครับนั่นคือการเมืองเข้าไปแทรกแซงทั้งที่ทั้งหมดนั้นที่เขาบริหารอยู่นั้นน่ะคือเงินชาปนกิจสงเคราะห์ที่ครูออกกันมาแล้วก็เก็บดอกเบี้ยเก็บส่วนต่างไว้ 4% เป็นกองทุนนับพันล้านยังมีกองทุนของพวกเขาที่เขาไปกู้เงินธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็ธนาคารให้ดอกผลกลับขึ้นมาตั้งกองทุนหลายหมื่นล้านนะครับเป็นเงินเขาทั้งสิ้นสิ่งที่10ปีเราพิสูจน์ได้เห็นว่านี่สินครูแก้ได้เลยครับรัฐมนตรีเป็นประธานแก้ได้เลยครับ10ปีผ่านมาอยู่ที่ธนาคารเขาต่างหากอยู่ที่สมาชิกทั้งหมดต่างหากที่ไปร้องขอไปกดดันธนาคารถึงจะลดดอกเบี้ยลงให้ด้วยวิธีคิดของเรื่องของกำไรขาดทุนของธนาคารเพราะฉะนั้นเรียนว่ากฎหมายเดิมกำหนดไว้ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเป็นสมาชิกเป็นเจ้าของเงินที่เป็นแสนแสนล้านนะครับแต่ว่าเขาเป็นตำแหน่งหนึ่งที่เรารับรองว่าเป็นตำแหน่งที่ มีความรับผิดชอบสูงสุดของผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในฐานะของครูนะครับเพราะฉะนั้นนี่ปล่อยให้พวกเขาได้ดูแลเองเถอะครับนะครับไม่มีสมาคมไม่มีสภาวิชาชีพใดที่รัฐมนตรีที่การเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวดังเช่นสภาวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพครูนี้มีวิชาชีพเดียวครับที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรารับหลักการมาว่าเราจะกลับไปกฎหมายเดิมนะครับแต่ผมก็ไม่เอาตรงนั้นมาเป็นเหตุผลสำคัญแต่เหตุผลสำคัญคือสิ่งที่เราพิสูจน์แล้วว่าการเปลี่ยนการเมืองมาเนี่ยนะเฉลี่ยแล้วคนละไม่ถึงปีเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเลขาธิการเช่นกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นเราเห็นว่าไม่มีการตรวจสอบเลยมาตรา75เขาออกแบบไว้ให้รัฐมนตรีที่มาจากประชาชนที่มาจากผู้แทนราษฎรใช้อำนาจของประชาชนนะครับถ่วงดุลกับคณะกรรมการชุดนี้มีสิทธิ์วีโต้สั่งระงับยับยั้งสั่งตรวจสอบสั่งให้รายงานทุกอย่างครับแต่วันนี้รัฐมนตรีไปนั่งอยู่เองจะสั่งตัวเองรายงานตัวเองยังไงครับอันนี้คือสิ่งที่มันแปลกประหลาดมา10กว่าปีปัญหาต่างๆจึงไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นแล้วเรื่องประธานคณะกรรมการสกสคกรรมการที่กรรมธิการเสียงข้างมากก็ยังยืนยันว่าจะต้องเป็นปลัดกระทรวงอย่างเช่นพระราชบัญญัติฉบับเดิมนะครับส่วนเรื่องของผู้ทรงคุณวุฒิที่ท่านเพื่อนสมาชิกพรรคประชาชนท่านณัฐวุฒิบัวประทุมนะครับเรื่องผู้ทรงคุณวุฒิว่าจะรับรองได้อย่างไรว่าจะต้องมีคุณวุฒิตามที่กำหนดนั้นในบทบัญญัติทั้งกฎหมายเดิมและกฎหมายนี้กำหนดให้คณะกรรมการสกสคไปกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาแล้วก็ต้องผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับการได้มาก็หลักเกณฑ์จะต้องอธิบายได้ว่ามันจะรับรองว่าต้องครอบคลุมทั้ง4ด้านในขณะที่คณะรัฐมนตรีก็ต้องมีคำถามถ้ามันไม่ครบ4ด้านเราเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการสกสคจะออกแบบข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากันกรองให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่รอบด้านส่วนเรื่องเพศสภาพนั้นอย่างที่เรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีชีวิตอยู่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับประมาณ1ล้านคนนะครับ1ล้านคนซึ่งมีจำนวนมากพอสมควรเพราะนั้นการที่จะกำหนดจำนวนสัดส่วนในทั้งหลายซึ่งหลักการที่เรากำหนดเป็น14คนนั้นก็คือเรามีความพยายามที่จะให้จำนวนนั้นมันถ่วงดุลอำนาจกันระหว่างผู้บริหารในระดับปฏิบัติในระดับนโยบายนะครับแล้วก็ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพในระดับปฏิบัติก็เลยเป็นประมาณครึ่งต่อครึ่งคือ15ต่อ14คนนะครับนี้ก็ขออนุญาตกลับเรียนว่ารวมแล้วเยอะไหมเรียนว่าข้าราชการครูก็ตามครูทุกสังกัดนะครับสกสคนี้จะดูแลครูทุกสังกัดครูทุกระดับรวมทั้งครูที่สอนมหาลัยอย่างผมเนี่ยก็ยังเป็นสมาชิกครูฝ่าและก็เป็นสมาชิกชปค.อยู่ด้วยก็ต้องได้รับการดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้น14คนที่จะมาเป็นกรรมการเนี่ยไปแบ่งให้สังกัดต่างๆระดับต่างๆตั้งแต่ประถมวัยอนุบาลประถมมัธยมอาชีวะอีกเอกชนรวมทั้งครูในสังกัดอว.สังกัดวัฒนธรรมสังกัดกระทรวงกีฬาเยอะแยะไปหมด14ที่นั่งเนี่ยยังน้อยไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราเห็นว่าเพื่อไม่อยากให้มันเทอะทะแล้วก็มันก็ถ่วงดุลกันพอดีกับกรรมการที่มาโดยตำแหน่งซึ่งเราเห็นว่าเหมาะสมนะครับกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ยังยืนยันตามร่างที่เสนอวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
8: ท่านกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นยังติดใจไหมครับไม่ติดใจนะครับเนื่องจากว่า
3: มาตรานี้มีการแก้ไขนะครับแล้วก็ท่านกรรมาธิการที่สงวนความเห็นไม่ติดใจก็จะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่นะครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนนะครับ
9: ท่านประธานครับอยากให้ทางท่านประธานรอเพื่อนๆอีกสักครู่นะครับพอดียังมีหลายๆท่านที่ยังอยู่ในห้องกรรมการครับขอบคุณครับ
3: ได้ครับรอครับท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาโทปริญญาเอกคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะนโยบายสาธารณะและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจำนวน50คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับ

หลังจากมาตรานี้แล้วท่านสมาชิกขอความกรุณาอยู่ในห้องประชุมตลอดนะครับเพราะก็จะดำเนินการประชุมต่อเนื่องแล้วก็มีการลงมติต่อเนื่องนะครับ

ชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม430ท่านครบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมครับว่าท่านใดเห็นด้วยกับกรรมธิการกดปุ่มเห็นด้วยท่านใดไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการกดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับขอเชิญท่านสมาชิกครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญนะครับ

0: ถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ439เห็นด้วย432ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง6เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา13ไม่มีการแก้ไขมาตรา14มีการแก้ไข
0: เนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับแต่ว่าไม่มีผู้ประสงค์ที่จะอภิปรายผมก็จะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม435ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับ

0: ท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ438เห็นด้วย435ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา15คณะกรรมาธิการตัดออก
0: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมาธิการมีการตัดออกนะครับดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการตัดมาตราออกของคณะกรรมาธิการหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดกดปุ่มแล้วก็เสียบบัตรเสียบบัตรแล้วกดปุ่มแสดงตนครับ

ท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม434ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมธิการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับ

0: านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับจำนวนผู้ลงมติ433เห็นด้วย431ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการตัดออกตัดมาตราออกของคณะกรรมการเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา16คณะกรรมการเพิ่มขึ้นใหม
0: ่เนื่องจากมาตรานี้ท่านกรรมการมีการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่นะครับจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ของกรรมธิการหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับกดปุ่มแล้วก็เสียบบัตรแล้วกดปุ่มแสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม440ท่านครับครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ440เห็นด้วย436ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ของคณะกรรมการก็เป็นการจบการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับข้อ132ครับมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำหรือไม่ครับ
2: ท่านประธานครับณทูตครับ
0: เชิญท่านณทูต
2: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณทูตบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองนะครับท่านประธานครับอยากจะให้ทางฝ่ายผู้แทนกฤษฎีกาที่อยู่ในคณะกรรมการได้กรุณาดูมาตรา14ในวรรคท้ายสักเล็กน้อยครับมาตรา14ในวรรคท้ายเนี่ยนะครับในบรรทัดท้ายเนี่ยใช้คำว่าทั้งนี้ต้องไม่เกิน180วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับทั้งนี้ที่ท่านเขียนมาในร่างที่ท่านเติมเข้ามาเนี่ยเคาะเดียวครับซึ่งโดยธรรมเนียมปฏิบัติที่สภาเราเคยพิจารณากันมาโดยตลอดเนี่ยใช้เป็น2เคาะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยแม้กระทั่งในร่างพรบแรงงานทางทะเลที่วันนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาที่เป็นร่างรัฐมนตรีเนี่ยก็ใช้2เคาะเช่นเดียวกันฉะนั้นผมขออนุญาตให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องครับถ้าเกิดเป็นไปได้แล้วเห็นว่าข้อท้วงติงของผมมีเหตุมีผลเนี่ยจะได้แก้ไขเสียก่อนที่จะไปที่วุฒิสภาเพื่อให้ไม่เกิดข้อติดขัดหรือต้องกลับไปกลับมาจะเสียเวลาของประเทศ

0: และครูโดยไม่จำเป็นครับก็ฝากนำเรียนท่านประธานไปยังทางคณะกรรมการว่าท่านเห็นแบบที่ผมเห็นหรือไม่ครับขอบคุณครับ
1: ท่านกรรมการเห็นด้วยไหมครับเชิญครับ
2: ครับขอบพระคุณครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับสุพลทิพย์สนาคณะกรรมการผู้แทนสำนักงานข้อการกฤษฎีกาครับครับสำหรับข้อท้วงติงของท่านสมาชิกนะครับถูกต้องครับตรงนี้จะต้องสองข้อในกรณีที่มีหน้าคำว่าทั้งนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตแก้ไขในทางธุรการให้ถูกต้องด้วยครับท่านครับ
1: ครับทางกรรมการรับไปแก้ไขนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาในวาระที่3เพื่อให้สภาลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปรายตามข้อบังคับข้อ133ครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตน

สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนครับ

0: ชิญครับเชิญครับครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม443ท่านครับต่อไปผมจะครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นชอบกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ445เห็นด้วย439ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง5เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ก็เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติผ่านร่างกฎหมายนี้นะครับขอบคุณทางท่านกรรมาธิการทุกท่านนะครับท่านมีอะไรเชิญครับเชิญครับ
1: ครับครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นมันคาบเกี่ยวมาตั้งแต่สมัยกรรมาธิการชุดที่26แล้วก็ต่อมาที่กรรมาธิการชุดที่27นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนกรรมาธิการวิสามัญก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมาณโอกาสนี้ครับกราบขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับท่านสมาชิกครับยังเหลือการลงมติในส่วนของข้อสังเกตนะครับเนื่องจากกรรมาธิการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานด้วยเพื่อให้สภาได้พิจารณาและลงมติโดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตก็จะส่งรายงานและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบแล้วก็ดำเนินการต่อไปครับตามข้อบังคับข้อ127วรรค2ประกอบข้อ105ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่จะแสดงผลครับมีผู้เข้าประชุม445ท่านครบองค์ประชุมครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมธิการหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับ

านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนมีไหมครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ442เห็นด้วย435ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง6เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการก็เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์นะครับสำหรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขอบคุณทางท่านกรรมการทุกท่านนะครับครับท่านสมาชิกครับต่อไปจะเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนที่1ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอจากการประชุมครั้งที่10เป็นพิเศษในวันที่พฤหัสบดีที่17กันยายนที่ประชุมได้รวมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและร่างที่มีหลักการในทํานองเดียวกันรวม6ฉบับตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่1ถึง6โดยผู้เสนอได้แถลงหลักการและเหตุผลแล้วก็มีสมาชิกได้อภิปรายจนเป็นเวลาพอสมควรประธานจึงได้สั่งปิดการประชุมเพื่อมาดำเนินการประชุมต่อในวันนี้นะครับดังนั้นผมขอดำเนินการต่อเลยนะครับขอเชิญทางผู้แทนของผู้มีสิทธิ์นะครับที่เข้าชื่อขอเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ113วรรค2ดังนี้นะครับ1นางสาววราพรแช่มสนิท2นางสาวจิตมาพานุเตชะ3นางสาวอังคณาอินทสา4นางสาวใหม่จันสมบูรณ์นะครับครับเชิญทุกท่านครับ

0: Sim, é, sim.
1: ครับเนื่องจากว่าในการประชุมครั้งที่ผ่านมาท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์อภิปรายในวาระนี้กันครบแล้วนะครับก็จะเหลือเพียงท่านผู้อภิปรายสรุปซึ่ง

ทางหลายๆส่วนนะคะเริ่มจากทางสภาผู้แทนราษฎรที่ได้บรรจุร่างฉบับภาคประชาชนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างภาคประชาชนนะคะแล้วก็ขอบคุณทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็พรรคการเมืองต่างๆนะคะที่ได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติในเรื่องเดียวกันนี้นะคะอีก5ฉบับนะคะและขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายเรื่องนี้นะคะอย่างกว้างขวางในสัปดาห์ที่แล้วนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนแล้วก็วิธีการแก้ปัญหานี้ก็มีความซับซ้อนเช่นกันดังนั้นนะคะเมื่อเราพยายามที่จะหาทางออกแบบกฎหมายเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้เนี่ยจึงมีหลายแง่มุมที่เราต้องพิจารณากันโดยละเอียดรอบคอบนะคะนำมาซึ่งความแตกต่างของเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายฉบับต่างๆนะคะในเรื่องเดียวกันแต่เท่าที่ดิฉันได้รับฟังท่านรัฐมนตรีนะคะที่ท่านชี้แจงร่างของคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ท่านส.ส.ท่านอื่นๆที่นำเสนอร่างฉบับต่างๆรวมทั้งท่านส.ส.ที่ลุกขึ้นอภิปรายกฎหมายเรื่องนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกวางใจว่าแม้วันนี้เราจะมีกฎหมายฉบับต่างๆหลายฉบับด้วยกันนะคะหลายร่างซึ่งยังมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่ร่างกฎหมายทุกฉบับนะคะที่ได้นำเข้าสู่สภาแห่งนี้ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการปรับปรุงกระบวนการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนโรคร้ายที่กำลังกัดกินสังคมไทยให้ได้ผลจริงนะคะอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการลงมติของสภาแห่งนี้นะคะดิฉันอยากจะฝากย้ำประเด็นกับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็คณะกรรมการวิสามัญที่จะจัดตั้งขึ้นนะคะในให้พิจารณาประเด็นที่ร่างกฎหมายของภาคประชาชนเห็นว่ายังเป็นช่องว่างสำคัญของกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวนะคะคือประเด็นที่กฎหมายความรุนแรงในครอบครัวฉบับเดิมที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในคู่ที่มีความสัมพันธ์แบบแฟนหรือคู่รักนะคะอย่างที่ได้นำเรียนในการชี้แจงร่างของภาคประชาชนว่าปรากฏการณ์ความรุนแรงที่มีของในคู่ของคนที่มีความสัมพันธ์แบบแฟนหรือคู่รักเนี่ยเป็นปัญหาที่นับวันจะเพิ่มจำนวนแล้วก็ทวีความร้ายแรงมากขึ้นปัญหานี้จึงไม่ใช่ปัญหาเล็กนะคะที่พวกเราจะมองข้ามหรือว่าซุกไว้ใต้พรมได้อีกต่อไปและที่สำคัญกฎหมายของประเทศไทยต้องไม่กีดกันนะคะผู้ประสบปัญหาความรุนแรงกลุ่มนี้นะคะคือกลุ่มที่เป็นลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบคู่รักเนี่ยออกจากความคุ้มครองของกฎหมายโดยอ้างเหตุความไม่สะดวกในการตีความหรือปฏิบัติงานของผู้บังคับใช้กฎหมายนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากกับที่ประชุมส.ส.แห่งนี้นะคะว่าสังคมไทยเราอยู่กับกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวที่ขาดประสิทธิภาพมาเกือบ20ปีแล้วนะคะ20ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เราต้องรับรู้และอยู่กับความสูญเสียของผู้คนและครอบครัวจำนวนมากและมีผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่เขาไม่ได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ที่จะถึงได้เห็นวันที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครั้งนี้นะคะช่วงเวลานี้ในวันนี้แล้วก็ช่วงเวลาหลังจากนี้ที่ในชั้นกรรมาธิการเนี่ยคือโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่พวกเราจะได้มาร่วมกันปรับปรุงแก้ไขกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยให้เป็นไปตามหลักการที่ควรจะเป็นนั่นคือหลักการดำเนินกระบวนการยุติธรรมโดยให้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางนะคะหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหลักความเสมอหน้าเท่าเทียมต่อหน้ากฎหมายและหลักการไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมดิฉันในนามของประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจำนวน 23,989 คนนะคะที่ได้ร่วมเสนอกฎหมายฉบับนี้ในส่วนของภาคประชาชนแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศประเทศไทยซึ่งเป็นเครือข่ายที่ริเริ่มการร่างกฎหมายฉบับภาคประชาชนนะคะพวกเราขอเรียกร้องนะคะต่อท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะคะให้โปรดลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับภาค
ประชาชนนะคะเพื่อให้ตัวแทนภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวในชั้นกรรมาธิการเพื่อให้การออกกฎหมายฉบับนี้เป็นไปโดยรัดกุมรอบคอบนะคะสอดคล้องกับหลักสากลและเป็นไปเพื่อการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอย่างแท้จริงท้ายที่สุดดิฉันเชื่อมั่นว่าสภาผู้

0: ราษฎรแห่งนี้นะคะจะเลือกยืนอยู่ข้างผู้ที่เผชิญความแรงในครอบครัวทุกกลุ่มโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าพวกเขาจะมีสถานะเป็นคู่สมรสเป็นลูกเป็นพ่อแม่หรือเป็นคู่รักนะคะและในวันนี้จะเป็นวันที่ประเทศไทยเริ่มต้นเขียนกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวขึ้นใหม่ด้วยหลักการที่ถูกต้องและเป็นธรรมเพื่อให้ทุกคนในสังคมไทยมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับท่านผู้แทนภาคประชาชนท่านมนตรีไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วก็จะขอเชิญทางท่านผู้เสนอญัตติได้อภิปรายสรุปนะครับท่านแรกเชิญท่านนิกรจำนงครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนิกรจำนงในฐานะผู้เสนอกฎหมายนะครับร่างพรบคุ้มครองพยากคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวจากคณะพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมอยากจะขอโอกาสนี้นะครับกล่าวสรุปนะครับคราวที่แล้วผมไม่ได้มานะครับสรุปตัวกฎหมายว่าอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องลับหลังประตูบ้านนะครับที่สังคมจะมองผ่านได้อีกต่อไปแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับสังคมเชิงโครงสร้างซึ่งกัดกร่อนฐานรากที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะในประเทศไทยก็คือสังคมส่วนที่เป็นครอบครัวนะครับเป็นแกนหลักกฎหมายเดิมที่เราใช้มาตั้งแต่ปี50เนี่ยแม้มีเจตนารมณ์ดีแต่ว่าไม่ทันสมัยไม่ทันกับยุคไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงแบบนั้นเราใช้โครงสร้างสังคมเดิมครอบครัวเดิมก็พอได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับในการเสนอกฎหมายของคณะภูมิใจไทยนะครับของผมเนี่ยเรามุ่งหวังจะทลายข้อจำกัดเหล่านั้นใน6ประเด็นท่านประธานครับประเด็นแรกเนี่ยการขยายเวลาเพื่อแจ้งเหตุและร้องทุกข์ในมาตรา7เราขยายขอขยายจาก3เดือนเนี่ยเป็น6เดือนนะครับเพื่อจะเยียวยาสภาพจิตใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือมันหน่วงอ่ะ3เดือนอาจจะไม่พอเป็นลักษณะของขยายเป็น6เดือนประการที่2ท่านประธานครับการดึงกลไกการปกครองท้องถิ่นก็มาร่วมช่วยเหลือตรงเนี้ยเป็นเรื่องลักษณะที่ไม่ใช่ครอบครัวแต่เป็นกลไกแบบชุมชนไทยอย่างในตำบลหมู่บ้านเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านจะรู้จักกันเขาจะรู้ว่าควรจะทำไงเด็กมีปัญหาวิ่งไปหาใครวิ่งไปหาผู้ใหญ่บ้านไปหากำนันผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายกอบจ.นายกเทศมนตรีอบต.ผู้บริหารท้องถิ่นเหล่านี้มีความสำคัญหมดนะครับเราพิงไปตรงนั้นว่ามาตรา3กับมาตรา4ว่าไปอาศัยตรงนั้นด้วยจะช่วยได้เยอะช่วยจากฐานออกมาไม่ใช่ช่วยจากรัฐบาลกลางไปมือมันยาวเกินไปไม่ถึงต้องใช้ชัดแนนส่วนต่อไปก็คือประการที่3ครับการชะลอคดีอาญาเพื่อเน้นการคุ้มครองเป็นการบรรเทาทุกข์เนี่ยกำหนดให้พนักงานสอบสวนรอการสอบสวนไว้ก่อนนะครับในหลักการนี้เพื่อดำเนินการตามมาตรการบรรเทาทุกข์เพราะว่าต้องเข้าชาร์จปัญหาก่อนนะครับเรื่องกฎหมายก็เรื่องกฎหมายนะครับดำเนินการไปแต่ว่าเข้าไปดูแลก่อนพื้นฟูก่อนเป็นสำคัญ emergency ครับแล้ว important ค่อยวางทีหลังประการที่4ครับการดำเนินคดีรวมในศาลเยาวชนและครอบครัวในมาตรา8วรรค2เนี่ยครับหากการกระทำความรุนแรงเนี่ยนะครับในครอบครัวไปเกี่ยวกฎหมายนะครับที่มีอัตราโทษไม่เกิน10ปีร่างของผมและคณะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเสนอให้สามารถดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายอื่นนั้นได้ต่อศาลเยาวชนนะครับรวมกันไปได้เลยเพื่อกระบวนการพิจารณาเป็นอย่างมีเอกภาพไม่ต้องเที่ยวแยกอยู่นะครับเพราะมันจะมีพันกันเรื่องเด็กและเยาวชนอยู่เยอะประการที่5ท่านประธานครับมิติทางอาญาที่เข้าใจความบอบช้ำของทางด้านจิตใจนี่คือหัวใจสำคัญที่เราเสนอเพิ่มขึ้นนะครับในร่างที่มีอยู่เนี่ยหากปรากฏต่อศาลว่าผู้กระทำความผิดได้กระทำไปเพราะเหตุเนื่องมาจากตนเองหรือคนในครอบครัวถูกกระทำความรุนแรงซ้ำมาอย่างต่อเนื่องจนกระทบกระเทือนใจอย่างไรก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าบางคนเนี่ยเขามีอาจจะเป็นโรคจิตตั้งแต่เล็กๆเนี่ยถูกกระทำถูกมีปัญหาที่เราได้รับฟังว่าเล็กๆถูกโยนขึ้นหลังคาแล้วตอนหลังไปทำผิดดังนั้นอย่างนั้นรุนแรงเกินไปแต่มันมีบางเรื่องที่ว่ามันเป็นปัญหาในทางจิตใจตรงเนี้ยถ้าศาลพิจารณาแล้วว่าเขาถูกกระทำมาต่อเนื่องเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาเยียวยาทางด้านจิตเวชไปด้วยนะครับเป็นการเยียวยาที่ดีคือมองทั้งสองข้างนะครับประเด็นที่6ประการที่6เนี่ยการไล่สิทธิ์ไล่เบี้ยตามบูรณาการร่วมเนี่ยกำหนดให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับคือเวลาเข้าไปชาร์จไม่ใช่รอเบิกเงินอยู่รองบประมาณอยู่ไม่เข้าไปดำเนินการก่อนแล้วมาไล่เบี้ยทีหลังนะครับจากผู้ที่กระทำคือใ ไอ้ผู้เข้าไปช่วยเหลือมันเราทุกเนี่ยมีสิทธิ์ไล่เบี้ยคืนจากผู้กระทำความรุนแรงโดยถือเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญนะครับแล้วก็ตามประมวลเนี้ยเราวางรัฐมนตรี3มิตินะครับก็คือว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับกระทรวงมหาดไทยต้องเกี่ยวท้องถิ่นแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าเวลากระทบเนี่ยมันต้องมีการพรูฟเรื่องจิตใจเรื่องร่างกายนะครับท่านประธานครับแม้ว่าข้อเสนอจุดเด่นในร่างที่ผมและคณะเสนอเนี่ยนะครับจะมีจุดเด่นอยู่แต่ว่าขอเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าเราไม่ได้มองว่าร่างของคณะใดคณะหนึ่งสมบูรณ์ที่สุดอยากจะให้นำเข้าไปและกรรมธิการที่ตั้งขึ้นเนี่ยจงรวบรวมเอาข้อดีของร่างของประชาชนของพรรคต่างๆรวมกันแล้วก็ท่านไป get together แบบรวมกันไปหมดเลยแล้วก็นำส่วนที่ดีออกมาเพราะว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่เราจะแก้ปัญหาตั้งแต่อดีตแต่เป็นปัญหาที่อยากจะฝากว่าแก้ไม่ใช่แก้ปัจจุบันด้วยแก้ไปสู่อนาคตมองอนาคตนิดหนึ่งเพราะว่าโลกมันหมุนทุกวันมันมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นมากมายมีเรื่องโซเชียลอะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยก็ขอฝากทั้งหมดไว้กับกรรมธิการวิสามัญที่ตั้งขึ้นแล้วก็ทำกฎหมายนี้ให้ดีด้วยความจริงใจเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานของเราเองครับเราจะได้กฎหมายที่ดีกราบเรียนท่านประธานด้วยความขอบคุณทุกๆร่างนะครับทุกคนครับกราบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีครับ
3: ค่ะกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะคะก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกจากทุกพรรคการเมืองนะคะรวมถึงภาคประชาชนที่ได้ร่วมกันผลักดันเรื่องนี้นะคะให้เข้าสู่สภาวันนี้เรามีกฎหมายทั้งหมด6ร่างด้วยกันเลยค่ะที่จะต้องถูกมานำมาพิจารณาร่วมกันค่ะสำหรับดิฉันอันนี้เป็นภาพที่สำคัญค่ะมันเป็นนิมิตหมายว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของฝ่ายรัฐบาลมันไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านมันไม่ใช่เรื่องของการเมืองหรือเรื่องคนใดคนหนึ่งความรุนแรงในครอบครัวมันคือเรื่องของทุกคนค่ะแล้ววันนี้ดิฉันอยากจะขอย้ำค่ะว่าปัญหานี้มันไม่ใช่ปัญหาสังคมมันไม่ใช่ปัญหาของเพียงแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วค่ะความรุนแรงในครอบครัวมันสร้างผลกระทบต่อครอบครัวนั้นต่อการทำงานของคนในอาชีพนั้นต่อระบบสาธารณสุขและท้ายที่สุดมันก็กระทบนะคะต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งประเทศค่ะสำหรับดิฉันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะมันไม่ใช่แค่การช่วยคนใดคนหนึ่งให้ปลอดภัยแต่สุดท้ายแล้วมันคือการลดต้นทุนทางเศรษฐกิจสู่การสร้างทุนมนุษย์ให้กับประเทศไทยของเราที่เข้มแข็งค่ะในร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับค่ะมีจุดร่วมสำคัญร่วมกันอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันค่ะท่านประธานเรื่องแรกค่ะเรากำลังเปลี่ยนจุดศูนย์กลางของกฎหมายนี้นะคะจากเดิมที่เราเนี่ยจะตั้งคำถามว่าจะทำยังไงให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาคืนดีกันจะทำยังไงให้สถาบันครอบครัวในประเทศไทยในแข็งแรงได้เรากำลังเปลี่ยนค่ะอันนี้คือการ shift paradigmนะเราเปลี่ยนความคิดค่ะว่าคำถามสำคัญทุกครั้งที่เกิดความรุนแรงขึ้นเราต้องถามว่าคนที่กำลังถูกทำร้ายอยู่ทำอย่างไรให้เขาได้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยได้นะเรื่องที่สองค่ะที่อยู่ในทุกฉบับเลยก็คือในเรื่องของการสร้างความเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วความรุนแรงไม่ใช่ทุกครั้งที่จะทิ้งรอยฟกช้ำไว้กับร่างกายความรุนแรงมีหลายรูปแบบค่ะมันมีทั้งความรุนแรงการข่มขู่ความรุนแรงในการควบคุมการบังคับการทำร้ายจิตใจรวมถึงการควบคุมเงินค่ะเพราะฉะนั้นในการออกกฎหมายครั้งนี้เราต้องมองภาพกว้างไปกว่าการกระทำความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อร่างกายค่ะเรื่องที่3ที่อยู่ในทุกฉบับเลยเหมือนกันก็คือหลักคิดว่าการให้อภัยไม่ใช่การแก้ปัญหาค่ะการให้อภัยเป็นทางเลือกที่ผู้เสียหายสามารถเลือกได้แต่มันไม่ควรเป็นเงื่อนไขที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐเนี่ยจะเอามาใช้นะคะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยจะต้องเลือกว่าจะได้รับการคุ้มครองหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ3สิ่งที่ดิฉันคิดว่าสำคัญมากแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ฟังทุกท่านคุยกันเนี่ยก็มาในทิศทางเดียวกันทีนี้ฉันอยากฝากนะคะในร่างของประชาธิปัตย์เองเนี่ยมีหลายๆประเด็นนะคะที่ฉันคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญและอยากจะขอย้ำไว้ค่ะ เรามองในเรื่องของการเติมระบบให้การคุ้มครองเกิดขึ้นได้จริงคะท่านประธานดิฉันไม่ได้มองว่าร่างของประชาธิปัตย์เนี่ยมีคำตอบทั้งหมดแล้วนะคะแต่มี3เรื่องของร่างประชาธิปัตย์ที่ดิฉันอยากขอฝากไว้และเน้นย้ำว่ามันมีความสำคัญเรื่องแรกเลยก็คือที่บอกว่าความรุนแรงมันไม่ได้มีแค่เรื่องของบาดแผลทางกายค่ะเรามองทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเช่นการใช้เทคโนโลยีในการติดตามควบคุมข่มขู่นะคะเรื่องนี้ยังไงในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ร่วมกันเนี่ยขอให้ความสำคัญในประเด็นนี้ด้วยค่ะและเรื่องที่2ค่ะก็คือความปลอดภัยที่ต้องมาพร้อมกับทางออกทางเศรษฐกิจค่ะท่านประธานในของฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเรามองว่าปัญหาสังคมกับปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้เหตุผลที่ร่างของประชาธิปัตย์เนี่ยเสนอให้มีการคุ้มครองที่เชื่อมไปถึงในเรื่องของการจัดที่พักอาศัยนะคะการฝึกอาชีพการให้คำปรึกษาด้านหนี้และการเงินเนี่ยเพราะเราจะบอกคนคนนึงว่าเรามาเพื่อช่วยคุณไม่ได้หรอคะถ้าเราไม่ได้ตอบคำถามว่าช่วยเขาออกมาแล้วแล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไงต่อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวหนังสือที่อยู่บนกระดาษค่ะท่านประธานเรื่องที่3ที่อยู่ในฉบับของพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันก็คือการป้องกันก่อนเหตุจะเกิดค่ะท่านประธานเรานะคะมองว่าการสร้างเครือข่ายในระดับชุมชนนะคะแล้วก็ระบบประเมินความเสี่ยง3ระดับเนี่ยตั้งแต่การเฝ้าระวังไปจนถึงการขอความช่วยเหลือไปจนถึงในระดับที่เป็นกรณีฉุกเฉินเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะในชีวิตจริงเนี่ยก่อนที่ความรุนแรงจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเสียเลือดเสียเนื้อกันเนี่ยมันจะมีสัญญาณออกมาก่อนค่ะซึ่งสัญญาณเหล่านี้ใครที่จะเป็นคนที่รู้เรื่องนี้คะอาจจะเป็นคุณป้าข้างบ้านอาจจะเป็นคุณครูอาจจะเป็นผู้นำชุมชนอสมหรือใครก็ได้ในชุมชนค่ะซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเขารู้เขาเห็นปัญหาแต่เขาไม่ได้รับอำนาจไม่ได้มีบทบาทไม่ได้ถูกจ่ายหน้าที่นะคะไม่มีงบประมาณที่จะมาดูแลตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ควรจะอยู่ในกฎหมายฉบับตัวล่าตัวไฟนอลนะคะของกฎหมายฉบับนี้ค่ะเรื่องที่4ค่ะเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันคือเรื่องเด็กหลายคนพูดถึงเด็กในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวในฐานะว่าเด็กเนี่ยคือผู้ถูกกระทำแต่บางทีการกระทำโดยตรงของความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กถ้าพ่อและแม่ทะเลาะกันเนี่ยเด็กที่อยู่ตรงนั้นเขาไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะท่านประธานแต่เขาคือคนที่ถูกความรุนแรงทำร้ายไปด้วยมันสร้างบาดแผลในใจนะคะแม้ว่าเด็กจะไม่ถูกแตะเนื้อต้องตัวเลยก็ตามแต่ความรุนแรงได้เกิดขึ้นกับเขาค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันอยากเห็นว่าร่างฉบับสุดท้ายของกฎหมายฉบับนี้ค่ะมองในสิ่งที่กฎหมายฉบับก่อนหน้านี้มองไม่เห็นนะผู้ได้รับผลกระทบเด็กที่ไม่ได้ถูกโดนกระทำความรุนแรงโดยตรงแต่อยู่ในสถานการณ์เนี่ยต้องได้รับนะการประเมินและช่วยเหลือโดยเฉพาะค่ะการปกป้องเด็กมันไม่ต้องรอให้เรื่องมันเกิดละค่ะเราต้องปกป้องเขาตั้งแต่วันที่เขาได้รับความกระทบในจิตใจค่ะอีกเรื่องค่ะท่านประธานเราต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดความสำเร็จค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาค่ะเราจะดูในเรื่องของการพยายามให้คนคืนดีกันเพราะฉะนั้นการชี้วัดของความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยค่ะเราต้องดูในเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนที่อยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงค่ะนี่คือเหตุผลที่ร่างของประชาธิปัตย์นะคะขออภัยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานมีข้อกังวลหนึ่งค่ะที่พวกเราจะต้องฟังกันอย่างจริงจังค่ะคือต่อให้กฎหมายดีแค่ไหนแต่หากไม่มีคนไม่มีงบประมาณแล้วก็ไม่มีระบบมารองรับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่ตัวหนังสือในกระดาษค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อให้กฎหมายนี้ไม่เป็นเพียงแค่เสือกระดาษนะคะขอให้ร่างกฎหมายนี้มาควบคู่กับการระบุหน่วยงานกลางในการบูรณาการไม่ว่าจะเป็นพม.ตำรวจกระทรวงยุติธรรมสาธารณสุขมหาดไทยศึกษาธิการแรงงานรวมไปถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะต้องมีการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันค่ะเพราะว่าท่านประธานคะสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวอย่างที่ดิฉันย้ำมาโดยตลอดค่ะมันคือการสร้างทุนมนุษย์ให้กับประเทศไทยมันไม่ใช่การแค่แก้ปัญหาทางสังคมค่ะแต่มันคือการนำพาให้ประเทศไทยเราเป็นได้มากกว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้และการทำงานในอนาคตที่คณะกรรมการจะทำงานร่วมกันค่ะก็ขอให้ยึดเจตนารมณ์นี้ไว้เป็นสำคัญค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านสมาชิกครับตอนนี้เราเหลือผู้อภิปรายสรุปท่านสุดท้ายแล้วนะครับขอเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อเตรียมลงมตินะครับ สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะกรรมการรางวัลผ่านแว่นฟ้าและภาคและประชาชนที่เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569จำนวน50คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่านครับเชิญนั่งได้ครับครับท่านผู้อภิปรายสรุปท่านสุดท้ายนะครับท่านณัฐวุฒิบัวปทุมครับ
4: ขอบคุณครับท่านประธานครับผมเป็นแฟนคลับรางวัลผ่านแว่นฟ้านะครับทั้งเรื่องสั้นและบทกวีอ่านทุกฉบับทุกเรื่องทุกปีครับท่านประธานที่เคารพครับผมณัฐวุฒิบัวปทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองท่านประธานครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากคุณพัชรินทร์รามวงศ์ในฐานะผู้เสนอร่างเริ่มหยัดคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความแรงในครอบครัวพ.ศ.และพรรคประชาชนเป็นผู้สรุปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรุปและตอบคำถามบางประการที่เพื่อนสมาชิกได้มีการตั้งคำถามและอาจจำเป็นต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมไปพร้อมกันผมเรียกแบบนี้นะครับว่าผมต้องขออนุญาตชื่นชมและขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้ง40ท่านตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่ได้มีการอภิปรายและเป็นการตอกย้ำให้เห็นอีกครั้งหนึ่งครับว่าวันนี้เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมิใช่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนี่เป็นความชื่นชมอย่างใจจริงครับว่าวันนี้ความแรงในครอบครัวที่ท่านเห็นนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขแต่อะไรก็ตามนะครับจากสิ่งที่อภิปรายผมคิดว่าเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจสัก3มิติที่เป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหาของร่างที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคตมิติประการที่1ครับเราต้องทำความเข้าใจเรื่องฐานคิดหรือมายาคติเรื่องความแรงในครอบครัวครับเราได้ยินกันมาเยอะครับความในอย่านำออกความนอกอย่านำเข้าเรื่องร้ายๆอย่าเอาไปบอกให้คนอื่นรู้เราได้ยินกันมาเยอะครับว่าวงจรของการขอโทษขออภัยในเรื่องความแรงในครอบครัวเขาขอโทษนะเขาบอกแล้วนะเขาจะไม่ทำอีกแล้วนะเขาทำโดยไม่ตั้งใจนะเขาขอโอกาสในการแก้ตัวได้ไหมเขาขอให้คิดถึงลูกเขาได้ไหมเขาขอให้คิดถึงพ่อแม่เขาขอให้คิดถึงหน้าตาทางสังคมได้ไหมสิ่งเหล่านี้ครับเป็นมายาคติเป็นฐานคิดเป็นวงจรที่ถูกปลูกฝังและคงอยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานครับแน่นอนว่าการมีกฎหมายฉบับนี้ในอดีตในปี250ก็อาจจะยังไม่ใช่ตัวตอบสุดท้ายหรือแม้กระทั่งการมีกฎหมายฉบับนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายต่อการทำลายฐานคิดหรือมายาคติมามองกันใหม่ว่าเราจะมองเรื่องความแรงในครอบครัวในสถานะอย่างไรมิติประการที่2ครับถ้าท่านได้ฟังอภิปรายทั้งหมดนะครับท่านจะเห็นได้ว่ามีการอ้างอิงข้อมูลสถิติตัวเลขกันเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนสมาชิกบางท่านบอกว่ามีการจับกุมคดีความแรงในครอบครัวจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในหลักร้อยเพื่อนสมาชิกบางท่านอ้างอิงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ผู้ชี้แจงจากกระทรวงพม.ไม่มาเข้าใจว่าพรุ่งนี้ท่านจะมารายงานเรื่องสถานการณ์ความแรงในครอบครัวตามมาตรา17ที่มีรายงานรออยู่แล้วบอกว่าพม.เองหรือศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือความแรงในครอบครัวเนี่ยนะครับหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมโฆษณาเบอร์ให้เขาหน่อยนะครับ1300ช่วยเหลือผู้ถูกกระทําในหลักพันเพื่อนสมาชิกบางท่านอ้างอิงจากข้อมูลของศูนย์พึ่งได้หรือ OSCC ครับที่ส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดในทุกๆโรงพยาบาลในระบบชุมชนโรงพยาบาลวังสะพุงของท่านประธานก็มีอยู่โรงพยาบาลเลยมีเช่นเดียวกันอ้างอิงว่าดูเหมือนสถานการณ์ความแรงในครอบครัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับจากอดีตเคยมี 30,000 กว่าการรายงานในโรงพยาบาลต่อปีเสมือนว่าเหลือ 10,000 กว่าๆดูเหมือนว่าความรุนแรงในครอบครัวอาจจะลดน้อยถอยลงแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่างานวิจัยที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยโดยมูลนิธิที่ผู้หญิงที่ท่านวราพรแช่มสนิทเคยอยู่นะครับและองค์การอนามัยโลกบอกอย่างน่าตกใจว่าในประเทศไทย100ครอบครัวอาจจะมีถึง44ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเราคือหนึ่งในประเทศ10อันดับแรกที่มีการใช้ความแรงในครอบครัวสูงที่สุดในโลกไม่ต้องพูดถึงช่วงโควิดนะครับหลายท่านที่ทำงานในประเด็นแรงงานท่านธนพรวิจารณ์ท่านสาสวัสดิ์คมคงรายงานตรงกันว่าความแรงในครอบครัวสูงขึ้นผมพูดแบบนี้เพื่อให้ท่านเห็นว่าตัวเลขยังบอกอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ความเป็นจริงยังมีความรุนแรงในครอบครัวแฝงอยู่ในทุกซอกหลืบ อีกมากมายที่เราเข้าไม่ถึงนั่นเป็นมิติประการที่2ครับมิติประการที่3ครับเราต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาครับว่ากระบวนการให้ความช่วยเหลือหรือเราจะเรียกว่าการคุ้มครองผู้ถูกกระทำตามกฎหมายฉบับเดิมในปี50นั้นไม่ได้ยืนอยู่บนฐานคิดซึ่งเพื่อนท่านที่ผู้ชี้แจงท่านใช้คำว่าผู้ถูกกระทำเป็นศูนย์กลางครับถ้าท่านไปดูกฎหมายความแรงในครอบครัวปี50ท่านจะเห็นได้ครับมันมีคำว่าไกล่เกลี่ยมันมีคำว่ายอมความมันมีคำว่าสมานฉันท์มันมีคำว่าให้คงสถานภาพการสมรสมันมีคำว่าให้คงสถานภาพความเป็นครอบครัวไว้ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกกระทำแม้กระทั่งการตัดสินใจโดยผู้ถูกกระทำแม้แต่เพียงนิดเดียวไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าในกฎหมายฉบับนั้นให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการจัดหรือตัดสินใจด้วยซ้ำว่าจะใช้มาตรการอย่างไรกับการคุ้มครองผู้ถูกกระทำซึ่งอาจจะรวมถึงการให้ผู้กระทำกลับมาอยู่รักษาสถานะความเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ต้องพูดถึงว่าสมัยนั้นคำว่าสหวิชาชีพไม่เป็นที่รู้จักแม้กระทั่งสมัยนี้ก็ยังไม่เคยมีคำว่าสหวิชาชีพระบุอยู่เป็นทางการในกฎหมายฉบับใดท่านประธานครับสิ่งที่พรรคประชาชนและอีกหลายพรรคการเมืองนะครับแล้วก็รวมถึงทางคณะรัฐมนตรีซึ่งผมชื่นชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ท่านนิกรสมกลางเป็นอย่างยิ่งนี่สะท้อนให้เห็นว่าท่านมีเจตจำนงที่อยากจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่นับรวมร่างภาคประชาชนครับเพราะนั่นชัดเจนว่าร่างภาคประชาชนถ้าไม่เกิดร่างภาคประชาชนก็คงไม่มีร่างอื่นๆที่จะตามมาในวันนี้ผมคิดว่ากฎหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสรุปของพรรคประชาชนไปในตัวนั้นต้องยืนอยู่บนพื้นฐาน7ประการด้วยกันครับประการที่1ครับมาทำความเข้าใจกันใหม่ไหมมาเรียนรู้กันใหม่ได้หรือไม่ว่าวงจรหรือกงล้อของความรุนแรงในครอบครัว Power and Control Wheel คืออะไรมาเรียนรู้มาความเข้าใจกันใหม่ได้หรือไม่ว่าอะไรคือความรุนแรงในครอบครัวอะไรคือบุคคลในครอบครัวมันไม่ใช่ความแรงเชิงกายภาพอีกแล้วครับมันไม่ใช่การตบตีมันคือการบีบคั้นทางอารมณ์มันคือการคุกคามมันคือการใช้บุคคลเป็นเครื่องมือมันคือการแสวงประโยชน์ทางเพศมันคือการหลอกล่อต่างๆการติดตามไปจนถึงการบังคับทางเศรษฐกิจไม่มีคำนี้ในกฎหมายใหม่ไม่ได้ผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานเห็นนะครับพูดกันได้ง่ายก็คือถ้าเช่นสามีภรรยาหรือคู่สมรสคู่หนึ่งแล้วกันคู่หนึ่งบอกว่าเธออยู่บ้านได้ไหมฉันออกไปทำงานหาเงินมาให้ท่านหาเงินมาให้คู่ของตัวเองอยู่บ้านเฉยๆจะเรียกว่าเป็นแม่บ้านเรียกว่าเป็นพ่อบ้านเรียกอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีลูกเธอดูแลลูกได้ไหมและวันที่เขาต้องออกจากงานต่อมาเมื่อมีความแรงในครอบครัวเกิดขึ้นเขาไม่สามารถออกจากวงจรเรื่องเหล่านี้ได้ครับเพราะไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตกลับมาทำงานใหม่ได้แบบนี้เป็นความแรงในครอบครัวไหมครับเช่นเดียวกันครับเราไม่สามารถพูดถึงคนในครอบครัวเอาแค่หลักสายโลหิตเอาแค่หลักหลังคาเดียวกันได้เพราะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนั้นต้องมองที่ความเป็นคนผู้รักที่ท่านไม่ยอมใส่จะต้องควรมีอยู่ในร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นเป็นประการที่1ครับประการที่2ท่านประธานครับประการที่2ครับร่างที่ควรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างของพรรคประชาชนและภาคประชาชนตันร้วนยืนอยู่บนหลักการเดียวกันครับที่เรียกว่า Survivor Center Approach หรือยืนบนหลักการเอาผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงเป็นศูนย์กลางและเขาควรเป็นผู้ที่จะตัดสินใจว่าอยากจะให้หรือใช้มาตรการใดในแง่ของการคุ้มครองแน่นอนครับเขาจะต้องถูกเสนอทุกทางเลือกและทางรอดให้มากพอที่จะตัดสินใจได้ถ้าทางเลือกมีแต่เพียงว่ากลับไปบ้านเถอะเดี๋ยวจะไม่เกิดเหตุถ้าทางเลือกมีแต่เพียงว่าจะเอาผู้กระทำไปเข้าคุกอย่างเดียวถ้าทางเลือกมีแต่เพียงว่าเดี๋ยวมาไกลเกลี่ยกันนะท่านประธานทราบไหมครับว่าความแรงในครอบครัวเคสที่เคยเป็นข่าวสมัยท่านประธานหนุ่มๆผมหนุ่มๆกว่านี้ที่เป็นข่าวใหญ่โตเนี่ยนักข่าวจัดฉากมอบช่อดอกไม้ระหว่างผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำในกระทรวงหนึ่ง
5: แล้วบอกนี่คือความแรงท่านทราบไหมครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคนที่เป็นผู้กระทำต่อมาถูกยิงเสียชีวิตเราจะไม่ถอดบทเรียนกับเรื่องเหล่านี้เหรอฉะนั้นวันนี้ครับหากกฎหมายไม่ให้ความสำคัญและไม่ให้ความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนกับการตัดสินใจของผู้ถูกกระทำเราจะแก้กฎหมายไปทำไมนั่นเป็นประการที่สองครับประการที่สามท่านประธานครับประการที่สามก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งก็คือเหตุมักจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกรูปแบบการให้ความช่วยเหลือแบบทันท่วงทีในภาษาสังคมสงเคราะห์เราเรียกว่า crisis interventionต้องเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดแต่รูปแบบแบบนี้ไม่ได้เกิดจากผู้ถูกกระทำอย่างเดียวครับต้องเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวคนอื่นต้องเกี่ยวข้องกับเครือญาติต้องเกี่ยวข้องกับคนในชุมชนต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สาธารณสุขพรรคประชาชนเสนอเขียนชัดเจนครับว่าในกรณีที่ผู้ถูกกระทำไปยังสถานพยาบาลนั้นเป็นหน้าที่ของบุคลากรเหล่านี้ต้องรายงานเหตุครับในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า mandatory report ไม่ทำแบบนี้วงจรความแรงเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเราจะออกกฎหมายให้เขาไม่ถูกกระทำซ้ำได้อย่างไรด้วยความเคารพนะครับหลายครั้งของความแรงในครอบครัวก็เสมือนแก้วที่มันร้าวครับไม่นานก็คงจะแตกผมไม่ได้ร้องเพลงในสภาแต่ผมก็มันจะบอกว่าแก้วเนี่ยมันอาจจะกลับบ้ามาได้โดยการหลอมรวมแต่ชีวิตคนมันไม่ใช่กระจกหรือแก้วที่จะทำแบบนั้นได้ประการที่4ท่านประธานครับประการที่4ก็คือว่าขณะนี้เรากำลังพูดถึงและตรงกันทั้ง6ร่างนะครับก็คือการสร้างกลไกในรูปแบบของสหวิชาชีพครับแต่ผมอยากจะทำความเข้าใจกับสภาแห่งนี้ว่าสหวิชาชีพกับหลายวิชาชีพไม่เคยเหมือนกันและไม่เคยเท่ากันถ้าอยากจะบอกแต่เพียงว่าเราส่งจากวิชาชีพนี้ไปวิชาชีพนั้นเรามีจิตแพทย์ที่เป็นสสนะครับเรามีกุมารแพทย์ที่เป็นสสไม่ใช่ครับการทำงานในรูปแบบสหวิชาชีพคือกลไกที่ต้องคิดทั้งระบบต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพที่จะต้องมีจริงถูกสร้างขึ้นจริงเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะแม้กระทั่งการให้คำปรึกษาทางเลือกผมถามเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ครับว่าถ้าเราตอบคำถามผมนะครับผ่านท่านประธานเนี่ยครับถ้าผู้ถูกกระทำความแรงในครอบครัวเดินเข้ามาหาท่านประโยคแรกที่ท่านจะเอ่ยกับเขาท่านจะเอ่ยว่าอะไรถ้าผมไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพผมก็อาจจะเอ่ยแต่เพียงว่าเกิดอะไรขึ้นสิบอกหน่อยได้ไหมว่าเกิดอยากให้ช่วยอย่างไรแต่ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่านอาจจะเริ่มตั้งแต่ว่ากินข้าวกินปลากินน้ำมาหรือยังนั่งก่อนได้ไหมคุยก่อนอย่าเพิ่งคุยเลยกินข้าวกินน้ำเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนได้ไหมนั่นคือประการที่4ครับผมขออนุญาตท่านประธานเป็นนิดเดียวนะครับความจริงในสัปดาห์ที่แล้วหลายท่านก็ใช้เวลาเกินกว่าที่ผมใช้ในวันนี้ได้ซ้ำ5คือระบบกองทุนช่วยเหลือครับ6คือเรื่องที่เราต้องพูดกันอย่างจริงจังและตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรกับกรณีของ Better Person Syndrome พูดง่ายๆก็คือว่าจะจัดวางสถานะของคนที่ถูกกระทำไม่ว่าเขาจะมีภาวะ PTSD มีอาการอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยและวันหนึ่งเขาตอบโต้ด้วยการกลายมาเป็นผู้กระทำความผิดได้อย่างไรตอนที่ผมเป็นสสใหม่ๆนะครับมีเคสโทรมาที่พักคุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยโทรหาผมเป็นคุณแม่เป็นผู้หญิงที่เพิ่งฆ่าสามีตายมีลูกอยู่4คนครับและตำรวจส่งตัวไปคุมขังไว้ที่เรือนจำในพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่งแน่นอนครับต้องมาพิสูจน์กันครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงตัดสินใจฆ่าสามีมีปัจจัยอะไรซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากนะครับและเคสนี้เนี่ยเรารู้ว่าเขาอยู่ในภาวะที่เรียกว่า Better Person Syndrome แต่สิ่งที่ผมประสานงานกับภาคประชาชนลงไปเยี่ยมครับมีสภาทนายไปประโยคแรกเลยครับท่านประธานเขาอยากกลับบ้านลูกเขา4คนไม่มีใครดูแบบนี้ครับที่เราต้องมาตกลงกันอย่างจริงจังว่าเราจะจัดวางสถานะของ Better Person Syndrome และ จัดวางสถานะของกฎหมายฉบับนี้กับความสัมพันธ์ทางอาญาอย่างไรผมสรุปสุดท้ายแบบนี้ครับท่านประธานครับจริงๆผมมีรายละเอียดอยากจะพูดอีกสักครึ่งหน้านะครับแต่เพื่อนสมาชิกหลายท่านคงรอผมสรุปแบบนี้ครับว่าเรามีบทเรียนมากพอนะครับเรามีบทเรียนมากพอจากผู้ถูกกระทำเรามีบทเรียนมากพอจากผู้ถูกกระทำที่วันนี้เขาอาจไม่มีชีวิตอยู่จนจะเห็นกฎหมายที่เรากำลังจะเดินหน้าแก้ไขกันอยู่ในวันนี้ฉะนั้นการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้จึงสำคัญยิ่งครับไม่ใช่การตอบแต่เพียงว่าสภาแห่งนี้ให้ความสำคัญแต่เป็นการตอบว่ากลไกที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายต่างหากที่จะช่วยเหลือผู้ถูกกระทำช่วยเหลือคนในครอบครัวดูแลสังคมประคับประคองสังคมแห่งนี้ให้เดินหน้าไปด้วยกันฉะนั้นด้วยเหตุที่ผมนำเรียนทั้งหมดเฉิมจึงขอสนับสนุนให้มีการรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับไม่ต้องการเสียงข้างมากนะครับแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าผมต้องการเสียงแบบเอกฉันท์แม้กระทั่งเสียงของท่านประธานในวันนี้ที่จะเห็นด้วยกับการรับหลักการกฎหมายฉบับนี้ไปด้วยกันครับกราบขอบคุณทุกท่านด้วยหัวใจครับ
1: ครับขอบคุณมากนะครับเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับมีหลักการทำนองเดียวกันนะครับดังนั้นการลงมติในวาระที่1จะลงมติร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับรวมกันตามข้อบังคับข้อ117วรรค3จะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้นะครับต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่1ตามข้อบังคับข้อ117ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ

ตามที่ท่านณัฐวุฒิได้เสนอแนะประธานนั่งบนบัลลังก์ถึงจะเห็นด้วยก็ต้องขอลงมติงดออกเสียงนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับ

0: ท่านประธานครับ266แสดงตนครับ
1: 266อยู่ไหนครับ
0: อยู่ข้างบนนี้ครับ
1: ท่านบัตรท่านมีบัตรสำรองนะครับท่านรับบัตรก่อนครับยังไม่รับการแสดงตนด้วยวาจานะครับเดี๋ยวจะสับสนเชิญครับยังมีเวลาครับเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลบัตรให้ท่านสมาชิกด้วยครับ

Kakak.

านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนนะครับ

0: ไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม439ท่านครบองค์ประชุมครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง6ฉบับหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรรับหลักการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดว่าเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนขอเชิญนะครับเชิญท่านสมาชิกครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ439งดออกเสียง434ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง6ฉบับนะครับเนื่องจากในร่างพระราชบัญญัติมีจำนวนมากกว่า1ฉบับจะขอถามท่านสมาชิกว่าจะใช้ร่างฉบับใดเป็นร่างหลักในการพิจารณาในวาระที่2นะครับตามข้อบังคับข้อ117วรรค3ครับเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ
1: เรียนท่านประธานครับพิชิตพอจิตภูมิใจไทยอุตรดิตถ์ครับขอเสนอให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักครับของผู้รับรองนะครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะครับมีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่2นะครับขอเชิญทางท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแล้วก็กำหนดจำนวนกรรมการวิสามัญครับ
2: เรียนท่านประธานค่ะพัทรวดีนิโรธนครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยค่ะขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ24คนค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะครับท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการจำนวน24คนนะครับเนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นพระราชบัญญัติที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อเสนอดังนั้นสัดส่วนกรรมการจะเป็นดังนี้นะครับเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี4ท่านสัดส่วนของผู้แทนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง8สัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร12รวม24ท่านนะครับขอเชิญทางคณะรัฐมนตรีได้เสนอชื่อกรรมาการครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนิกรส่วนกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับขอเสนอรายชื่อกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความดูแลในครอบครัวพศในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน4ท่านดังนี้1นางอัจฉริยาทวีสุข 2. นายยงยุทธชื้นประเสริฐ 3. นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวร 4. นางเรวดีขวัญทองยิ้มขอบคุณครับ
0: ต่อไปในส่วนของผู้แทนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเสนอรายชื่อกรรมการกรรมาการครับ
4: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะคะดิฉันขอเสนอรายชื่อของผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ฉบับภาคประชาชนนะคะจำนวน8ท่านด้วยกันนะคะ1นางสาววราพรแช่มสนิท2นางสาวบุษยาภาศรีสมพงศ์3นางสาวสิรินทิพย์สมใจ4นางสาวนยนาสุภาพึ่ง5นางสาวอังคณาอินทสา6นางสาวธารารัตน์ปัญญา7นายบัณฑิตแป้นวิเศษ8นางสาวจิตติมาพานุเตชะขอบคุณค่ะ
0: ครับต่อ ่อไปสัดส่วนกรรมธิการของแต่ละพรรคการเมืองพรรคภูมิใจไทย5ท่านเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะภัทรวดีนิโรจน์นครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยค่ะขอเสนอในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะคะ5ท่านดังนี้ค่ะ1ท่านคมคายอุดรพิมพ์2ท่านสุรีธรรมมาศ3ท่านวิโรจน์สารวงศ์4ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาธนาดิเรก5ท่านพัชรินทร์ซามสิริพงษ์ค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: ครับถูกต้องนะครับพรรคประชาชน3ท่านครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนาวาโทกิติพงศ์ปิยะโนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหัดใจขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคประชาชน3ท่านดังนี้ครับ1นางสาวพัชรินทร์รามวงศ์2นายณัฐวุฒิ วัวประทุม3นางสาวสุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูงขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ท่านผู้รับรองถูกต้องนะครับพรรคเพื่อไทย2ท่านครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายณัฐวัฒน์พิมพ์อนิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต4พรรคเพื่อไทยครับขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน2คนดังนี้ครับ1นางสาวหทัยรัตน์เพชรพนมพร2นางสาวกิตธัญญาวาจาดีขอผู้รับรองครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคก้าธรรม1ท่านครับ
6: ท่านประธานสภาที่เคารพผม
7: ยังเหรออ
6: ๋อผมเอกนัทพลซื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต2พรรคก้าธรรมครับขออนุญาตเสนอรายชื่อกรรมาธิการสัดส่วนพรรคก้าธรรมครับเป็น1ท่านเพ็ญพักรัตนคำฟูครับขอผู้รับรองครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคประชาธิปัตย์1ท่านครับ
8: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายพศินปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้ขอเสนอชื่อคณะกรรมการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองความปลอดภัยความรุนแรงในครอบครัวในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอชื่อนางรัตน์ก้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีเป็นกรรมการครับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อครับ
9: รายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวจำนวน24ท่าน1นางอัจฉริยาทวีสุข2นายยงยุทธชื้นประเสริฐ3นายโสพลเอี่ยมสิริถาวร4นางสาวเรวดีขวัญทองยิ้ม5นางสาววราพรแช่มสนิท6นางสาวบุษยาภาศรีสมพงษ์7นางสาวสิรินทิพย์สมใจ8นางสาวนยนาสุภาพึ่ง9นางสาวอังคณาอินทสา10นางสาวธาราลัตปัญญา11นายบัณฑิตแป้นวิเศษ12นางสาวจิตติมาพานุเตชะ13นางคมคายอุดรพิมพ์14นางสาวสุรีธรรมมาศ15นายวิโรจน์สารวงศ์16ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาธนาดิเรก17นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์18นางสาวพัชรินทร์รามวงศ์19นายณัฐวุฒิบัวประทุม20นางสาวสุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูง21นางหทัยรัตน์เพชรพนมพร22นางสาวกิตธัญญาวาจาดี23นางสาวเพ็ญพักรัตนคำฟูและ24นางรัตน์ก้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรี
0: เชิญท่านสมาชิกเสนอเวลาในการแปรยติครับ ตามข้อบังคับข้อ125วรรค1
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะพัทรวดีนิโรจน์นครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยค่ะขอเสนอให้แปรยติ15วันค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาในการแปรยติ15วันนะครับก็เป็นอันจบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1ขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีนะครับขอบคุณทั้งผู้แทนภาคประชาชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมชี้แจงทุกท่านนะครับที่ประชุมครับเรื่องด่วนที่2ถึง6นะครับได้มีการพิจารณารวมกับเรื่องด่วนที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในเรื่องด่วนที่7ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอด้วยคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา133วงเล็บ1นอกจากนี้ยังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันจำนวน3ฉบับได้แก่1ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับที่พ.ศ.2ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนฉบับที่พ.ศ.3ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ.2561ซึ่งสามารถรวมระเบียบวาระเพื่อนำมาพิจารณาพร้อมกันได้นะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้นะครับในการนี้ได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ76นะครับดังนี้นะครับผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเชิญผู้แทนหน่วยงานได้เลยครับ

0: ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับหนึ่งนายวโรไทยโกศลพิสิทธิ์กุลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสองนางนวพรวิริยานุพงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายการออมและการลงทุนสามนางกฤติกาโพไซผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะด้านการออมการลงทุนและการพัฒนาตลาดทุนสี่นายปริทัศน์ฉันทะศักดาผู้อำนวยการส่วนนโยบายพัฒนาตลาดทุนในส่วนของผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หนึ่งนางพรอนงบุษราตระกูลเลขาธิการสองนายธวัชชัยทิพยโสพลรองเลขาธิการสามนางสาวชุติมาลีลาจินดาไมผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายระดมทุน4นางสาวศิรินทร์พัชระตรงศิริผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายองค์กรและคดีปกครองครับก็ท่านผู้ชี้แจงพร้อมแล้วนะครับก็ขอเชิญทางผู้เสนอญัตติได้แถลงหลักการและเหตุผลร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนะครับเชิญท่านรัฐมนตรีพลดอนปิศนานันทกุลครับ
1: ท่านประธานที่เคารพครับพลดอนปริศนานันทกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เสนอร่างพระบัญญัติทั้งสิ้น4ร่างด้วยกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานได้อนุญาตให้พิจารณาร่วมกันทั้ง4ร่างเพราะฉะนั้นผมขอเสนอพร้อมกันทั้ง4ร่างนะครับโดยจะเรียงลำดับในแต่ละร่างไปตามที่ท่านประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมนะครับทั้ง4ร่างจะมีดังนี้ครับร่างที่1ครับร่างพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ร่างที่2ครับร่างพระบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับที่พ.ศ.ร่างที่3ครับร่างพระบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนฉบับที่พ.ศ.และร่างที่4ครับร่างเพิ่มหยัดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561พ.ศ.ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วและให้เสนอต่อสภาผู้แทนเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตเสนอทีละร่างนะครับร่างแรกร่างพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ครับหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535ดังต่อไปนี้ครับ1 เพิ่มบทนิยามคำว่าการให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนและผู้ให้บริการระบบแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา4ครับ2เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุนเพิ่มเติมมาตรา 5/1 และมาตรา 5/2 3แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการกลต.และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลต.คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานกลต.แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา8มาตรา 14/2 มาตรา 16/6มาตรา19วงเล็บ3และมาตรา29 4ครับแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหุ้นกู้และการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติมมาตรา 33/3 มาตรา 42/1 มาตรา 49/1และมาตรา 49/2 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 39 มาตรา 42 วงเล็บ 6 มาตรา 49 และยกเลิกมาตรา 41 วงเล็บ 3 5 ครับเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมมาตรา 38/1 6 ครับแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนความผิดอาญาเป็นความผิดทางพินัยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 55/1 วรรค 1มาตรา 89/22 และมาตรา 132 วรรค 1ครับ 7 ครับแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ การจัดทำและส่งงบการเงินรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมและยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา56วรรค2และวรรค3มาตรา105มาตรา106มาตรา111มาตรา140ยกเลิกมาตรา61มาตรา62มาตรา89และมาตรา107และเพิ่มมาตรา125ทับ1 8แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการขายหลักทรัพย์แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา64วรรค2 9ครับแก้ไขเพิ่มเติมให้ข้อกำหนดรายการเกี่ยวกับการโฆษณาชี้ชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใช้บังคับแก่เอกสารรูปแบบอื่นด้วยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา80 10ครับแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการร่วมรับผิดกับบริษัทและเจ้าของหลักทรัพย์ในกรณีที่ข้อความในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83วงเล็บ3 11ครับแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจในการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา

เพิ่มหมวด 4/1 ผู้ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุนมาตรา 152/1 ถึงมาตรา 152/31 15ครับแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกอบกิจการของตลาดหลักทรัพย์และยกเลิกการซื้อขาดยกเลิกการชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา155มาตรา178มาตรา181มาตรา199และมาตรา200และให้ยกเลิกมาตรา170วงเล็บ6มาตรา179วรรค2และส่วนที่5การชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของหมวด5ตลาดหลักทรัพย์มาตรา201มาตรา202และมาตรา203 16ครับปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์แก้ไขเพิ่มเติมหมวด6ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์มาตรา204มาตรา218 17ครับแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสำนักหักบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา222เพิ่มมาตรา 222/1 มาตรา 222/2 มาตรา 223/5 วรรค 2 18ครับแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ของผู้ฝากหลักทรัพย์หรือลูกค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับตลาดหลักทรัพย์แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา225วรรค1และวรรค2และมาตรา226 19ครับแก้ไขเพิ่มเติมให้สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์สามารถนำเงินหรือรายได้ไปลงทุนในตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์บางประเภทได้เพิ่มเติมมาตรา236/1ครับ20ครับเพิ่มการกำกับดูแลให้ผู้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนเพิ่มหมวด 7/1 ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนมาตรา 237/1 ถึงมาตรา 237/13 21ครับแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำการชำระเงินแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 244/6 22แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกรรมเพื่อครอบงำกิจการให้รวมถึงทรัสต์แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา245มาตรา250มาตรา250/1และมาตรา259และให้เพิ่มมาตรา258/1ครับ23แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกลต.ให้ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุนและผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนรวมถึงมีอำนาจในการตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา264 24ครับกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกลต.มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีความผิดบางประเภทเพิ่มเติมมาตรา 266/2 และมาตรา 266/3 25ครับแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษทางอาญาและการเปรียบเทียบความผิดแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 267/1 มาตรา 270 มาตรา 271มาตรา 282 มาตรา 283 มาตรา 285 ทวิมาตรา 285 ตรีมาตรา 287 มาตรา 288 มาตรา 289 มาตรา 290 มาตรา 292 มาตรา 298 และมาตรา 317 วรรค 1ยกเลิกมาตรา 273 มาตรา 275/2 มาตรา 279 มาตรา 281/4 มาตรา 281/5 มาตรา 281/6 มาตรา 281/8 มาตรา 281/9 มาตรา 284 มาตรา 285 มาตรา 286 มาตรา 286 ทวิมาตรา 293 และมาตรา 200

195และเพิ่มมาตรา289/1มาตรา289/2มาตรา289/3มาตรา290/1มาตรา290/2มาตรา290/3มาตรา295/1มาตรา295/2มาตรา295/3และมาตรา295/4 26ครับกำหนดมาตรการปรับเป็นพินัยเพิ่มหมวด12/2มาตรการปรับเป็นพินัยมาตรา317/15ถึงมาตรา317/43เหตุผลโดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปและไม่รองรับต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนอกจากนี้มีบทบัญญัติบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเรื่องเดียวกันและแนวทางการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากลประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรสมควรปรับปรุงการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตลาดทุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นรวมทั้งการนำกระบวนการในการสอบสวนร่วมมาใช้ในการดำเนินการสอบสวนความผิดบางประเภทที่มีผลกระทบต่อระบบตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ฉบับที่2ครับร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับที่พ.ศ.หลักการครับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพ.ศ. 2546ดังต่อไปนี้ครับ1เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุนเพิ่มมาตรา 6/1 และมาตรา 6/2 2แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกลต.และสำนักงานกลต.แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 9/2 และมาตรา 14/1 3เพิ่มหลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ถือหุ้นหรือผู้รับประโยชน์จากหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา25และมาตรา26 4ครับแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินและงบการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา27มาตรา28และมาตรา30วรรค1 5ครับเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับบุคคลในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มหมวด 2/1 บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 6แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับประโยชน์จากหุ้นกรรมการและผู้บริหารของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักงานและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา59มาตรา60มาตรา61มาตรา62และมาตรา89และเพิ่มมาตรา 59/1 และมาตรา 62/1 7ครับกำหนดให้ข้อมูลที่สำนักงานกลต.กล่าวโทษผู้กระทำความผิดเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาและเพิ่มให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกลต.มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีความผิดบางประเภทเพิ่มมาตรา 107/1 มาตรา 107/2 และมาตรา 107/3 ครับ 8 แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ

0: ทางปกครองแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา115มาตรา116และมาตรา118และเพิ่มมาตรา116/1เหตุผลโดยที่พระบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพ.ศ. 2546มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานสภาพการในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปและไม่รองรับต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเรื่องเดียวกันและแนวทางการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากลประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรสมควรปรับปรุงการกำหนดดูแลการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตลาดทุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นรวมถึงนำกระบวนการในการสอบสวนร่วมมาใช้ในการดำเนินการสอบสวนความผิดบางประเภทที่มีผลกระทบต่อระบบตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นต้องตาพระราชบัญญัตินี้ฉบับที่3ครับร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนฉบับที่พ.ศ.หลักการครับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนพ.ศ. 2550ดังต่อไปนี้ครับ 1. เพิ่มเติมบทนิยามคำว่าคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 3. 2. เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุนเพิ่มมาตรา 5/1 และมาตรา 5/2 3. ครับแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อรองรับการออกประกาศโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 6. 4. ครับแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกลต.แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 วงเล็บ 2 เหตุผลฮะโดยที่พระบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนพ.ศ. 2550มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปและไม่รองรับต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วสมควรนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตลาดทุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ฉบับสุดท้ายครับฉบับที่4ครับร่างเพิ่มยัดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลพ.ศ. 2561พ.ศ.หลักการครับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลพ.ศ. 2561ดังต่อไปนี้ 1. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกลต.และรัฐมนตรีแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 10 วงเล็บ 2 และมาตรา 26 วรรค 2 2. กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกลต.มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีความผิดบางประเภทเพิ่มมาตรา 54/1 และมาตรา 54/2 เหตุผลโดยที่พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรสมควรนำกระบวนการในการสอบสวนร่วมมาใช้ในการดำเนินการสอบสวนความผิดบางประเภทที่มีผลกระทบต่อระบบทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงจะเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีได้เสนอหลักการและก็เหตุผลของร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับไปแล้วนะครับผมจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกได้มีการอภิปรายนะครับซึ่งขณะนี้มีผู้ลงชื่อในส่วนของฝ่ายค้าน6ท่านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาล9ท่านนะครับเชิญท่านแรกท่านการดีเลียวไพโรธครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันขอ ร่วมอภิปรายวาระ1ของพรบแก้ไขเพิ่มเติมพรกการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะดิฉันรอกฎหมายนี้มานานขออนุญาตเท้าความจริงๆดิฉันกับเพื่อนสมาชิกท่านก่อนเนี่ยก็เคยเริ่มเรื่องของ ICO Portal ขออนุญาตที่เอ่ยนามค่ะไม่ได้มีอะไรเสียหายเรื่องดีๆทั้งนั้นมาตั้งแต่ปี2017แล้วเราจำได้ว่าวันนั้นเราตื่นเต้นมากกับการมีพรก.สินทรัพย์ดิจิตอลแล้วเราก็รู้ว่านักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศไม่ได้กลัวกฎหมายเขาดีใจที่ประเทศไทยเริ่มมีการบังคับใช้นี้ขึ้นมาแต่ประเด็นก็คือว่าค่ะการที่มีกฎหมายขึ้นมาแต่ที่สำคัญนั้นเนี่ยโจทย์ใหญ่เราจะสร้างตลาดจริงได้อย่างไรเราเริ่ม ICO Portal ในความคิดในวันนั้นแต่เราก็ตัดสินใจว่าถ้ากฎหมายยังมองด้วยเลนส์แบบเดิมคือการระดมทุนแบบสินทรัพย์รูปแบบเดิมแบบหุ้นแบบหลักทรัพย์ไม่น่าจะเกิดจริงๆแล้วเราก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเกณฑ์ที่ผ่านมาในอดีตไม่ได้เอื้อให้เกิดนวัตกรรมมากนักไม่ได้เอื้อให้เกิดการเติบโตของสตาร์ทอัพเล็กๆที่ต้องการที่จะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีใจแล้วก็ขอมีส่วนร่วมในการทั้งอภิปรายนะคะแล้วก็ขอเสนอแนะจากประสบการณ์ตรงที่พวกเรามีจากอุตสาหกรรมนี้โดยตรงค่ะประเด็นที่สำคัญค่ะท่านประธานคะพอเราพูดถึงการมีกฎหมายเนี่ยสิ่งที่เราต้องการโจทย์ใหญ่ของอุตสาหกรรมของเราก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ในประเทศไทยสามารถมีดีลดีๆได้ในการลงทุนดีลที่ดีสำหรับผู้ที่ระดมทุนและดีลที่ดีสำหรับนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยทำผ่านเข้ามาเนี่ยประสบการณ์ตรงอย่างดิฉันเองเนี่ยนอกจากทำตั้งต้น ICO Portal แล้วก็ได้มีโอกาสทำการdigital asset ในอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งควรจะเป็นทรัพย์สินที่ tokenize ได้ง่ายที่สุดเพราะว่าเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้มีกรรมสิทธิ์ชัดเจนแต่ปรากฏว่าตอนนั้นที่เริ่มทำก็พบว่ายากมากค่ะทั้งที่วันนั้นเนี่ยเรามาอยู่ในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรพรั่งพร้อมแล้วประเด็นแรกในรูปแบบเดิมข้อแรกต้นทุนการระดมทุนในเทคโนโลยีแบบนี้ที่ถูกจะออกแบบมาให้ลดตัวกลางมันควรจะเป็นต้นทุนที่ถูกลงแต่ปรากฏว่าต้องผ่านตัวกลางหลายชั้นหนักขึ้นไปกว่าเดิมหรือเพลอไม่อย่างน้อยเนี่ยไม่น้อยไปกว่ากระบวนการเดิมเลยค่ะทำให้ต้นทุนระดมทุนของเรายังสูงมากประเด็นที่2เงื่อนไขก็ยังซับซ้อนต้องผ่านหลายขั้นตอนหลายผู้เกี่ยวข้องแต่ต้องเนื่องจากในวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยกระบวนการที่ทำให้อีโคซิสเต็มต่างๆที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ครบถ้วนและประเด็นที่3สำคัญที่สุดค่ะพอเราตลาดไม่ค่อยมีดีลลงทุนดีๆที่มีคุณภาพสูงถูกต้องตามเกณฑ์สิ่งที่เราเห็นคนที่ทำสำเร็จเยอะแยะทั่วไปซึ่งเป็นที่รู้เรื่องกันสำหรับนักลงทุนต่างประเทศก็คือว่าดีลที่ไม่ได้ผ่านจากก.ล.ต.นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นดิฉันจึงขอใช้โอกาสนี้เนี่ยเอาประสบการณ์มารวบรวมมัดรวมกันแล้วขอเสนอเป็นกระบวนการแนวคิดนะคะเวลาที่เรามีจากไปจากนี้ในการตั้งกรรมการวิสามัญจากนี้เนี่ยผ่าน3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกค่ะเรื่องของตลาดเราจะต้องมีการสร้างตลาดที่ดีขออนุญาตสไลด์ถัดไปนะคะในวันที่เรามีโทเค็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ใน tokenization economy หรือกลุ่มเศรษฐกิจนั้นจริงๆค่ะดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างเราต้องขอกราบขอโทษท่านประธานและเพื่อนสมาชิกที่มีศัพท์เทคนิคเยอะนะคะอย่างเช่นตลาดของ real world asset tokenization หรือที่แปลว่ากระบวนการการนำสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงในโลกใบนี้ทางกายภาพแปลงให้เป็น digital tokens จะเรียนว่าในสิ่งนี้เนี่ยตั้งแต่กระบวนการที่เริ่มสรรหาสินทรัพย์จริงการออกการเก็บการรักษาตลอดจนการซื้อขายตลาดรองไปจนถึงการชำระราคาสิ่งนี้ตั้งหากค่ะว่าเราควรจะมองให้เป็นการครบลูปเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ของทั้งผู้ที่ต้องการที่จะระดมทุนและเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการที่จะลงทุนด้วยว่าง่ายๆตอนออกก็ยากแล้วพอออกมาแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดดีลที่มันดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าให้มันมีดึงดูดคนที่จะลงทุนทั้งในและต่างประเทศดิฉันก็ต้องเรียนว่ายากเลยค่ะเพราะว่าการที่จะทำแบบนี้เนี่ยต้นทุนมันไม่ได้ต่ำลงเพราะฉะนั้นอัตราค่าตอบแทนก็ต้องถึงสูงขึ้นและในขณะเดียวกันพออัตราตอบแทนสูงขึ้นก็เป็นภาระให้กับผู้ออก ออกโทเค็นนั้นอีกทีเหมือนกันแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่ามันถึงไม่เกิดมากมันจะเกิดแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองในระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นประเด็นที่น่าเสียดายดิฉันจึงมีข้อเสนอนะคะว่าแทนที่จะเป็นกฎหมายแบบ one size fit all คือทุกคนเหมือนกันต้องผ่านกระบวนการเหมือนกันหมดลองมองในลักษณะของReal World Asset Organization ที่มี fast track ก็คือว่าสำหรับเอกสารโครงสร้างมาตรฐานสำหรับสินทรัพย์คุณภาพสูงเราสามารถมีกระบวนการที่ทำได้เร็วได้ว่าง่ายๆก็คือพยายามที่จะผลักให้ดีลที่มีคุณภาพดีๆออกไปในตลาดได้มากขึ้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ทั้งของผู้ที่ระดมทุนและผู้ที่กำลังที่จะลงทุนด้วยเช่นเดียวกันประเด็นที่สองที่อยู่ในการแก้ไขตรงนี้คือการใช้อำนาจยกเว้นค่าธรรมเนียมในร่างนี้ก็จะกลายเป็นนโยบายจริงแต่ว่าแผนกฎหมายระดับรองที่แนบมายังประกาศค่าธรรมเนียมแบบไม่มีกรอบเวลานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะอยากต้องการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและประเด็นที่3ค่ะถ้าเรากำลังจะพูดถึง Real World Asset Organization สิ่งแรกที่พวกเราอยากเห็นจังเลยว่าอาจจะต้องมีการนำร่องมาอย่างเช่นการนำสินทรัพย์ภาครัฐมาเริ่ม tokenize เป็นชุดแรกๆแล้วทำให้การสร้างสินค้าหรือดีลการลงทุนคุณภาพสูงสร้างความเชื่อใจมั่นใจในตลาดที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งในเรื่องของการสร้างตลาดให้มีความเชื่อมโยงกันมากที่สุดนะคะประเด็นที่สองค่ะก็คือเรื่องของเงินละเงินและระบบราคาก็จะต้องไปด้วยกันวันนี้ค่ะมันจะมีการส่วนแยกสักนิดหน่อยบางอย่างอยู่บนเชนแต่ว่าต้องทำเซตเมนต์ออฟเชนคือต้องเอามาทำในลักษณะของการจ่ายข้อมูลเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆข้างนอกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการแนวคิดของ Asset กับ Money เนี่ยจะต้องเดินไปด้วยกันจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็มีต่อยอดไปสู่แบบนี้ค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยเราน่าจะต้องเริ่มออกแบบ stablecoin นะคะที่อยู่ภายใต้การกำกับเพื่อที่จะเชื่อมกับระบบธนาคารแล้วก็ทำให้การชำระบนเชนหรือ on-chain settlement นั้นเนี่ยเกิดได้จริงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะยิ่งเรื่องเป็นเรื่องของยิ่งเป็นเรื่องของเงินยิ่งต้องมีกติกาที่ชัดเจนเรื่องของเงินทุนสำรองสิทธิการไถ่ถอนแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญดิฉันคิดว่าในระดับต่อไปก็อยากที่จะเห็นภาพว่ากลต.กับธนาคารประเทศแห่งประเทศไทยจะทำแผนร่วมกันในเรื่องนี้แล้วก็มองเป็นโครงสร้างพื้นฐานกันมากยิ่งขึ้นมาสู่ประเด็นที่3ค่ะนั่นคือเรื่องของการบริหารการจัดการการมีกฎหมายที่ดีที่จะดูแลประชาชนค่ะร่างนี้เนี่ยทำขึ้นให้มีการสอบสวนที่ดีขึ้นดิฉันก็สนับสนุนนะคะแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องการการถ่วงดุลที่ชัดเจนค่ะสินทรัพย์ดิจิทัลมีธรรมชาติของมันที่ต่างกับสินทรัพย์เดิมนั่นก็คือว่าการถูกออกโอนถ่ายออกไปเพียงไม่กี่นาทีจากวอลเล็ตจากกระเป๋าเงินของเราอาจจะอยู่ต่างประเทศการสร้างเว็บไซต์ปลอมเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายในระดับนาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรากำลังจะพูดถึงการคุ้มครองประชาชนก็ควรจะเริ่มตั้งแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโดยมองเป็น5ชั้นหรือ5วงจรด้วยกันก็คือ1การตรวจสอบ2มีระบบการแจ้งเตือนที่ทันท่วงทีจะใช้เวลาในมาตรฐานเดียวกันกับหลักทรัพย์ปกติทั่วไปคงไม่ได้เพราะครั้งนี้เนี่ยเรานับเป็นรายนาทีก็อาจจะยังช้าไปอาจจะต้องการแจ้งเตือนในระดับวินาทีหรือนาทีเลยด้วยซ้ำไปนะคะการแจ้งเหตุการสอบสวนและการติดตามเยียวยาค่ะเป็นสิ่งที่เราก็เห็นบางประเทศอย่างเช่นที่Vara นะคะ Virtual Asset หน่วยงานที่ดูด้านนี้ของดูไบเขาก็มีการพูดคุยทางด้านนี้ด้วยเช่นเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วก็การจัดการค่ะดิฉันเห็นว่าร่างพ.ร.ก.ตั้งแต่2561เริ่มที่จะมีการรับฟังเพื่อที่จะทำพ.ร.บ.อันนี้ตั้งแต่ปี2563เรากำลังพูดถึงระยะเวลา 6-8 ปีกว่าจะมาถึงวันนี้เลยทีเดียวนะคะดิฉันคิดว่าถ้าเราอยู่ในโลกบล็อกเชนโลกเทคโนโลยีเราจะรู้ว่า5ปีผ่านไปเนี่ยมันแทบจะกลายเป็นยุคจูราสสิกพาร์คเลยทีเดียวก็คือว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหมดแล้ววิธีคิดวิธีการทำดีลวันนี้เนี่ยถ้าเรายังพูดเรายังใช้โมเดลเหมือน ICO Portal รูปแบบเดิมที่เราเคยคุยกันมาดิฉันว่าเราตามตลาดไม่ทันแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากที่จะสนับสนุนนะคะในเรื่องของการที่จะรับฟังแล้วก็ดูในเรื่องของทิศทางเทคโนโลยีให้ดีขึ้นสุดท้ายค่ะ อยากที่จะสรุปว่าดิฉันเองรับหลักการร่างกฎหมายนี้แต่ก็ขออยากจะฝาก3ประเด็นไปในการพูดคุยต่อนะคะก็คือในเรื่องของจะออกแบบยังไงให้เกิดตลาดได้จริงจะออกแบบอย่างไรให้ทั้งเงินและระบบการชำระ stablecoin นั้นเกิดขึ้นได้จริงและอันที่3จะออกแบบอย่างไรเรื่องของการจัดการและกฎหมายเพื่อเอื้อและป้องกันประชาชนได้แท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านจักรภพเพ็ญแขครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับผมขออนุญาตที่จะเริ่มต้นแสดงความยินดีที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติหลายฉบับที่มีความผูกโยงกันที่คำว่าการบริหารจัดการสินทรัพย์ในปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมดนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงกฎหมายหลายฉบับหลายท่านก็ได้อภิปรายใช้คำศัพท์เทคนิคต่างๆเยอะแต่ความจริงแล้วเรากำลังพูดถึงคำเดียวคือการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทยตลาดทุนนั้นหมายถึงทุนโลกนะครับไม่ได้หมายถึงเฉพาะทุนไทยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงไปของเครื่องมือและนวัตกรรมทางการเงินที่ทำให้ดูเหมือนกับมีความใหม่เข้ามาจริงๆแล้วมันก็เป็นการเปลี่ยนฉบับใหม่ของของเดิมเท่านั้นเองอย่างที่มีคนพูดไว้ว่าของใหม่ในโลกนี้มีเพียงอย่างเดียวคือประวัติศาสตร์ที่เรายังอ่านไม่พบท่านประธานที่เคารพครับการพัฒนาตลาดทุนนั้นต้องกระทำด้วยอะไรวันนี้เรามาพูดในสภานิติบัญญัติแห่งชาติเราก็พูดถึงเรื่องกฎหมายทั้งการสร้างกฎหมายใหม่และการแก้ไขกฎหมายเดิมวันนี้มีการพูดถึงเรื่องของตลาดทุนในหลายมิติแยกก็เป็นเรื่องของหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ฉบับหนึ่งเรื่องของ trust เพื่อใช้ในธุรกรรมก็อีกฉบับหนึ่งเรื่องของการแก้ไขพระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชกำหนดธุรกิจหรือธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลก็อีกฉบับหนึ่งสิ่งที่ผมห่วงเป็นประการแรกก็คือว่าในผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเราคนไทยด้วยกันว่าต้องมีการพัฒนาตลาดทุนนั้นการจำแนกว่าเป็นหลายฉบับกฎหมายนั้นอาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติทั้งหมดนี้กระผมอยากจะฝากเรียนถามไปยังผู้ที่มีส่วนในการยกร่างด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีแผนอยู่ในใจอย่างไรไหมในการที่จะบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้คำว่าตลาดทุนเพราะถ้าหากว่าเรามีกฎหมายในอนาคตเหล่านี้ในลักษณะที่แยกออกเป็นฉบับไปเนี่ยท่านประธานก็คงนึกภาพในอนาคตออกนะครับว่าเมื่อมีการพูดถึงสินทรัพย์ดิจิตอลในกรอบของตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ก็จะมีคนชี้บอกนู่นไปพูดที่กฎหมายสินทรัพย์ดิจิตอลพอจะมาพูดที่กฎหมายสินทรัพย์ดิจิตอลก็บอกให้ไปดูกรอบที่หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนโยนกันไปโยนกันมาอย่างนี้และการพัฒนาตลาดทุนในประเทศไทยจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนั่นคือประการแรกประการที่2นั้นเราชี้ปัญหาแล้วก็ต้องเสนอทางแก้ปัญหากระผมคิดว่าต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมบางอย่างในการที่จะบังคับใช้กฎหมายในอนาคตเหล่านี้ร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันและมีประสิทธิภาพหน่วยงานของเรามีอยู่แล้วครบครับโดยเฉพาะ7หน่วยหลักกลต.ปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรสำนักงานบริหารข้อมูลส่วนตัวต่างๆเหล่านี้ก็มีครบถ้วนรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยหน่วยงานหลักเหล่านี้มีหน้าที่อยู่แล้วในการทำหน้าที่แบ่งแยกกันไปในเรื่องของทุนที่เข้ามาสู่เมืองไทยและออกไปจากเมืองไทยเรากำลังพูดถึงงานเดิมที่มีการเพิ่มรายละเอียดเข้าไปใหม่ท่านประธานที่เคารพครับประการต่อมาก็คือว่าอย่าไปหลงตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเราพูดถึงโทเค็นเพื่อการลงทุนเราพูดถึงโทเค็นเพื่อการบริการเราพูดถึงเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเรากำลังหลงโอกาสที่จะมองเห็นว่าแต่ละอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของธุรกรรมคนละแบบที่มีความเสี่ยงคนละอย่างล้มพรางใหญ่ที่สุดในการออกกฎหมายนี้หรือในการบังคับใช้กฎหมายนี้คือการมองว่าสินทรัพย์ดิจิตอลนั้นเหมือนกันสินทรัพย์ดิจิตอลไม่เหมือนกันครับท่านประธานครับมีวัตถุประสงค์ในการคิดค้นขึ้นมาก็ต่างกันมีความเสี่ยงในการที่จะประเมินก็ต่างกันเพราะฉะนั้นผมหวังว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะมองเห็นจุดที่สำคัญตรงนั้น แล้วก็เตรียมกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในทางที่ยึดเอาแกนกลางของสินทรัพย์นั้นเป็นหลักไม่ใช่เทคโนโลยีที่มันเป็นเปลือกหุ้มอยู่ข้างนอกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับเรากลับมาที่หลักเดิมท่านประธานครับคือการประเมินความเสี่ยงไม่ว่าจะมาในรูปไหนก็ตามจะชื่ออะไรภาษาอะไรก็ตามมันต้องประเมินว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วการรับมือก็ย่อมจะต่างกันไปเพราะนั่นหมายถึงความเสี่ยงในตลาดทุนในประเทศไทยของเราเพราะนั้นการแบ่งแยกกฎหมายเป็นหลายฉบับเนี่ยขอให้ระวังนิดหนึ่งว่าจะมีปัญหาในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยและไม่เกิดช่องว่างให้คนอื่นเนี่ยแทรกเข้ามาใช้ประโยชน์จากเรื่องได้โดยง่ายท่านประธานครับตลาดทุนนั้นตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าเราต้องการจะมีส่วนแบ่งในการตักทุนของโลกเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเพื่อเราจะเอาทุนเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรม SME ต่างๆตามที่เราเห็นสมควรแต่พร้อมกันนั้นเราก็ไม่อยากได้เชื้อโรคของทุนโลกเข้ามาด้วยเชื้อโรคของทุนโลกนั้นก็คือการฟอกเงินเถ่าและเงินสกปรกทั้งหลายต่างๆรูปแบบแต่ขณะเดียวกันกฎหมายต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะออกขึ้นมาเพื่อจะไม่ไล่จับคนใดหรือเรื่องใดโดยเฉพาะแต่เพียงอย่างเดียวแต่ควรจะจัดระบบทั้งหมดสำหรับผู้ร้ายในปัจจุบันและผู้ร้ายในอนาคตด้วยในแง่ของการตั้งกันลังท่านประธานที่เคารพครับเรื่องของตลาดทุนนั้นกระผมไม่สามารถจะตอกย้ำถึงความสำคัญได้อย่างเพียงพอก็อยากจะยืนยันตรงนี้กันง่ายๆซื่อๆว่าสำคัญสำหรับอนาคตของชาติตลาดทุนคืออนาคตของชาติถ้าเราไม่เปิดรับตรงนี้เราก็ไม่ฉลาดแต่ถ้าเราเปิดรับตรงนี้โดยไม่มีเครื่องมือที่จำเป็นในการตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนหรือเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ระบบทุนของไทยโดยผ่านกลไกทุนใหม่ๆเหล่านี้เราก็จะกลายเป็นคนที่เปิดประตูให้โจรเข้าบ้านแทนตลาดทุนจำเป็นสำหรับเมืองไทยแต่คำว่าดาบสองคมยังน้อยเกินไปครับสำหรับเรื่องตลาดทุนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ากระผมอยากจะให้ระวังถึงความยั่วยวนที่จะตั้งหน่วยงานใหม่ๆเพราะเห็นว่าดิจิทัลแอสเซทหรือสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันเป็นของใหม่หลายคนอาจจะตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาดูแลความจริงหน่วยงานของเราที่มีแต่เดิมทำหน้าที่ได้ครับเพียงแต่ว่าต้องปรับหน้าที่ปรับวิธีการกันใหม่สร้างระบบการเชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งเดียวกันใหม่ให้มีประสิทธิภาพตลาดทุนนั้นถ้าพูดกันโดยตรงท่านประธานครับอาจจะเป็นทางออกสำหรับเครื่องมือด้านอื่นของประเทศไทยที่มันมีลักษณะทำงานไม่มีประสิทธิภาพมีลักษณะช่อฉนมีลักษณะที่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มคนหรือว่าบรรษัททำให้คนที่ต้องการทุนเพื่อจะไปทำงานดีๆนั้นไม่สามารถจะได้สินเชื่อหรือว่าทุนที่จะไปทำงานได้ตามระบบทุนนิยมเสรีที่เราประกาศว่าเราเป็นเพราะตลาดทุนเนี่ยมันจะเป็นทางออกอันหนึ่งมันจะเป็นยาแก้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำในวันนี้ถึงแม้จะมีคำวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างแต่มีความสำคัญต้องทำต่อไปครับผมให้กำลังใจกับคณะรัฐมนตรีและทุกท่านที่เสนอร่างกฎหมายนี้เข้ามาเพื่อเราจะได้ประสานร่างเหล่านี้เข้าด้วยกันแต่อย่างที่เรียนท่านแล้วนะครับว่านี่คือโลกที่มีเครื่องมือใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ความจะเครื่องมือใหม่เหล่านั้นก็มีคำเดียวเหมือนกันที่ผูกด้วยกันคือคำว่าอินเทอร์เน็ตทุกอย่างนั้นก็ผ่านระบบนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าทุนนี้มาเร็วทุนนี้ทำให้การสมมุติกลายเป็นจริงทุนนี้กลายเป็นการโฆษณาในระดับสูงสุดเท่าที่สันดานมนุษย์จะเป็นไปได้เราก็ต้องสร้างเครื่องมือในการป้องกันไม่ให้ความถูกยั่วยวนหรือความเปราะบางเหล่านี้เนี่ยกลายมาเป็นสิ่งที่ทำร้ายเราได้สรุปแล้วนะครับท่านประธานครับเราจะมีกฎหมายกี่ฉบับก็ตามผมคิดว่าก็มีข้อดีในความลึกในความละเอียดรอบคอบที่จะดูในแต่ละเรื่องแต่กลไกสำคัญในเรื่องนี้คือการเชื่อมโยงงานทุกอย่างภายใต้ทุกกฎหมายไม่ว่าจะสร้างใหม่หรือแก้ไขเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันถ้าหากว่าความเข้าใจของหลายคนเป็นจริงว่าที่ทำเป็นจิ๊กซอว์พาซเซิลแตกเป็นชิ้นๆตรงนี้เพื่อต้องการจะซ่อนมีดเล่มเดียวคือดิจิทัลแอสเซทหรือธุรกิจดิจิตอลก็ได้โปรดอย่าทำแบบนั้นเพราะว่าการบริหารจัดการธุรกิจดิจิตอลนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรต้องทำอย่างโปร่งใสแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าทำให้กลายเป็นเครื่องมือของชนชั้นนำหรือผู้มีการศึกษาเท่านั้นชาวไร่ชาวนาแรงงานต้องรู้จักคำว่าทุนนี้เพื่อที่เขาสามารถที่จะวางแผนชีวิตเขาให้มาสัมพันธ์กับการได้ทุนนี้ ไปพัฒนาชีวิตของเขาด้วยท่านประธานที่เคารพครับนี่คือกฎหมายที่สำคัญในเวลาที่สำคัญขอให้เราทำอย่างถูกต้องเถอะขอบพระคุณครับ
1: ท่านกิติกรบรรณเพศัตครับ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปิติกรบรรณเพศัตครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้วยขวางวังทองหลางกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนครับวันนี้ขอร่วมอภิปรายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนทั้ง4ฉบับครับในมุมมองที่ผมเห็นว่าสำคัญที่สุดครับนั่นคือเรื่องความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทยหากเราดูข้อมูลสถิติย้อนหลังนะครับในภูมิภาคอาเซียนมูลค่าตลาดหุ้นของประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นที่ใหญ่อันดับ1มาก่อนแต่ตอนนี้เราตกมาอยู่ที่อันดับ3นะครับเป็นรองสิงคโปร์และก็อินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วถามว่าทำไมตลาดทุนไทยถึงซบเซาได้ขนาดนี้ครับปัจจัยทางเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับแต่ปัจจัยที่ส่งผลร้ายแรงที่สุดครับคือวิกฤตความเชื่อมั่นตลาดทุนไม่ใช่เพียงแค่ตลาดที่ซื้อขายหุ้นครับแต่เป็นตลาดที่เปลี่ยนเงินออมของประชาชนให้กลายเป็นเงินทุนของภาคธุรกิจครับเปลี่ยนเงินทุนเหล่านี้ของประเทศให้เกิดการลงทุนเกิดการจ้างงานและการเติบโตของเศรษฐกิจไทยแต่ถ้าคนไม่กล้ามาลงทุนบริษัทไม่อยากเข้าตลาดหลักทรัพย์นักลงทุนต่างชาติไม่ให้ความเชื่อมั่นแล้วตลาดทุนจะเติบโตได้อย่างไรดังนั้นครับปัญหาไม่ใช่เพียงแค่ว่าตลาดหุ้นขึ้นหรือลงครับแต่เราต้องถามว่าทำไมเงินลงทุนเหล่านี้ถึงย้ายไปอยู่ที่ตลาดอื่นมากขึ้นแล้วเราจะทำยังไงครับให้ตลาดทุนไทยเนี่ยกลับมาเป็นตลาดที่นักลงทุนเชื่อมั่นและอยากเข้ามาลงทุนเป็นอันดับแรกแน่นอนครับมีสาเหตุหลายอย่างครับทั้งเศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ไม่สอดคล้องกับธุรกิจในอนาคตเงินทุนต่างชาติที่เคลื่อนย้ายตามปัจจัยโลกแต่เรื่องหนึ่งที่เรามองข้ามกันไม่ได้อย่างที่พูดไว้ครับนั่นก็คือ trust ครับหรือความเชื่อมั่นนั่นเองการลงทุนมีความเสี่ยงครับหุ้นขึ้นได้ลงได้ครับธุรกิจประสบความสำเร็จได้ครับล้มเหลวได้แต่สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนไม่ควรต้องแบกรับเลยครับก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตและก็การหลอกลวงในตลาดหุ้นบ้านเราที่ผ่านมาครับเราเห็นมีหลายคดีครับที่เกิดขึ้นกับตลาดทุนบ้านเราครับไม่ว่าจะเป็นการปั่นราคาหุ้นการสร้างปริมาณซื้อขายแบบเป็นเท็จครับการรายงานงบการเงินทำข้อมูลทางการเงินที่เป็นเท็จครับการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ครับมีการใช้ข้อมูลภายในครับหรือที่รู้กันว่าในนามของ Insight Trader นะครับกรณีเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงทุกบริษัทในประเทศไทยจะทำพฤติกรรมเหล่านี้ครับแต่ท่านทราบไหมครับว่าเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเพียงแค่บริษัทนั้นบริษัทเดียวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแค่นั้นครับมันส่งผลกระทบไปถึงความเชื่อมั่นของทั้งระบบในตลาดทุนไทยเรานักลงทุนรายย่อยครับจำนวนมากไม่มีข้อมูลเท่าผู้บริหารไม่มีข้อมูลเท่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ได้ใกล้ชิดกับบริษัทเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักเลยของกฎหมายเกี่ยวข้องกับตลาดทุนจึงไม่ใช่การทำให้การลงทุนไม่มีความเสี่ยงครับแต่ต้องทำให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกิดจากธุรกิจและกลไกตลาดไม่ใช่เกิดจากมีใครบางคนโกงกติกาขึ้นนี่คือเหตุผลที่ผมมองว่าทำไมร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้ไม่ถูกมองเป็นเพียงการแก้ถ้อยคำทางกฎหมายครับควรมองเป็นการแก้ไขแบบอีโคซิสเต็มใหม่ของตลาดทุนไทยร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับครับมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์การเพิ่มอำนาจในการสอบสวนร่วมครับการปรับโครงสร้างของบทลงโทษผมขอแบ่งประเด็นสำคัญออกเป็น4เรื่องครับเรื่องที่1ครับกฎหมายต้องตามเทคโนโลยีให้ทันเพราะว่ากฎหมายที่ล้าหลังเทคโนโลยีครับจะทำให้ทั้งผู้ประกอบการและก็นักลงทุนมีต้นทุนที่สูงขึ้นครับและทำให้ประเทศไทยเราแข่งขันกับตลาดทุนต่างชาติได้ยากเรื่องที่2ครับเราต้องกำกับดูแลคนที่อยู่หลังระบบไม่ใช่เฉพาะตัวบริษัทเท่านั้นครับปัจจุบันครับกรต.กำหนดมีอำนาจกำกับเพียงแค่ผู้สอบบัญชีครับแต่ว่ายังไม่มีอำนาจในการกำกับสำนักงานสอบบัญชีครับร่างกฎหมายฉบับที่กำลังเสนออยู่นี้ครับกำลังเพิ่มอำนาจให้กรต.สามารถกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีได้ด้วยครับแล้วเราต้องยกระดับครับการกำกับผู้ให้บริการสำคัญสำคัญครับเช่นที่ปรึกษาทางการเงินครับผู้ประเมินมูลค่าครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในธุรกิจหลักทรัพย์ เรื่องที่3ครับกฎหมายต้องสามารถหยุดสร้างความเสียหายให้ทันก่อนที่ความเสียหายจะลุกลามครับท่านประธานในตลาดทุนครับความเร็วในการบังคับใช้กฎหมายมีความสำคัญไม่แพ้กับความถูกต้องของกฎหมายเรื่องที่4ครับกฎหมายต้องทำให้การบังคับใช้รวดเร็วขึ้นครับมีการเสนอให้พนักงานกรต.ครับมีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือว่า DSI ในคดีที่มีผลกระทบสูงครับหรือ High Impact Case ครับท่านประธานครับผมคิดว่าโจทย์ของประเทศไทยในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทำอย่างไรให้มีคนเข้ามาซื้อหุ้นมากขึ้นแต่ต้องถามให้ลึกไปกว่านั้นครับว่าทำอย่างไรให้นักลงทุนเชื่อว่าเมื่อเข้ามาในตลาดทุนไทยแล้วกติกาจะปกป้องเขาอย่างเท่าเทียมเพราะถ้าเราต้องการเงินทุนจากทั่วโลกครับเราต้องแข่งขันกันด้วยมากกว่าแค่ผลตอบแทนครับเราต้องทำให้เขาเชื่อได้ว่าตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือมีความโปร่งใสมีความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายครับและมีคุณภาพของสถาบันกำกับดูแลดังนั้นครับท่านประธานการปฏิรูปกฎหมายตลาดทุนจึงไม่ควรมีเป้าหมายเพียงแค่ทำให้กรต.มีอำนาจมากขึ้นแต่ต้องตอบคำถามได้ว่าอำนาจนั้นจะถูกใช้เพื่อทำให้นักลงทุนได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นอย่างไรสุดท้ายนี้ครับผมอยากฝากความคิดหนึ่งไว้กับร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับครับนักลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้แต่เขาไม่ควรต้องยอมรับความเสี่ยงจากการที่มีคนโกงกติกาถ้าเราทำให้ตลาดทุนไทยเป็นตลาดที่โปร่งใสเทคโนโลยีทันสมัยขึ้นการตรวจสอบเร็วขึ้นการบังคับใช้กฎหมายทันเหตุการณ์สิ่งที่เราได้กลับมาอาจไม่ใช่เพียงแค่ตลาดหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายมากขึ้นครับแต่คือความเชื่อมั่นของประชาชนกับตลาดหุ้นไทยและเชื่อมั่นว่าตลาดทุนเนี่ยครับจะทำหน้าที่สำคัญของมันได้อีกครั้งนึงครับเป็นแหล่งเงินทุนของธุรกิจเป็นทางเลือกในการออมและการลงทุนของประชาชนและเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยเราครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาลำดงเวชแล้วก็จะต่อด้วยท่านคงกิจรามศักดิ์นะครับถึงจะไปที่ท่านพันทิมน่วมเจิมครับเชิญท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาลำดงเวชครับ
5: ขอบคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมรู้สึกดีใจและชื่นชอบนะครับที่คณะรัฐมนตรีแล้วก็สำนักงานกลต.ได้นำเสนอแก้ไขกฎหมาย4ฉบับนะครับโดยอ่านจากรายงานเนี่ยก็คือทำให้เป็นดิจิทัลมากขึ้นนะครับช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้กลต.เนี่ยมีงานทำงานได้รวดเร็วขึ้นในแง่ของปัญหานักลงทุนที่ทำความไม่เหมาะสมนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือพยายามที่จะขอเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนอีกเรื่องนึงก็คือปรับระบบเป็นดิจิทัลซึ่งใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดทุนไทยก็ดูแย่ลงไปแล้วก็มีหลายท่านก็ไปโทษแบงก์ชาติมั่งกลต.บ้างว่าทำให้เสียความเชื่อมั่นเป็นเพราะว่าบางครั้งเวลามีผลเสียเกิดขึ้นเนี่ยกลต.ออกมาค่อนข้างช้านะฮะความจริงผมก็ได้เรียนท่านเลขาไปแล้วก็ท่านรองเลขาบางท่านที่มาณที่นี้ตัวผมเองเชื่อว่ากลต.มีหน้าที่ใหญ่ๆ2ประการประการแรกก็คือคุ้มครองผู้ลงทุนนะครับซึ่งก็ดูแล้วทำได้ดีมีกฎระเบียบมีต่างๆทำได้ดีแต่เรื่องที่สองคือเรื่องของการจัดการธุรกิจสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาที่ช่อฉนทุนเทานะหลอกลวงทางด้านบัญชีมากมายแล้วก็เวลาจัดการเนี่ยจัดการค่อนข้างไม่เร็วเท่าที่ทราบจากทางกลต.ก็คือว่าไม่ได้ร่วมเป็นพนักงานสอบสวน ในตรงนั้นและอีกอันหนึ่งก็คือไม่ดูแลได้เฉพาะผู้สอบตัวคนผู้สอบบัญชีแต่ไม่สามารถไปตรวจสอบบริษัทสอบบัญชีได้ท่านประธานครับก็ผมเห็นด้วยว่าหลักการของตลาดทุนไทยต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรมต้องคุ้มครองประชาชนผู้ลงทุนและสิ่งที่เราต้องถามในการแก้ไขปัญหาการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ก็คือเราแก้ไขเพื่อจับคนโกงได้เร็วขึ้นแต่ เราไม่ควรพยายามที่จะเพิ่มอำนาจเพิ่มระเบียบให้มากขึ้นก็ผมเห็นว่าปัญหาใหญ่ๆของตลาดทุนอันดับแรกๆเนี่ยนะฮะก็มีประมาณ3ประการเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายให้รวดเร็วและจริงจังในกรณีมีการสร้างราคาการใช้ข้อมูลภายในมีการหลอกลวงประชาชนในอดีตเวลาสอบสวนก็ออกมาช้าไปผู้ลงทุนก็เสียหายไปมากทำให้ 2-3 ปีมานี้เนี่ยเกิดความไม่เชื่อมั่นในการบริหารตลาดทุนนะครับเมื่อใช้เวลาจำนวนมากต่อให้สุดท้ายทำได้นะฮะหาคนมาลงโทษความเสียหายก็เกิดขึ้นไปแล้วหัวใจของการทำงานนี้จึงไม่ใช่เพียงเพิ่มโทษแต่ต้องทำกระบวนการตรวจสอบให้เร็วขึ้นมีหลักฐานชัดเจนและเป็นและผู้กระทำผิดรู้ว่าถ้าโกงตลาดทุนจะถูกดำเนินคดีอย่างรวดเร็วร่างแก้ไขครั้งนี้เองเสนอเครื่องมือเช่นการยับยั้งธุรกรรมชั่วคราวเมื่ออาจเกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนซึ่งสะท้อนว่าเดิมยังมีข้อจำกัดในเรื่องของความรวดเร็วในเรื่องนี้ประการที่สองผมเข้าใจว่าผู้กำกับตลาดทุนจะต้องรู้จักว่าเจ้าของกิจการเจ้าของหุ้นตัวจริงคือใครซึ่งมีปัญหามากใน2ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็ยังมีปัญหาโนมินีกันอยู่นะครับพอปัญหาเหล่านี้มีเนี่ยทำให้คนที่เกี่ยวข้องคนไทยที่เกี่ยวข้องในนั้นก็กล้าทำนะคนไทยก็ใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยฮะกล้าทำกล้าปกปิดว่ามีไม่ผู้ลงทุนเทาเข้ามาในบางบริษัทแม้ขายหุ้นในขณะนี้นะครับในตลาดทุนสมัยใหม่เนี่ยการถือหุ้นจะผ่านตัวแทนผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือผู้ให้บริการในต่างประเทศเราจึงต้องสามารถตรวจสอบถึง Ultimate Beneficial Owner หรือที่เรียกกันว่าผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงเพราะถ้าเรามองไม่เห็นเจ้าของที่แท้จริงเราก็อาจมองไม่เห็นการถือหุ้นไขว้แทนกันการร่วมมือกันสร้างราคาหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายข้อเสนอของกลต.ที่ให้ผู้บริการในต่างประเทศรายงานข้อมูลผู้ถือหุ้นที่แท้จริงจึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาอย่างจริงจังเรื่องที่3ครับคือเรื่องการเพิ่มความโปร่งใสแต่ไม่เพิ่มภาระให้คนสุจริตโดยไม่จำเป็นการนำหุ้นจำนวนมากไปจำนำไปค้ำประกันหรือไปวางในบัญชีมาร์จิ้นอาจสร้างความเสี่ยงต่อราคาหุ้นหากเกิดการบังคับขายจำนวนมากร่างกฎหมายจึงเสนอให้มีรายงานภาวะผูกพันที่มีนัยยะสำคัญซึ่งเป็นข้อมูลที่ประชาชนต้องรู้แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็ผมก็อยากจะให้ระวังว่ากลต.ไม่ควรคิดว่าการออกกฎหมายมากขึ้นคือการกำกับดูแลที่ดีขึ้นเสมอบริษัทดีๆผู้ประกอบการสุจริตและนักลงทุนทั่วไปไม่ควรต้องแบกรับภาระต้นทุนจากกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนหลักการของกฎหมายตลาดทุนจึงควรเรียบง่ายครับ3ประการ 1. คนสุจริตต้องทำธุรกิจได้สะดวก 2. ข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างโปร่งใส 3. คนโกงต้องถูกจับได้เร็วและลงโทษจริงจังถ้าแก้กฎหมายครั้งนี้ทำ3เรื่องนี้ได้กับผมก็ขอสนับสนุนอย่างยิ่งแต่ถ้าเป็นเพียงการเพิ่มอำนาจของหน่วยงานเพิ่มแบบฟอร์มเพิ่มขั้นตอนและเพิ่มต้นทุนให้ประชาชนโดยคนโกงยังหลบเลี่ยงกฎหมายได้เหมือนเดิมเราก็ต้องกลับมาถามคำว่าเราแก้กฎหมายเพื่อประชาชนและตลาดทุนหรือแก้เพื่อขยายระบบราชการให้ใหญ่ขึ้นสิ่งที่สำคัญที่กระผมอยากเสนอไว้ก็คือในการแก้ไขปัญหากฎหมายครั้งนี้คนสุจริตต้องทำธุรกิจได้สะดวกข้อมูลต้องโปร่งใสคนโกงต้องถูกจับได้เร็วขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านคงกฤษรามศักดิ์ครับ
6: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายคงกฤษรามศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต4พรรคภูมิใจไทยวันนี้กับผมขออภิปรายสนับสนุนในหลักการต่อร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด4ฉบับที่ทางครม.ได้เสนอเข้ามาซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่สำคัญต่อตลาดทุนไทยของเราครับท่านประธานเพราะจะเป็นกลไกในการกอบกู้ศรัทธาของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้กลับมาลงทุนในตลาดทุนไทยอีกครั้งท่านประธานครับถ้าเราพูดถึงคำว่าตลาดทุนจริงๆแล้วตลาดทุนหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของคนรวยเป็นเรื่องของคนที่เล่นหุ้นหรือว่าเป็นเรื่องของคนที่จบทางสายการเงินมาแต่จริงๆแล้วตลาดทุนเป็นแหล่งรวมเงินออมของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารกองทุนประกันสังคมกองทุนสหกรณ์หรือว่าตราสารหนี้อะไรก็แล้วแต่เงินเหล่านี้ครับท่านประธานล้วนแล้วแต่วนเวียนอยู่ในตลาดทุนไทยของเราทั้งสิ้นขอย้อนเวลากลับไปเมื่อ10ปีก่อนนะครับท่านประธานตลาดทุนไทยของเราได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากมีเม็ดเงินนะครับหลายแสนล้านบาทเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยตลาดหลักทรัพย์ไทยหรือว่าตลาดตราสารหนี้นะครับซึ่งทำให้ดัชนีหุ้นไทยของเรานะครับสูงสุดเป็นประวัติการซึ่งต้องบอกตรงครับว่าเราติด1ใน3นะครับของตลาดหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนแต่น่าเศร้าที่สุดครับทุกๆวันนี้นะครับตลาดทุนไทยของเรากับเต็มไปด้วยในเรื่องของข่าวเฉาไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องของการปั่นหุ้นการช่อโกงนักลงทุนหรือแม้กระทั่งหุ้นกู้ขยะนะครับที่ไม่สามารถจ่ายเงินคืนกับนักลงทุนได้หรือแม้แต่มีข่าวว่าบริษัทในที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าไปพัวพันในเรื่องของคดีการฟอกเงินหรือคดีอาชญากรข้ามชาติมีหนามซ้ำครับท่านประธานเรื่องเหล่านี้นะครับการตรวจสอบการลงโทษผู้กระทำความผิดกับล่าช้าไม่ทันการและตามจับใครแทบไม่ได้ซึ่งผมมั่นใจครับการแก้ร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการกู้ศรัทธาความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทยให้กลับมาแข็งแกร่งและยั่งยืนอีกครั้งเหมือนเมื่อ10ปีที่ผ่านมาท่านประธานครับจากการที่ผมได้ศึกษารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนี้ผมพบสาระสำคัญในการแก้ไข3เรื่องหลักๆดังนี้ครับเรื่องแรกครับท่านประธานคือการเพิ่มอำนาจให้กับทางกลต.ที่ผ่านมาครับเวลากลต.จับผู้กระทำความผิดได้กลต.จะไม่มีอำนาจในการลงโทษหรืออายัดทรัพย์สินใดๆเพราะว่ากลต.ต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและส่งให้กับทางตำรวจอีกทีซึ่งนั่นหมายความว่ากระบวนการทั้งหมดจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่ตำรวจซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความล่าช้าบางทีอาจจะเกิดปัญหาในความล่าช้าในการจะอายัดทรัพย์ผู้กระทำความผิดก็คนกระทำความผิดเหล่านั้นก็โยกย้ายทรัพย์สินไปหมดแล้วซึ่งกฎหมายฉบับนี้ครับท่านประธานจะ ให้ทางกลต.นะครับสามารถสอบสวนผู้กระทำความผิดพร้อมกับทางตำรวจและทาง DSI ได้เลยซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการลงโทษผู้กระทำความผิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและไวยิ่งขึ้นเรื่องที่2ครับคือการเอาผิดเหล่าคนตรวจบัญชีและที่ปรึกษาทางการเงินเราต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนก่อนที่เขาจะตัดสินใจลงทุนอะไรเนี่ยเขาก็ต้องไปเช็คงบการเงินต่างๆหรือว่าขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งบุคคลเหล่านี้ครับท่านประธานมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของนักลงทุนทุกๆคนซึ่งกฎหมายฉบับนี้ครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าผู้ตรวจบัญชีนะครับร่วมกันช่อโกงนักลงทุนหรือที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกันช่อโกงนักลงทุนกฎหมายฉบับนี้จะทำให้นักลงทุนนะครับขอโทษครับกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดว่าถ้าประมาทอย่างร้ายแรงหรือจงใจทำให้ข้อมูลเป็นเท็จจะต้องร่วมกันใช้เงินให้กับนักลงทุนด้วยหรือว่าสืบได้ว่าผู้ตรวจบัญชีหรือนักการเงินนะครับที่ให้คำแนะนำนะครับทุจริตก็จะมีโทษจำคุกถึง10ปีการแก้เรื่องนี้นะครับท่านประธานจะช่วยให้ทางบริษัทที่ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาด้านการเงินมีความระมัดระวังมากขึ้นในการตรวจสอบงบการเงินหรือแนะนำหรือก่อนที่จะแนะนำอะไรกับนักลงทุนและเรื่องสุดท้ายครับคือการแก้วิกฤตหุ้นกู้ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเผชิญกับวิกฤตหุ้นกู้หลายๆครั้งนะครับมีหุ้นกู้มากมายนะครับดีฟอลต์นะครับไม่สามารถจ่ายเงินคืนนักลงทุนได้ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายหลายหมื่นล้านบาทซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะครับจะช่วยให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับสามารถตั้งตัวแทนนะครับไปเจรจาต่อรองได้และนำทรัพย์สินมาค้ำประกันเพื่อรักษาเงินต้นไว้นะครับส่วนบริษัทก็สามารถปลดล็อกให้ต่ออายุหนี้ได้สามารถออกหุ้นกู้ให้มาหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องป้องกันไม่ให้ธุรกิจต้องล้มหรือไม่ให้เงินของนักลงทุนต้องสูญเปล่าท่านประธานที่เคารพความเชื่อมั่นของตลาดทุนนะครับก็เหมือนภาพลักษณ์ของเศรษฐกิจไทยเราภาพลักษณ์ของประเทศเราเศรษฐกิจของเราจะดีได้อย่างไรหากตลาดทุนนะครับเต็มไปด้วยการช่อโกงและการลงโทษที่เชื่องช้าและไร้ประสิทธิภาพเศรษฐกิจของประเทศเราจะดีได้อย่างไรหากไร้ความเชื่อมั่นจากชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนไทยของเราเองร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนี้คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะช่วยล้างขบวนการโกงอุดช่องโหว่ทางกฎหมายและจะกู้ศรัทธาของนักลงทุนให้กลับมาลงทุนในประเทศไทยของเราอีกครั้งกระผมจึงขอชวนเพื่อนๆสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับร่วมลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดและของระบบเศรษฐกิจไทยและเงินออมของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ท่านพันธินน่วมเจิมครับ
7: ครับเรียนท่านประธานครับพันธินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยและเขตวนาพรรคประชาชนนะครับสไลด์แรกครับขอร่วมอภิปรายนะครับร่างกฎหมายตลาดทุนทั้ง4ฉบับก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดของกฎหมายนะครับผมอยากให้สภาดูต้นทุนความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นก่อน DSI ระบุว่าคดีของ Stark นะเพื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเองนะครับมีผู้เสียหาย 4,704 รายมูลค่าความเสียหาย 14,778 ล้านบาทส่วนคดีมอนะครับมีความเสียหายจากการสร้างราคาหรือปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ประมาณ800ล้านบาทเพียง2กรณีนะครับประชาชนเสียหายไปอย่างน้อยแล้ว 15,000 กว่าล้านบาทนะครับนี่ไม่ใช่ตัวเลขในกระดาษนะครับแต่คือมันคือเงินออมเงินเกษียณอนาคตของประชาชนวันนี้รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับรวม135มาตราผมเห็นด้วยกับการเพิ่มเครื่องมือให้รัฐโดยเฉพาะมาตรา60ของร่างพ.ร.หลักทรัพย์เพื่อเพิ่มอำนาจเข้าถึงเอกสารระบบคอมพิวเตอร์และหลักฐานรวมถึงมาตรา61ที่เปิดให้กลต.สอบสวนร่วมกับตำรวจหรือ DSI ในคดีที่ร้ายแรงนะครับแต่2มาตรานี้ตอบเพียงว่าเจ้าหน้าที่ทำอะไรได้นะครับยังไม่ตอบนะเมื่อสัญญาณอันตรายปรากฏใครต้องเริ่มเมื่อไหร่และถ้าเริ่มช้าจนหลักฐานหรือทรัพย์สินถูกย้ายใครต้องรับผิดชอบความซับซ้อนของคดีอธิบายได้ว่าทำไมคดีถึงจบช้าแต่ความซับซ้อนไม่ควรใช้อธิบายว่าทำไมรัฐถึงเริ่มช้าผมจึงขอใช้3กรณีเป็นข้อสอบของกฎหมายชุดนี้นะครับว่ากฎหมายใหม่จะทำให้ประชาชนเห็นความเสี่ยงเร็วขึ้นหยุดความเสียหายได้เร็วขึ้นและรักษาทรัพย์ไว้ได้ทันจริงหรือไม่นะครับหน้าต่อไปครับปัญหาคือเห็นชื่อบริษัทแล้วเรารู้หรือไม่ครับว่าคนที่ควบคุมเงินจริงคือใครอยู่ที่ไหนกรณีแรกนะครับยกตัวอย่างการหาคนตัวจริงที่อยู่หลังชื่อบริษัทกองทุนและบัญชีซื้อขายการดำเนินการต่อนะครับบริษัท CAI นะครับหรือ Capital Asian Investment ในสิงคโปร์นะครับมีการกล่าวโทษบริษัทหลักทรัพย์ Financier Cyrus นะ FSS และการกล่าวโทษนายยิมเลียกเป็นคนละกระบวนการไม่อาจสรุปว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับและคดีในประเทศไทยยังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะครับสิงคโปร์ฟ้องไปแล้วนะครับแต่ข้อมูลเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามเดียวกันว่ารัฐมองเห็นคนที่ควบคุมหรือรับประโยชน์จากเงินที่อยู่หลังชื่อเอกสารได้เร็วเพียงใดตำรวจสิงคโปร์เคยยึดอายัดนะครับ ทรัพย์ในบัญชีของ CII ระหว่างการสอบสวนมากกว่า160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ขณะที่กลต.กล่าวโทษ FHS ในประเด็นระบบรู้จักลูกค้า KYC นะครับและการตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ท่อสุดท้ายนะครับและการกล่าวโทษนายยิมในกรณีไม่รายงานการถือหุ้น VGI เมื่อข้ามเกณฑ์ร้อยละ5นะครับมาตรา28ของร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์มาถูกทางแล้วครับเพราะเพิ่มการกำกับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์แต่ต้องแยกให้ออกนะครับว่าเจ้าของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของเงินในบัญชีลูกค้าในกรณีหลายกรณีไม่ใช่คนเดียวกันนะครับกฎหมายจึงควร

0: ถึงมือผู้เสียหายจริงเท่าไหร่ปี69นะครับกลต.กล่าวโทษผู้สอบบัญชีและเพิกถอนความเห็นชอบโดยระบุว่ามีการปฏิบัติงานผิดมาตรฐานอย่างร้ายแรงและปัจจัยเอื้อต่อการตกแต่งงบการเงินทั้งนี้คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดมาตรา34มาถูกทางที่ให้อำนาจกำกับสำนักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพโดยตรงแต่การลงโทษหลังงบพังไม่เท่ากับการส่งสัญญาณเตือนก่อนประชาชนเสียหายนะครับผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่แจ้งความผิดปกติที่มีนัยสำคัญเก็บหลักฐานต้องมีบันทึกว่าหน่วยงานของรัฐรับสัญญาณเมื่อไหร่และตอบสนองอย่างไรกฎหมายเดิมมาตรา267ให้อำนาจกลต.อายัดทรัพย์และเคยถูกใช้ในคดีสตาร์กแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการคุ้มครองทรัพย์ของลูกค้าการอายัดทรัพย์ของผู้ถูกกล่าวหาและการคืนทรัพย์ให้ผู้เสียหายมันเป็นคนละขั้นตอนกันนะครับรัฐบาลจึงไม่ควรพูดว่าคืนเงินประชาชนหากขั้นสุดท้ายยังไม่มีเจ้าภาพไม่มีกรอบเวลาและยังไม่มีตัวเลขว่าเงินคืนถึงผู้เสียหายจริงเท่าไหร่นะครับหน้าต่อไปนะครับมาตรา5นะครับสอบสวนหลังเกิดเหตุแล้วใครตรวจข้อมูลก่อนความเสียหายขยายตัวนะครับก่อนที่3นะครับปิดครับกลต.ข่าวโทษว่ามีเหตุการณ์ทางโจมตีทางไซเบอร์เมื่อปี64ทำให้สินทรัพย์ดิจิตอลของลูกค้าจำนวน1ถูกนำออกไปมูลค่า 1,700 ล้านบาทแต่รายงานสภาพคล่องในช่วงหลายเดือนไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและจากวันที่เกิดเหตุถึงวันที่กล่าวโทษผ่านมากว่า5ปีบริษัทชี้แจงได้ว่าทดแทนสินทรัพย์ครบนะครับลูกค้าไม่ได้รับความเสียหายและคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดผมจึงไม่ได้วิจัยแทนกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่กรณีนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่ารัฐตรวจเพียงว่าบริษัทส่งรายงานแล้วหรือได้ตรวจว่าสินทรัพย์ของลูกค้ามีอยู่จริงมาตรา5ของร่างกฎหมายสินทรัพย์ดิจิตอลเพิ่มกลไกสอบสวนร่วมหลังเกิดเหตุนะครับซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นแต่ยังตอบให้ชัดว่าก่อนความเสียหายจะขยายตัวใครมีหน้าที่ตรวจเทียบยอดทรัพย์ของลูกค้ายอดในระบบนะครับและยอดของผู้รับฝากสินทรัพย์หากยอดคาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ต้องแจ้งกลต.โดยอัตโนมัติส่วนกรณีที่จำเป็นต้องชะลอการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนควรให้กลต.มีคำสั่งเป็นหนังสือระบุเหตุผลและวันสิ้นสุดไม่ควรปล่อยให้ผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยเป็นผู้ตัดสินฝ่ายเดียวเพราะนักลงทุนรายย่อยไม่ได้ต้องการเพียงกฎหมายที่เก่งหลังเกิดเรื่องต้องการระบบที่เห็นสัญญาและหยุดความเสียหายได้ตั้งแต่ต้นนะครับสไลด์สุดท้ายครับมาตรา60และ61มีอำนาจแล้วต้องมีเวลาและมีเจ้าภาพนะครับ3กรณีที่ชงที่ตรงกันนะครับแม้มาตรา60 61ได้เพิ่มเครื่องมือให้รัฐแต่เวลาเริ่มงานผู้รับผิดชอบและเส้นทางคืนทรัพย์ยังไม่ชัดเจนชั้นกรรมาธิการจึงควรเติมอย่างน้อย3เรื่องนะครับกำหนดสัญญาณอันตรายที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเริ่มตรวจสอบไม่ใช่รอจนมีหลักฐานครบพร้อมกล่าวโทษเพราะวันนั้นหลักฐานและทรัพย์สินอาจถูกย้ายไปแล้วนะครับ2เมื่อเข้าเกณฑ์เหตุร้ายแรงภายใน24ชั่วโมงต้องมีการประเมินเบื้องต้นตั้งผู้รับผิดชอบรักษาหลักฐานพิจารณามาตราการเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับผมไม่เสนอให้ปิดคดีได้ภายใน1วันนะครับแต่ภายใน1วันรัฐต้องตอบให้ได้ว่าใครเป็นเจ้าภาพอะไรต้องถูกเก็บรักษาไว้ก่อนที่หาย3ต้องบันทึกตั้งแต่วันที่ได้รับสัญญาณการส่งต่อข้อมูลการใช้หรือไม่ใช้อำนาจอายัดการประสานหน่วยงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่กระทบต่อสำนวนนะครับส่วนความผิดที่ปรับเปลี่ยนเป็นโทษเป็นพินัยผมเห็นด้วยกับการลดโทษอาญาสำหรับความผิดทางเอกสารหรือความผิดทางเทคนิคแต่การให้ข้อมูลเท็จปกปิดผู้ควบคุมตัวจริงหลอกระดมทุนหรือยักย้ายทรัพย์ต้องมีโทษสูงที่จะป้องปรามไม่ใช่กลายเป็นเพียงต้นทุนในการประกอบธุรกิจนะครับจ่ายแล้วจบผมพร้อมรับหลักการของกฎหมายชุดนี้แต่การรับหลักการไม่ใช่การให้เช็คเปล่านะชั้นกรรมาธิการต้องเปลี่ยนคำว่ามีอำนาจให้เป็นมีหน้าที่ต้องลงมือนะครับเปลี่ยนคำว่าประสานงานให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบและเปลี่ยนคำว่าดำเนินคดีไปถึงการรักษาหลักฐานหยุดการย้ายทรัพย์และคืนทรัพย์ให้ประชาชนเพราะคนที่กำลังย้ายเงินไม่จำเป็นต้องทำให้คดีหายไปนะครับเขาต้องการเพียงให้รัฐเริ่มช้าพอที่หลักฐานจะหายช้าพอที่ทรัพย์จะถูกย้ายและช้าพอที่ผู้เสียหายจะเหลือเพียงคำพิพากษาแต่ไม่มีทรัพย์ให้คืนถ้ารัฐบาลไม่เติมช่องว่างนี้นะครับรัฐบาลต้องตอบสภาให้ได้ว่าในกฎหมาย135มาตรานี้มาตราใดกำหนดเวลาที่รัฐต้องลงมือใครต้องรับผิดหากรัฐเริ่มช้าจนเงินของประชาชนหายไปอีกครับขอบคุณมากครับ
1: 3ท่านถัดไปนะครับท่านสุริยาแป้นสุขาท่านสุประโชคศรีสุขจรท่านอิสระไพลีไพลิศเชิญท่านสุริยาแป้นสุขาครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสุริยาแป้นสุขาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขต2พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีเสนอมาในวันนี้ครับท่านประธานครับโลกของเราทุกวันนี้หมุนไปเร็วแค่ไหนเราใช้โทรศัพท์มือถือโอนเงินซื้อของหรือทำธุรกิจข้ามโลกได้ภายในไม่กี่วินาทีแต่ท่านทราบไหมครับว่ากฎหมายหลักทรัพย์ที่เป็นหัวใจสำคัญของตลาดทุนไทยเรานั้นประกาศใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 หรือ34ปีที่

0: แล้วครับในยุคที่ทุกอย่างเป็นกระดาษเอกสารกองโตและการเดินทางไปติดต่อราชการที่ล่าช้าแต่วันนี้โลกเปลี่ยนเป็นดิจิตอลไปหมดแล้วครับกฎหมายที่ล้าสมัยจึงเปรียบเสมือนเสื้อตัวเก่าที่คับเกินไปใส่แล้วอึดอัดขยับตัวทำมาหากินลำบากถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องยกเครื่องกฎหมายฉบับนี้เพื่อเพิ่มหมวดหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยและตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคใหม่เสียทีครับท่านประธานครับร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวของคนในตลาดหุ้นเท่านั้นแต่มันจะเข้ามาแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์สำคัญ3ประการที่จับต้องได้ดังต่อไปนี้ครับประการแรกครับลดต้นทุนเพิ่มโอกาสให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยที่ผ่านมาการที่บริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กจะระดมทุนออกหุ้นกู้หรือหาผู้ร่วมทุนลงทุนสักครั้งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนด้านเอกสารสูงมากทำให้ผู้ประกอบการตัวเล็กๆ เข้าไม่ถึงแหล่งทุนในตลาดทุนต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบหรือดอกเบี้ยแพงๆแต่ร่างกฎหมายนี้จะเปิดทางให้ทุกอย่างผ่านระบบดิจิตอลตั้งแต่การออกเอกสารการซื้อขายไปจนถึงการถือครองช่วยลดต้นทุนลงไปได้อย่างมหาศาลและย่นระยะเวลาจากเป็นเดือนให้เหลือเพียงแค่ไม่กี่คลิกครับประการที่2ยกระดับความโปร่งใสปลอดภัยไร้กังวลระบบกระดาษแบบเดิมที่มีความเสี่ยงสูงทั้งเอกสารสูญหายเอกสารชำรุดหรือแม้แต่การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์เมื่อเราเปลี่ยนมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้อย่างแม่นยำตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์โดยสำนักงานกลต.ช่วยตัดปัญหาเรื่องของการทุจริตสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศครับประการที่3กระจายโอกาสสู่ภูมิภาคและเศรษฐกิจฐานรากท่านประธานครับในฐานะที่ผมเป็นส.ส.จังหวัดบึงกาฬผมคลุกคลีและมองเห็นศักยภาพของพ่อแม่พี่น้องผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างจังหวัดเกษตรกรแปรรูปหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขามีของดีมีไอเดียเจ๋งๆแต่ขาดเงินหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการหากระบบหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์มีความพร้อมเม็ดเงินลงทุนจากส่วนกลางจะสามารถไหลลงสู่ภูมิภาคได้อย่างสะดวกและทั่วถึงนักลงทุนในกรุงเทพสามารถร่วมลงทุนในธุรกิจท้องถิ่นที่บางการหรือจังหวัดอื่นๆได้โดยตรงนี่คือการกระจายรายได้และโอกาสอย่างแท้จริงครับท่านประธานครับกฎหมายใดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราต้องช่วยกันปลดล็อกการผลักดันตลาดทุนไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิตอลผ่านร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในกระดานหุ้นไม่ใช่เรื่องของคนรวยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเป็นการติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันกับนานาชาติประเทศในเวทีโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีด้วยเหตุผลและความจำเป็นทั้งหมดที่กล่าวมานี้กระผมขอยืนยันสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ของคณะรัฐมนตรีในวาระที่1ครับขอบพระคุณมากครับท่านประธาน
1: ท่านสุภโชคศรีสุขจรครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับสุภโชคศรีสุขจรครับผู้แทนราษฎรนครปฐมภูมิใจไทยครับท่านประธานครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับรวมไปถึงร่างที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนของประเทศไทยอีกทั้ง3ฉบับนะครับท่านประธานครับสถานการณ์ตลาดทุนในปัจจุบันนะครับมีการฟื้นตัวขึ้นโดยผลตอบแทนสะสมนะครับ 26% จากกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่เรียกว่าเติบโตได้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงสภาพคล่องที่สูงขึ้นนะครับในตลาดของเราแม้ในเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับนักลงทุนต่างชาติจะมียอดขายสุทธิอยู่ที่ 24,000 ล้านนะครับแต่ก็ยังมีการซื้อสะสมนะครับอยู่ใน8เดือนแรกนะครับที่ 51,000 ล้านครับถึงแม้ประเทศไทยของเราจะเผชิญกับความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของราคาน้ำมันนะครับการปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อ ่อตลาดทุนของประเทศไทยนะครับซึ่งนี่ครับเป็นบริบทที่สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับที่ประเทศไทยของเราควรมีการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.ทั้ง4ฉบับครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศนะครับในการกลับเข้ามาลงทุนอีก1ครั้งครับท่านประธานครับร่างพ.ร.บ.ทั้ง4ฉบับนะครับมีการแก้ไขที่เรียกว่าครอบคลุมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัลการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจซื้อขายล่วงหน้านะครับการกำกับดูแลของหน่วยงานกลต.ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายนะครับในด้านการส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัลครับร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์นะครับมีการเพิ่มหมวด 7/1 ว่าด้วยผู้ให้บริการระบบที่มีนัยยะสำคัญต่อตลาดทุนนะครับในมาตรา 237/1 ถึงมาตรา 237/13 นะครับเพื่อในการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เชื่อมโยงธุรกรรมตลาดทุนทั้งระบบนะครับตั้งแต่การออกหลักทรัพย์การซื้อขายหลักทรัพย์การชำระราคารวมไปถึงการส่งมอบครับให้มีความชัดเจนมีความโปร่งใสความน่าเชื่อถือนะครับเช่นเดียวกับหลากหลายประเทศนะครับที่มีการปรับปรุงกฎหมายรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะครับในส่วนของมาตรา 194/1 นะครับถึง 194/4 นะครับในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ครับท่านประธานครับมีการกำหนดคำนิยามบทบาทหน้าที่นะครับรวมไปถึงบทกำหนดโทษของผู้ขายช็อตเซลล์ครับซึ่งเป็นหนึ่งเครื่องมือทางการเงินที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ยังไม่มีตัวบทกฎหมายเข้าไปควบคุมครับซึ่งการเพิ่มขึ้นในมาตรานี้ครับเข้าไปในพ.ร.บ.หลักทรัพย์จะสร้างเสถียรภาพทางการเงินนะครับทั้งในตลาดซื้อขายแบบปกติรวมไปถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้านะครับนอกจากนี้แล้วร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ครับยังมีมาตรการยับยั้งธุรกรรมชั่วคราวที่อาจสร้างความเสียหายร้ายแรงนะครับให้กับตลาดนะครับโดยมีการเพิ่มขึ้นใหม่ในมาตรา 264/4 นะครับเพื่อให้ทางหน่วยงานกลต.เนี่ยมีเวลาเข้าไปตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยครับก่อนที่ความเสียหายจะลุกลามในวงกว้างนะครับเรียกว่าเป็นมาตรการหยุดก่อนสอบนะครับที่ในตัวบทกฎหมายของประเทศไทยของเรานั้นยังไม่มีกำหนดไว้นะครับในด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนตั้งแต่ต้นทางนะครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับยังมีการเพิ่มหมวด 4/1 ว่าด้วยผู้ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุนนะครับตั้งแต่ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาทางการเงินรวมไปถึงผู้ประเมินราคาสินทรัพย์และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือครับเข้าสู่ระบบขอความเห็นชอบกับทางกลต.โดยตรงนะครับซึ่งเป็นการวางกลไกป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับผู้ลงทุนรายย่อยเป็นวงกว้างครับนอกจากนี้ครับพ.ร.บ.ฉบับนี้ยังให้ความเป็นธรรมกับนิติบุคคลในการดำเนินกิจการต่อถึงแม้จะอยู่ในกระบวนการตรวจสอบนะครับในมาตรา 267 วรรค 5 นะครับซึ่งเป็นมาตราที่มุ่งแก้ไขความไม่ชัดเจนในกระบวนการยึดอายัดทรัพย์นะครับซึ่งบางครั้งทำให้นิติบุคคลเนี่ยที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนั้นไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้นะครับซึ่งนี่เป็นการเปิดช่องให้สามารถมอบหมายบุคคลอื่นช่วยตรวจสอบนะครับการนี้ก็เพื่อทำให้กระบวนการนั้นรวดเร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นแล้วก็ไม่กระทบต่อความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในตลาดนะครับในด้านของการปรับระบบบทลงโทษให้ได้สัดส่วนกับความผิดนะครับในร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์นะครับมีการเพิ่มหมวด 16/2 เพื่อใช้เป็นมาตรการปรับเป็นพินัยนะครับเปลี่ยนโทษอาญาสำหรับความผิดที่ไม่ร้ายแรงครับอย่างเช่นความผิดเชิงเอกสารหรือการรายงานนะครับให้เป็นมาตรการปรับเป็นพินัยตามแนวพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2515ครับช่วยไม่ให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการต้องมีประวัติอาญานะครับติดตัวจากความผิดเล็กน้อยนะครับที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะทำทุจริตนะครับท่านประธานที่เคารพครับตัวอย่างมาตราต่างๆที่ผมได้กล่าวไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ชี้เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่ครอบคลุมเป็นธรรมแล้วก็สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีร่างพระราชบัญญัติอีก3ฉบับครับที่มีสาระสำคัญในการเพิ่มอำนาจในการสอบสวนให้กับทางหน่วยงานกลต.นะครับมีอำนาจในการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนรวมไปถึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษครับในคดีที่มีผลกระทบสูงเพื่อให้กระบวนการฟ้องร้องนั้นรวดเร็วแล้วก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับผมอยากฝากเรียกว่าข้อคิดเห็นข้อสังเกตไว้2ประเด็นนะครับประเด็นแรกในการสอบสวนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กลต.กับพนักงานสอบสวนครับควรกำหนดให้ชัดเจนเลยครับว่าพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนร่วมกันนั้นเป็นหนึ่งในสำนวนคดีครับเพื่อความรอบคอบในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไปนะครับ ประเด็นที่2ครับท่านประธานครับก่อนที่จะมีการออกประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆในการรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนครับควรมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับเพื่อให้หลักเกณฑ์ที่ออกมานั้นสอดคล้องกันเป็นระบบครับไม่สร้างปัญหาภาระซ้ำซ้อนให้กับผู้ประกอบการทั้ง2ประเด็นนี้ครับเป็นรายละเอียดเชิงปฏิบัตินะครับซึ่งผมเชื่อว่าทางคณะกรรมการวิสามันสามารถนำไปพิจารณาแก้ไขในชั้นกรรมการวิสามันต่อได้นะครับท่านประธานที่เคารพครับเราจะเห็นได้ว่าร่างพรบทั้ง4ฉบับที่ผมได้พูดไปนั้นมีการแก้ไขที่ครอบคลุมครับไม่ว่าจะเป็นการรองรับตลาดทุนดิจิตอลอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นการปรับระบบบทลงโทษให้ได้สัดส่วนกับความผิดที่ชัดเจนรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับท่านประธานครับจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนั้นกลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมไปถึงยกระดับความโปร่งใสให้กับตลาดทุนไทยครับผมจึงอยากขอสนับสนุนนะครับร่างพรบทั้ง4ฉบับครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ท่านอิสระภัยรีภัยฤทธิ์ครับ
3: ครับเรียนท่านประธานครับผมอิสริยะภัยรีภัยฤทธิ์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับวันนี้ก็อยากจะมาขอร่วมอภิปรายร่างพรบหลักทรัพย์ทั้ง4ฉบับนะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกของผมนะครับท่านพันธินนะฮะได้อภิปรายในเรื่องของปัญหาของตลาดทุนไทยนะครับในเรื่องของคดีช่อโกงต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตลาดทุนไทยยังมีอีกปัญหาอีกข้อนะครับก็คือเรื่องของประสิทธิภาพในการแข่งขันของตลาดทุนด้วยนะครับที่เริ่มจะสู้กับตลาดทุนของชาติใกล้เคียงอื่นๆไม่ได้แล้วนะครับทางที่ประเทศไทยเองเนี่ยเคยมีตลาดทุนที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับส่วนการแก้ไขกฎหมายของกลต.ในรอบนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นแพ็กเกจนะครับท่านประธานมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเท่าที่เข้าคิวอยู่เนี่ยรวมกันทั้งสิ้นเนี่ย6ฉบับนะครับมีเข้าไปแล้ว1ฉบับ1ร่างนะครับก็คือร่างหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฉบับนี้ด้วยนะครับส่วนที่เราถกกันในวันนี้เนี่ยเป็นแพ็กเกจ4ชุดนะครับตรงกลางนะครับเซตอันรูปที่เป็นสีเขียวอ่อนนะครับซึ่งก็เป็นหลายเซตประกอบกันนะครับวันนี้ผมจะมาขออภิปรายในส่วนของ4ฉบับนี้ครับร่างพรบทั้ง4ฉบับนะครับผมขอพูดรวมไปเลยนะครับมีการแก้เนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยเนี่ยผมขอแบ่งเป็น5ประการนะครับอย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับเทคโนโลยีให้เข้ากับดิจิตอลนะครับอันนี้ก็ตามยุคสมัยนะครับผู้ให้บริการมีการนิยามนะครับผู้ให้บริการระบบที่มีนัยยะสำคัญต่อตลาดทุนนะครับหรือว่าใช้คำว่าดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์นะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดขอบเขตของคำว่าดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์ให้ชัดนะครับเพื่อไม่ให้ซ้ำกับธุรกิจหลักทรัพย์เดิมนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็อยากจะฝากเรื่องการกำหนดเทคโนโลยีที่เป็นกลางนะครับไม่เจาะจงเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งนะครับหรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีนิวทรัลนะครับเพื่อให้อนาคตเนี่ยอาจจะเปิดทางให้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแข่งขันโดยที่ไม่ต้องแก้กฎหมายใหม่ประเด็นที่สองนะครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้พูดถึงกันนะครับก็คือเรื่องของการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นะครับหรือที่เรียกว่า exchange นะครับถ้าพูดถึงตลาดหุ้นในประเทศไทยเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคิดถึงคำว่า SET นะครับ SET นะครับ Stock Exchange of Thailand นะครับซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับแต่ตามพรบหลักทรัพย์นะครับฉบับ2ปี2535เดิมนะครับแต่ว่าในสากลนะครับในต่างประเทศเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นธุรกิจของภาคเอกชนนะครับที่มีการแข่งขันกันเองด้วยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างของสหรัฐอเมริกานะครับเราก็จะคุ้นชื่อกับตลาดอย่างใหญ่ๆอย่างเช่น Nasdaq นะครับหรือว่าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก NYSE แต่ว่าจริงๆเนี่ยก็ยังมีตลาดอื่นๆที่เป็นตลาดขนาดเล็กลงด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่น CBOE ของชิคาโก้นะครับหรือว่า MIAX เนี่ยเป็นตลาดของไมอามีนะครับในร่างพรบชุดนี้เนี่ยก็จะเปิดทางนะครับให้มีศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ๆเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นการดีต่อผู้บริโภคต่อนักลงทุนไทยนะครับที่มีตัวเลือกในการแข่งขันที่มากกว่าเซตเพียงอย่างเดียวประเด็นที่3นะครับเป็นเรื่องการกำกับดูแลองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกันกับตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำนักงานบัญชีนะครับหรือว่า Clearing House นะครับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะครับ Depository นะครับแล้วก็ตัวของนายทะเบียนหรือว่า Registrar นะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทลูกที่ทำกิจการเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า ร่างพรบชุดนี้เนี่ยได้เป็นการปรับกฎเกณฑ์การกำกับดูแลนะครับให้เข้มงวดขึ้นเทียบเท่ากับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นะครับแปลว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมีผู้ให้บริการเกี่ยวเนื่องลักษณะนี้อีกเนี่ยก็จะถูกกำกับดูแลอย่างเข้มงวดนะครับถ้าเกิดว่ามีการโกงเงินของนักลงทุนไปเนี่ยการเอาผิดก็จะทำได้ง่ายขึ้นครับประเด็นที่4นะครับเป็นอีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเกตคีเปอร์นะครับแปลภาษาไทยง่ายๆก็คือเป็นผู้เฝ้าประตูนะครับผู้ควบคุมดูแลให้หลักทรัพย์เนี่ยนะครับมันถูกต้องนะครับมันมีความสุจริตนะครับไม่ช่อโกงนะครับดังที่เราเคยเห็นปัญหาต่างๆของตลาดทุนไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยล้วนแต่เกิดเรื่องจากปัญหาเรื่องช่อโกงเป็นหลักนะครับซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผู้สอบบัญชีนะครับที่ปรึกษาทางการเงินนะครับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนะครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือแล้วก็มีตำแหน่งของบุคลากรอีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับกับการที่ยกระดับนะครับของเกตคีเปอร์นะครับหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้เนี่ยให้มาอยู่ในตัวพรบนะครับเพื่อให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ครอบคลุมนะครับเกตคีเปอร์เนี่ยที่อยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ในแง่ของหลักการเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดว่าควรทำแล้วก็ร่างกฎหมายฉบับนี้มาช้าไปแล้วหน่อยหนึ่งด้วยซ้ำประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือประเด็นที่ห้านะครับเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอันนี้เนี่ยผมก็เคยคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของกลต.นะครับก็บอกว่าที่ผ่านมานะครับกระบวนการเอาผิดคนที่ก่อความผิดเรื่องช่อโกงในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาทำได้ช้ามากนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการเนี่ยต้องไปผ่านของกลต.ก่อนรอบนึงทำเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่กลต.เนี่ยก็จะต้องไปสั่งส่งให้กับพนักงานสอบสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่า DSI อีกทีนึงแล้วก็ต้องทำกระบวนการเดิมซ้ำใหม่อีกรอบนะครับกว่าจะส่งฟ้องศาลได้ใช้เวลานานมากนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็พยายามจะแก้ไขปิดช่องโหว่ตรงนี้นะครับโดยเพิ่มอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ของกลต.เนี่ยให้เข้าไปสอบสวนร่วมนะครับกับพนักงานสอบสวนเลยนะครับไอกระบวนการที่มันซ้ำซ้อนกัน2อันเนี่ยมันจะได้รวมเป็นอันเดียวนะฮะในแง่ของหลักการในการทำให้ขั้นตอนมันเร็วขึ้นเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับซึ่งจากสถิติที่ทางกลต.เคยแจ้งผมเนี่ยบางคดีในอดีตเนี่ยค้างอยู่นานถึง7หรือ8ปีด้วยซ้ำนะครับซึ่งนานมากนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกท่านอื่นอภิปรายไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างโทษนะครับก็คือเปลี่ยนให้โทษอาญาที่ไม่ร้ายแรงเนี่ยเปลี่ยนจากโทษอาญานะครับมาเป็นการปรับเป็นพินัยนะครับแล้วก็มีเรื่องหลักการของกฎหมายสมัยใหม่ๆนะครับที่เป็นโทษปรับเนี่ยให้มันได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการกระทำผิดในขณะที่โทษอาญาร้ายแรงเนี่ยก็ยังเก็บไปเป็นโทษอาญาเหมือนเดิมผมคิดว่าในภาพรวมแล้วนะครับผมเห็นด้วยนะครับกับหลักการของกฎหมายพรบหลักทรัพย์ชุดนี้ทั้ง4ฉบับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าอาจจริงๆแล้วเนี่ยมันมาช้าไปหลายปีด้วยซ้ำถ้ามาเร็วกว่านี้นะครับตลาดทุนไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาเยอะเท่านี้เรื่องในรายละเอียดว่าจะแก้อย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องไปพูดคุยกันอย่างละเอียดในชั้นของกรรมาธิการต่อไปครับท่านประธานขอบคุณครับ
4: ต่อไปคุณอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ
5: ์กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมอนุสรณ์ไกรอนุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ4ร่างในวันนี้คนอื่นต้องดีใจครับที่ตลาดทุนเรามองถึงอนาคตโลกมันเปลี่ยนไปแล้วกระดาษแบบเดิมมันคงไม่ใช่ตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนแปลงการที่เราเปลี่ยนสู่ยุคดิจิตอลยุคอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมีกฎหมายมารองรับดีใจแทนที่มีการพัฒนาขึ้นแต่มีบางสิ่งบางอย่างก็เรียนด้วยความห่วงใยมาทันไหมช้าไปหรือเปล่ารอบครอบแล้วหรือยังต้องฝากผู้ดูแลช่วยไปดูนิดหนึ่งเพื่อนบ้านเราเดินหน้าไปแหล่งทุนเยอะประเทศไทยทำเลดีอยู่ในส่วนกลางของอินโดจีนแต่เงินทุนที่จะเข้าไหลมาไม่มากเท่าแต่ถ้ามีตลาดทุนที่เป็นอิเล็กทริกตอลอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยหวังว่าในอนาคต ทุนที่ไปที่อื่นจะวิ่งกลับมาเมืองไทยสตาร์ทอัพฟินเทคคนไทยจะมีโอกาสที่ดีลดต้นทุนเพิ่มโอกาสให้แหล่งทุนไทยนั้นสามารถขยับขยายแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านได้ก็ต้องบอกว่าดีใจครับที่มีการพัฒนากฎหมายที่เกิดขึ้นนี้แล้วสนับสนุนมากเลยครับที่เห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งใจทำกฎหมายที่จะรองรับอนาคตคงไม่ได้หยุดแค่นี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทุนเดิมต้องมาจากกระดาษมีความน่าเชื่อถือปัจจุบันเปลี่ยนเป็นหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ตลาดทุนอิเล็กทรอนิกส์และมันก็ต้องเดินหน้าต่อคำถามพร้อมแล้วหรือยังเจ้าหน้าที่ท่านพร้อมหรือยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหรือยังหน่วยงานต่างๆจะรองรับได้หรือยังและตัวที่ท่านบอกออกไปว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเชื่อได้อย่างไรว่าอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ออกไปแล้วช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มโอกาสให้ตลาดทุนไทยเดินหน้าต่อเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและสมความภาคภูมิใจวันนี้บางฉบับท่านแก้เพิ่มคนเข้ามาช่วยบางฉบับท่านเพิ่มเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวบางฉบับท่านเพิ่มหลายสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งที่อยากบอกโลกเปลี่ยนคนเปลี่ยนจากกระดาษสู่ดิจิตอลสู่อิเล็กทรอนิกส์ข้างหน้าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเราไม่ใช่ผู้กำหนดครับแต่เราต้องเดินตามให้ทันไม่เช่นนั้นแหล่งทุนดีๆสตาร์ทอัพเก่งๆไหลออกไปหมดการเข้ามาที่ตลาดทุนไทยทำยังไงครับสะดวกรวดเร็วระดมทุนได้ง่ายเขาไม่ต้องไปตลาดเพื่อนบ้านไม่ต้องไปสร้างโอกาสให้บ้านอื่นมาทำให้บ้านเราเจริญเติบโตทำเลเราก็ดีหลายสิ่งหลายอย่างเราพร้อมขาดอย่างเดียวครับเครื่องมือที่เป็นกฎหมายวันนี้ขอตำหนิหนึ่งเรื่องท่านทำดีแล้วแต่มาช้าไปน่าจะมาให้ไวกว่านี้อีกหน่อยนึงสิ่งดีๆอย่างเนี้ยรออยู่รอหน่วยงานทั้งหลายมาช่วยกันสนับสนุนเข้ามาทำให้ประเทศไทยเราพัฒนาระบบต่างๆรองรับธุรกรรมใหม่ๆสร้างอนาคตให้ทุนไทยและคนที่อยากมาลงทุนในไทยได้เห็นถึงศักยภาพประสิทธิภาพของหน่วยงานและความพร้อมของทุกภาคส่วนต้องมีระบบที่ดูแลอย่างดีเชื่อถือได้และป้องกันได้และสิ่งสำคัญที่สุดครับการเปลี่ยนจากกระดาษไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต้นทุนต้องลดโอกาสต้องเพิ่มทำให้แหล่งทุนหรือสตาร์ทอัพใหม่ๆหรือคนที่สนใจได้รับส่วนลดการประหยัดแต่ถ้าทำไปแล้วต้นทุนเท่าเดิมจะทำทำไมอันนี้ก็ต้องฝากทุกภาคส่วนด้วยวันนี้ในส่วนตัวขอสนับสนุนร่างทั้ง4ฉบับแต่ละฉบับแก้อย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่วันนี้ก็ดีครับฝากท่านผู้เกี่ยวข้องช่วยไปดูเรื่องการส่งเสริมเพิ่มเติมทำยังไงให้ตลาดทุนของไทยเป็นที่พึ่งของคนไทยให้โอกาสสตาร์ทอัพที่เกิดเมืองไทยไม่ต้องไปตลาดต่างประเทศทำให้คนอยากมาเข้าสู่ตลาดที่ไทยมากกว่าประเทศอื่นคนทำได้ไม่ใช่ผมแต่คนทำได้คือพวกเราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับประเทศของเราและความดีนั้นจะสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยครับขอบพระคุณครับ
6: ต
4: อไปคุณกรจาติกวณิช
6: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ก่อนอื่นครับท่านประธานผมอยากที่จะบอกผ่านท่านประธานนะครับไปสู่ผู้ชี้แจงว่าทางผมและพรรคประชาธิปัตย์เราพร้อมสนับสนุนในหลักการนะครับทั้ง4ร่างพระราชบัญญัติที่ได้มีการนำเสนอต่อสภาวันนี้เรามองว่าการแก้กฎหมายก็จะนำไปสู่การกำกับดูแลแล้วก็หวังว่าการพัฒนาตลาดทุนของเราให้ดีขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องขอใช้เวลาที่ผมมีเนี่ยในการที่จะอภิปรายในประเด็นที่มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับได้พูดไปนะครับก็คือเรื่องของกฎหมายก็คือเรื่องหนึ่งการทำให้กฎหมายมีความกระชับขึ้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้คล่องแคล่วขึ้นนะครับก็เป็นหน้าที่ของพวกเราแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องขอฝากข้อสังเกตนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่อารมณ์ความรู้สึกของผู้คนทั่วไปนะครับที่ติดตามเรื่องของ ตลาดหลักทรัพย์ตลาดทุนของเราเนี่ยล้วนมีความรู้สึกนะครับว่าฝ่ายทางการตามล่าโจรไม่ค่อยทันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันตามเหตุการณ์นะครับซึ่งก็เป็นความรู้สึกที่สะสมมานานผ่านหลายกรณีในส่วนของผมวันนี้เนี่ยผมอยากที่จะพูดถึง2พระราชบัญญัตินะครับส่วนหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์เองในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือครองบริษัทหลักทรัพย์นะครับโดยที่ได้มีการเสนอที่จะแก้มาตรา28นะครับโดยเติมมาตรา 104/1 นิยามคำว่าบุคคลที่ถือหุ้นในส่วนที่ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการเสนอแก้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยทางกรต.อาศัยประกาศของกระทรวงการคลังนะครับในการที่จะนิยามว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งในประกาศนั้นเนี่ยก็จะขีดเส้นไว้ที่การถือหุ้นที่ 10% นะครับซึ่งถ้าเราดูในรายละเอียดของประกาศของกระทรวงการคลังบวกกับประกาศเพิ่มเติมของทางกรต.ที่มีการใช้งานมาโดยตลอดนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างคุ้มครองในทุกๆประเด็นนะครับตามเจตนารมณ์ตั้งใจของผู้ออกประกาศเพราะนั้นการที่ได้มีการเสนอเป็นรายละเอียดของกฎหมายแทนตัวประกาศนั้นเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ประเด็นที่ผมอยากที่จะพูดเนี่ยก็คือตามอำนาจทางกฎหมายว่าด้วยประกาศที่อิงกับกฎหมายของกรต.อยู่แล้วเนี่ยมันเพียงพอนะครับต่อการที่จะกำกับให้การถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์นั้นเนี่ยเป็นไปตามเจตนาตั้งใจของทางสำนักงานแต่ที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นผมได้อภิปรายหลายครั้งนะครับในสภาแห่งนี้เนี่ยในประเด็นปัญหาเรื่องของทุนเทาที่เข้ามาครอบงำบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งคือฟินแลนเซียโดยที่มันมีตัวอย่างชัดเจนครับและยังเป็นปัญหาอยู่จนถึงทุกวันนี้มี2บุคคลนะครับที่เป็นบุคคลที่ทางปปง.ได้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์ไปแล้วด้วยซ้ำไปก็คือนางคาทิริยาบีเวอร์แล้วก็ตัวธนาคาร BIC กัมพูชาทั้ง2เจ้านี้เนี่ยได้เข้ามาถือหุ้นในตัวฟินแลนเซียผ่านการเพิ่มทุนที่เรียกกันว่า RO Rights Issue คือเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับแต่มันเป็นการเพิ่มทุนที่ผิดปกติอย่างมากนะคือราคาหุ้นณวันนั้นเนี่ยซื้อขายอยู่ที่2.70 บาทแต่มีการเพิ่มทุนที่4.50 บาทซึ่งคนปกติเขาไม่ทำกันครับซื้อในหุ้นในตลาดหุ้นได้ที่2.70 บาททำไมถึงจะต้องซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาที่แพงกว่าเกือบ 70%แต่ถ้าเราทำความเข้าใจกับเรื่องนี้เราจะเห็นว่ามันออกแบบมาเพื่อการนั้นครับมันออกแบบมาเพื่อผู้ถือหุ้นคนอื่นจะไม่ใช้สิทธิ์เลยก็จะทำให้เหลือสิทธิ์ต่อผู้ที่ต้องการที่จะครอบงำกิจการบริษัทหลักทรัพย์นี้เท่านั้นและผลลัพธ์สุดท้ายของการเข้ามาถือครองโดย2บุคคลนั้นนะครับ1นิติบุคคล1บุคคลเนี่ยก็คือนางคาทิริยาบีเวอร์ก็คือภรรยาของนายเบนสมิธเนี่ยเข้ามาถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียท่านประธานทราบไหมครับว่าเท่าไหร่ 9.995% ในขณะที่ธนาคาร BIC กัมพูชาเนี่ยเข้ามาถือหุ้นผ่านการเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยที่ 9.991% มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกครับแต่มันเป็นเจตนาที่ต้องการที่จะ หาวิธีในการเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฟินแลนเซียเพื่อมีส่วนในการครอบงำการบริหารจัดการนะฮะและโดยเจตนาก็คือเข้ามาถือหุ้นในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 10% ของกลต.พอดีแต่ด้วยความชัดเจนครับความจริงกลต.ก็มีกฎเกณฑ์กติกาอีกมากมายนะครับในเรื่องของการเป็นพวกเดียวกันบ้างแหล่งที่มาของเงินที่เป็นแหล่งเดียวกันก็ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันบ้างแต่ทำไมถึงไม่ได้มีการเอามาบังคับใช้ในกรณีนี้ทั้งๆที่มันมีความชัดเจนทั้งในเจตนารมณ์และผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้ขายหุ้นตอนนี้ไม่ได้ถือแล้วนะครับขายหุ้นออกไปที่สองบริษัทซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเลยครับเพื่อที่จะเข้ามาซื้อหุ้นก้อนนี้นะและในระบบของทางกลต.ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังปฏิเสธเลยครับและสมมติว่าไอ้สองบริษัทนี้บริษัทหนึ่งชื่อ Betaverse อีกบริษัทหนึ่งชื่อ Rapidfy เนี่ยถือหุ้นในฟินแลนเซียอยู่เจ้าละ 10% ตรงกับเกณฑ์การถือหุ้นใหญ่ของที่จะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการกลต.เป๊ะเลยครับแต่ถามว่าทางกลต.ได้มีการดำเนินการเข้าไปสอบสวนไหมว่าพวกนี้เป็นใครได้หุ้นมาจากใครและจริงๆแล้วเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าถามไปหลายครั้งครับแต่ก็ไม่เคยมีคำตอบเพราะนั้นแก้กฎหมายดีครับเพิ่มความชัดเจนดีครับแต่กติกาเท่าที่เคยเป็นมาเนี่ยมันมีความชัดเจนในตัวของมันเองเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ปัญหานี้อยู่แล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องขอบอกว่าเราผิดหวังนะครับกับการดำเนินการของทางกลต.คราวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่อยากที่จะพูดถึงครับก็คือพรบ.สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อนสมาชิกของผมทางนี้ดร.การดีนะครับก็ได้พูดไปในแง่มุมของความหวังที่จะเห็นการพัฒนาคือที่มาของกฎหมายนี้เนี่ยอย่าลืมว่ามันในรูปมันออกมาในรูปพรก.แต่แรกนะครับสาเหตุที่มันออกมาในรูปพรก.เนี่ยก็เพราะว่าในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยมันมีความเร่งรีบมากนะครับที่ต้องมีกฎหมายออกมาครอบคลุมการออก ICO กฎหมายออกมาครอบคลุมเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโตที่ตอนนั้นกำลังร้อนอยู่นะครับแต่กฎหมายที่ออกมาในรูปของพรก.นั้นเนี่ยอันดับแรกมันก็คือจะขาดความครอบคลุมในมิติโดยเฉพาะในกรณีนี้เนี่ยมิติเรื่องของการพัฒนามันออกมาเพื่อกำกับนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเท่าที่เสนอมาก็ยังอยู่ในมิติของการกำกับอยู่นะครับคือเพิ่มบทบาทของกลต.ในการเข้าไปร่วมสอบสวนเคียงข้าง DSI เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่สิ่งที่ยังขาดในกฎหมายฉบับนี้และไหนๆเราจะพิจารณาการแก้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็อยากจะฝากผ่านท่านประธานไปสู่สำนักงานกลต.แล้วก็สสค.นะครับว่าเราควรจะพิจารณามิติการพัฒนาคราวนี้มันมีหลายเรื่องมากนะครับที่ประเทศไทยเราควรที่จะพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ผมขอพูดถึง2ประเด็นประเด็นแรกนะครับประเทศไทยวันนี้เนี่ยควรที่จะต้องพิจารณาและมีกฎหมายแล้วนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ stable coin ในแง่ของการชำระเงินหรือการออก stable coin ในสกุลเงินบาทท่านประธานครับ stable coin คืออะไรก็คือ stable แปลว่านิ่ง coin ก็คือเหรียญนะครับมันก็คือเหรียญคริปโตที่มีความนิ่งความนิ่งในที่นี้เนี่ยหมายถึงเสถียรภาพทางราคาเพราะคริปโตในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์หรือจะเป็นเหรียญชนิดอื่นๆเนี่ยจุดอ่อนของมันอยู่ที่ความหวือหวาในตัวราคาก็เลยขาดความน่าเชื่อถือนะแต่ stable coin เนี่ยมันเป็นประเภทเหรียญที่ออกมาโดยมีสกุลเงินหลักเป็นตัวอ้างอิงโดยส่วนใหญ่เนี่ย stable coin ที่ใช้กันอยู่ในตลาดทั่วไปเนี่ยก็คือ stable coin ที่มีเงินสกุลเงินดอลลาร์อ้างอิงอยู่ก็คือ USDT นะครับในตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยเราเนี่ยกว่าครึ่งของการซื้อขายเนี่ยเป็นการซื้อขายตัว USDT เพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยครับก็คือคนไทยเนี่ยซื้อ USDT แต่ประเด็นคือเมื่อซื้อแล้วเนี่ยเงินมันไม่สามารถกลับเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของไทยได้เพราะเราไม่มีกฎหมายที่เปิดช่องให้มีการชำระเงินด้วย USDT หรือ stable coin ชนิดอื่นๆได้เพราะนั้นเรื่องนี้เราสูญเสียครับแล้วถามว่าทำไม stable coin มันถึงวันนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างหลายคือจากศูนย์เมื่อ8ปีที่แล้วตอนนี้10ล้านล้านนะครับในแง่ของมูลค่าทั่วโลกนะเพราะนั้นสาเหตุที่มันป๊อปปูล่าเนี่ยก็เพราะว่า1มันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น2เราสามารถที่จะชำระเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็3ต้นทุนการทำธุรกรรมการเงินการโอนเงินมันต่ำมากนึกภาพครับแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศโอนเงินกลับเข้าบ้านนะวันนี้เนี่ยค่าโอนอาจจะ 6% 7% นะครับแต่ถ้าสมมุติเขาสามารถที่ชำระหรือโอนได้ด้วย stable coin เนี่ยต้นทุนของเขาจะลดลงเหลือ ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงนะครับต่อพี่น้องประชาชนคนไทยในอนาคตความจริงมันมีวิธีการใช้เหรียญชนิดนี้อีกมากมายอีกเรื่องนึงเวลาผมหมดแล้วนะครับแต่ขอฝากไว้เนี่ยก็คือถึงเวลาที่เราจะพิจารณาเรื่องของการแปลงสินทรัพย์ในรูปของตัวเหรียญคือ tokenization นะครับผมขอพูดในมุมของหุ้นนะครับไอตัวพรบ.หลักทรัพย์ปี2535เนี่ยมันระบุไว้ว่าทะเบียนของหุ้นเนี่ยจะต้องปรากฏที่ศูนย์รับฝากหุ้นเท่านั้นตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่จะต้องมีการแก้ไขเพื่อให้เกิดเรื่องของ tokenization ได้เมื่อเกิด tokenization เนี่ยมันจะเพิ่มกำลังซื้อให้กับหุ้นไทยนะครับคนที่เขาอาจจะเปิดบัญชีในบริษัทหลักทรัพย์ด้วยความยากลำบากหรือไม่อยากที่จะโอนเงินมาเป็นในรูปของเงินบาทนะสามารถที่จะซื้อหุ้นไทยจากที่ไหนก็ได้ตลอดเวลานะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับวิธีคิดของเราในเรื่องนี้ควรจะต้องเปลี่ยนนะครับจากการที่เรามีตลาดทรัพย์ที่เป็นตลาดผูกขาดสู่ตลาดtokenization นะครับที่จะทำให้บริษัทไทยแล้วก็มูลค่าของราคาหุ้นในประเทศไทยนั้นมีการพิจารณาพัฒนาครับขอบคุณครับ
4: ต่อไปคุณคริสโอนันต
7: ์ครับกราบสวัสดีท่านประธานที่เคารพครับผมคริสโอนันต์ครับวันนี้นะครับผมอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการอภิปรายเพื่อเห็นด้วยนะครับท่านประธานกับการแก้ไขร่างพรบทั้ง4ฉบับนี้นะครับซึ่งผู้ก็พูดทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากของประเทศไทยตอนนี้ซึ่งต้องทำอย่างด่วนและต้องทำเลยและสำคัญที่สุดคือต้องทำให้ถึงด้วยครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้ครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับท่านประธานเพราะว่าตลาดหุ้นในเมืองไทยเนี่ยมีคนที่เป็นคนไทยนี่ที่เปิดบัญชีนะครับท่านประธานเพียงแค่3ล้านกว่าคนคือว่าง่ายๆคือตอนนี้คนไทยมีแค่ 5% ไม่ถึงดีที่มาเล่นตลาดหุ้นเหมือนกับสำนวนแถวบ้านท่านประธานบอกว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นฟังก็ดูเหมือนว่าคนรวยจะเก่งกว่าคนจนเปล่าเลยครับท่านประธานครับปีที่ผ่านมาครับท่านประธานประเทศไทยเจอมหากาพย์ของอาชญากรในตลาดทุนจำนวนมากครับท่านประธานแล้วเราจะหวังให้พี่น้องประชาชนเอาเงินที่เขาเก็บหอมรอมริบเอาเงินที่เขาทำงานอย่างหนักมาลงในตลาดหุ้นที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยครับท่านประธานผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับเรื่องนี้ครับผมคิดว่ากฎหมายที่เรากำลังจะแก้เนี่ยเราต้องให้ความสำคัญมากสิ่งที่วันนี้เนี่ยประชาชนหรือตลาดนักลงทุนทั่วโลกต้องการเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรมากครับท่านประธานเขาเพียงแต่ต้องการความยุติธรรมในตลาดทุนเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตลาดไทยตลาดทุนไทยเนี่ยในหุ้นไทยมันเป็นยังไงนะครับท่านประธานมันกลายเป็นว่ามันมีการใช้ข้อมูลภายในการเทรด insider trading กลายเป็นว่าผู้บริหารเจ้าหน้าที่รู้ก่อนพอรู้ก่อนก็รวยก่อนกลายเป็นว่าวิธีการเหล่านี้มันไม่เป็นธรรมกับนักลงทุนทั่วไปมันไม่เป็นธรรมกับประชาชนตาดำๆที่เขาทำงานบนถนนมีกลายเป็นว่าอาชญากรพวกนี้ตอนหลังๆเนี่ยใส่สูตรท่านประธานอย่างเรื่องนี้เนี่ยครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นอย่างหุ้นอย่างเท่าแก่น้อยเนี่ยก็มีการทำ insider trading เหมือนกันแล้วก็เป็นปัญหามากแต่ก็ขอบคุณนะครับทางกรต.ที่ยังสามารถที่จะจัดการได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ท่านประธานครับมันไม่ได้มีแค่เท่าแก่น้อยอย่างเดียวครับมันมีอีกหลายกรณีมีกรณีอย่าง JKN JN เนี่ยนะครับ JN JKN เนี่ยที่ปรากฏว่าเขาเนี่ยเอาเงินของประชาชนเนี่ยคือเขาทำบริษัทซะสวยหรูเลยแล้วประชาชนที่เขาลงเงินในตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็เชื่อสิ่งที่ JN เขาทำแล้วปรากฏว่าสุดท้ายครับท่านประธานหอบเงินหนีเรื่องนี้ต้องโทษไปยังหน่วยงานจริงว่าวันนี้เนี่ยจับเจแอนไม่ทันแล้ววันนี้ก็ไปกบดานอยู่ต่างประเทศกลายเป็นว่าตลาดหุ้นเหนือท่านประธานเราทำไว้สำหรับผู้บริหารที่เตรียมตัวที่จะหนีกลายเป็นว่าคนที่ดีๆที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยก็มีบริษัทที่ดีที่อยู่ในตลาดหุ้นก็มีแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยต้องมารับผิดชอบกับกรรมของคนที่เป็นอาชญากรพวกนี้ที่เขาทำอยู่แล้วท่านประธานครับเพราะงั้นเนี่ยท่านประธานวันนี้ ในการที่เราจะเริ่มที่จะแก้ไขกฎหมายเหล่านี้ครับท่านประธานผมก็ต้องกราบขอบพระคุณสภาแห่งนี้นะครับผมอยากจะเรียนเชิญทุกท่านเลยว่าวันนี้เราต้องแก้ไขกฎหมายตลาดทุนจริงๆเรื่องถัดไปครับท่านประธานที่ผมอยากจะอภิปรายนิดนึงนะครับอยากจะพูดให้ไปถึงคือเรื่องของการที่วันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราควรจะมองตลาดหุ้นและตลาดทุนให้เป็นเรื่องของการเปิดโอกาสเป็นเรื่องของการที่ถ้าเราทำสิ่งนี้ให้ดีเราจะสามารถดึงการลงทุนจากต่างประเทศเราจะสามารถดึงเงินจากทั่วโลกแล้วจะสามารถทำให้คนไทยพ้นความยากจนได้ครับท่านประธานผมมีตัวอย่างอย่างตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยท่านประธานทราบไหมครับว่าคนอเมริกันเนี่ย 58% 200กว่าล้านลงทุนในตลาดหุ้นทั้งหมดที่เขาทำแบบนั้นได้เนี่ยก็เพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ของเขามีความเป็นธรรมเวลาบริษัทกำไรหุ้นขึ้นเวลาบริษัทขาดทุนหุ้นลงแต่กับเมืองไทยมันไม่ใช่ท่านประธานบริษัทขาดทุนวุ่นอยู่ดีหุ้นขึ้นซะอย่างนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบริษัทกำไรหุ้นลงเพราะมีคนบางคนรู้เรื่องไปก่อนแล้วกลายเป็นแอนาลิสต์จำนวนมากรู้ว่าบริษัทเหล่านี้จะกำไรพอมาถึงปุ๊บประกาศเงินประกาศผลประกอบกิจการก็ไปเทขายกันแล้วอย่างนี้ใครจะอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยท่านประธานเพราะงั้นนะครับท่านประธานเรื่องนี้ผมคิดว่าการแก้ไขกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญและต้องรีบทำอย่างด่วนแล้วก็ในส่วนของอาชญากรต่างๆนะครับไม่ว่าจะในกรณีของบางจากในกรณีของทุนเทาต่างๆที่เข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยผมก็เห็นว่ามีบทบัญญัติบางส่วนที่พยายามจะแก้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำงานร่วมกับกลต.อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะงั้นครับท่านประธานครับเรื่องแบบนี้ครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สภาแห่งนี้ต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและทำให้กฎกติกาในตลาดหุ้นทำให้ดีประเทศไทยจะมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นคนไทยจะมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าหากตลาดหุ้นของไทยเจริญขึ้นครับท่านประธานกราบขอบพระคุณครับ
4: ต่อไปคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุ
8: โอเคครับสวัสดีครับท่านประธานครับผมภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อครับพรรคประชาชนนะครับก็ต้องขออภิปรายนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราขอเห็นชอบนะครับกับและสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อร่างพรบทั้ง4ฉบับนะครับท่านประธานครับก่อนหน้าที่ผมจะเป็นส.ส.เนี่ยนะครับผมเองก็เป็นผู้ประกอบการครับและได้ทำธุรกิจผมได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการเงินรูปแบบใหม่หรือฟินเทคนะครับรวมถึงไปลงทุนในธุรกิจประเภทนี้หลากหลายบริษัทเลยทีเดียวนะครับแล้วที่สำคัญคือได้มีโอกาสไปร่วมงานนะครับฟินเทคซึ่งเป็นงานโลกการเงินระดับโลกในหลายๆประเทศครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฮ่องกงและสิงคโปร์ครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดครับว่าวันนี้โลกการเงินมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วนะครับวันนี้ธนาคารพาณิชย์นะครับใหญ่ๆนะครับสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับเขาไม่ได้มองบล็อกเชนนะครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าบล็อกเชนนะครับหรือสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นสิ่งที่เอาไว้เก็งกำไรต่อไปแล้วนะครับเขามองว่านี่คือเทคโนโลยีครับที่จะมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือเป็น core infrastructure ครับในการที่ทำให้การเงินมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้นะครับท่านกรได้พูดถึงเรื่องการทำ asset tokenization ก็คือเอาสินทรัพย์เนี่ยแหละครับจากเดิมมาแปลงเป็นเงินแต่วันนี้สินทรัพย์มันถูกสามารถเอาไปวางไว้และแปลงเป็นในรูปแบบดิจิตอลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรูปแบบนี้กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ใช้กันเยอะมากครับในหลายๆประเทศนะครับผมเองเป็นสิงคโปร์วันนี้การทำ Asset Tokenization มีเยอะมากเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นวันนี้ครับสถาบันการเงินรวมถึงธนาคารขนาดใหญ่ครับในต่างประเทศมีการใช้บล็อกเชนนะครับหรือ Stable Coin ในการโอนเงินผมไปดูที่งานครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับธนาคาร UOB มีการโอนเงินจากสิงคโปร์ข้ามไปที่อเมริกาครับจากเดิมการโอนเงินลักษณะนี้ใช้เวลาเป็นวันครับแต่ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนด้วยการใช้ Stable Coin เขาสามารถโอนเงินได้ภายในหลักนาทีครับทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเพิ่มความเร็วได้และที่สำคัญครับมีความโปร่งใสสูงมากเลยทีเดียวครับฉะนั้นวันนี้ย้ำอีกทีครับว่าตัวบล็อกเชนนะครับหรือตัวสินทรัพย์ดิจิตอลถูกนำมาใช้เป็นอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานของการเงินระดับโลกแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับหลายประเทศครับพยายามจะแย่งตัวเองเป็นศูนย์กลางการเงินซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าศูนย์กลางการเงินมันไม่ใช่การเงินแบบเก่าแล้วมันกลายเป็นการเงินแบบใหม่ครับฉะนั้นสิงคโปร์วันนี้พยายามปรับตัวเองเป็นดิจิตอลไฟแนนเชียลฮับฮ่องกงเองก็ต้องการเป็นขนาดเดียวเช่นเดียวกันนะครับ
3: แต่วันนี้ครับพอเรากลับมาดูบ้านเราครับผมว่าอันนี้น่าตกใจมากครับผมเห็นตัวเลขงานวิจัยของตลาดหลักทรัพย์ครับสะท้อนความเป็นจริงว่าวันนี้คนรุ่นใหม่ครับแทบไม่ค่อยลงทุนในตลาดทรัพย์ประเทศไทยแล้วนะครับมีงานวิจัยครับออกไปถามเด็กรุ่นใหม่ตั้งแต่ละเจนครับเจน Z เจน Alpha เจนแรงต่างที่มีการลงทุนครับพบว่าคนรุ่นใหม่วันนี้เนี่ยครับเอางี้ผมกลับไปดูด้วยกันหลายๆท่านอาจจะกลับไปถามลูกหลานท่านก็ได้นะครับว่าหลานเด็กหลายๆคนวันนี้เนี่ยเขาเติบโตมาเนี่ยเขารู้จักสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วนะครับเด็กหลายคนเดี๋ยวนี้มีเงินมาเอาไปซื้อเงินไปซื้อแต้มเอาไปซื้อเครดิตเพื่อไปเล่นเกมโรบล็อกเล่นเกมโรบล็อกอะไรฮะได้ไอเทมได้ดาบต่างๆผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักชื่อนี้ดีนะครับโรบล็อกมันดูดเงินเด็กไทยไปเยอะมากเลยทีเดียวปรากฏเขาก็เริ่มมีสินทรัพย์แล้วครับเป็นดิจิตอลฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่เริ่มมีความคุ้นเคยกับพวกสินทรัพย์ประเภทนี้แล้วมันเริ่มมีความเป็น global ผมมีดาบดิจิตอลผมสามารถไปเทรดกับประเทศอื่นได้เลยนี่แหละครับคือเริ่มเป็นสาเหตุว่าคนทำไมคนรุ่นใหม่ถึงไม่ค่อยนิยมที่จะเทรดหรือลงทุนในสินทรัพย์ประเทศไทยเท่าไหร่เพราะอะไรครับวันนี้คนรุ่นใหม่ครับหันไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลไปลงทุนในบิตคอยน์ไปลงทุนในกองทุน ETF ต่างประเทศนะครับหรือแม้แต่ลงทุนในทองคำนะครับดิจิตอลแพลตฟอร์มระดับโลกครับฉะนั้นวันนี้ลองไปถามลูกหลานท่านเลยครับว่าวันนี้ลงทุนอะไรกันลองไปหยิบมือถือเข้ามาดูว่าแอปการลงทุนเขาเป็นอะไรครับเป็นสตรีมมิ่งเป็นเซตอย่างที่เขาใช้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับคนรุ่นใหม่ในแอปในมือถือมีอะไรรู้ไหมฮะมีบิตครับมีดามมีวีบูมีเมตาเทรดนะครับฉะนั้นวันนี้คนรุ่นใหม่หันมาเทรดกันเยอะมากครับตัวอย่างหนึ่งคือเป็นการเทรดทองหรือเทรดผ่าน CFD ครับซึ่งวันนี้เปิดไปดูใน YouTube ใน TikTok มีคนเปิดบริการเทรดพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้แหละครับคือช่องว่างที่กฎหมายประเทศไทยยังตามไม่ทันครับก็หวังว่าทางกตหรือแบงก์ชาตินะครับจะปรับกฎหมายอีกนิดนึงครับให้มันดีมากขึ้นนะครับทีนี้คำถามคือวันนี้เม็ดเงินของคนต่างชาติเนี่ยนะครับไหลออกไปมันออกไปนอกประเทศนะครับความมั่งคั่งเม็ดเงินตลาดทุนประเทศไทยวันนี้เค้าเรียกว่าหุ้นไม่ค่อยขึ้นเพราะคนรุ่นใหม่ไม่มาลงทุนในประเทศไทยมันมีทางเลือกอื่นที่มีผลตอบแทนได้ดีมากกว่านี้นะครับฉะนั้นวันนี้การมีร่างกฎหมายตัวนี้ออกมาครับผมเรียกว่ามันอาจจะมาถูกที่ถูกเวลาครับมันจะเป็นสะพานเชื่อมประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจการเงินรูปแบบใหม่นะครับฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่า3สาเหตุนะครับที่จะมาช่วยนะครับอย่างแรกครับมันจะมาช่วยปลดล็อกนะครับโครงสร้างสู่ระบบดิจิตอล 100% นะครับมันจะเป็นการรองรับระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เห็นให้เขาเรียกว่ามีเห็นชอบทางด้านทางกฎหมายครับรวมถึงเป็นการเปิดการกำกับดูแลให้ผู้บริการระบบที่มีนัยยะสำคัญต่อตลาดทุนนะครับรวมถึงการยืดหยุ่นเกณฑ์การตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นะครับซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะปลดล็อกให้ประเทศไทยมีศูนย์ซื้อขายโทเค็นดิจิตอลและสินทรัพย์รูปแบบใหม่ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายนะครับประการที่2ครับจะเป็นการยกระดับนะครับการคุ้มครองนักลงทุนด้วยนะครับด้วยการเขาเรียกว่าการสอบสวนร่วมครับซึ่งหลายๆท่านอภิปรายไปแล้วนะครับแล้วก็อันที่3ครับผมว่าเราเองจะต้องมีการส่งเสริมนะครับแล้วก็ให้แต้มต่อกับคนที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพประเทศไทยซึ่งวันนี้ล้มหายตายจากไปเยอะมากแล้วนะครับวันนี้สตาร์ทอัพเหลือน้อยลงนะครับคนทำฟินเทคประเทศไทยเหลือน้อยลงนะครับฉะนั้นการที่เปิดโอกาสให้กตนะครับมีการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมได้นะครับจะเป็นเครื่องมือในการสร้างแซนด์บ็อกซ์และฝากไว้หน่อยครับแซนด์บ็อกซ์ของทางหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่เอาเข้าไปแล้วไปแช่ครับออกมาไม่ค่อยได้ครับถ้าเกิดถามว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีกระบวนการในการผลักให้ธุรกิจที่เข้าอยู่ในแซนด์บ็อกซ์ออกมาได้เร็วมากขึ้นสามารถทำเป็นธุรกิจได้จริงๆครับประเทศไทยจะมีนวัตกรรมดีๆมากกว่านี้นะครับสุดท้ายครับท่านประธานครับผมอยากจะฝากความคิดเห็นนะครับไปยังกตและหน่วยงานภาครัฐครับเขาบอกว่ากฎหมายนะครับที่ทันสมัยจะไร้ความหมายทันทีครับหากคนบังคับใช้กฎหมายไม่ทันสมัยครับฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะให้นะครับกฎหมายกตครับเปลี่ยนจากผู้คุมกฎนะครับมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสร้างนิเวศระบบการเงินรูปแบบใหม่ครับซึ่งวันนี้ประเทศไทยต้องการมากครับและผมอยากจะเชื้อเชิญครับพี่ๆน้องๆสสในรัฐสภาครับวันนี้สินทรัพย์ดิจิตอลครับการเงินรูปแบบใหม่มาแล้วครับหลายท่านไม่เข้าใจครับแล้วเราจะออกกฎหมายเราจะผลักดันเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ได้ยังไงฉะนั้นถ้าเกิดท่านมีโอกาสครับลองเข้าไปรู้จักเข้าไปลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลครับผมเชื่อว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะสามารถผลักดันเศรษฐกิจรูปแบบนี้ให้กับประเทศไทยได้อย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ
4: ต่อไปคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุล
9: ท่านประธานที่เคารพครับผมนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยผมขออภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีได้ รุณานำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ซึ่งเหตุผลที่ผมต้องอภิปรายก็ด้วยเนื่องจากว่าครั้งหนึ่งผมเคยทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เคยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เป็นเรื่องของการฉ้อโกงของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็คือบริษัท Stark Corporation บริษัท JKN Global จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัท Earth Energy มหาชนจำกัดทั้ง3บริษัทเนี่ยครับสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนที่ประเภทนักลงทุนหุ้นกู้รวมกันเนี่ยเกือบ 200,000 ล้านบาทก็มีความจำเป็นครับที่จะต้องอภิปรายเพราะว่าผมมีข้อสังเกตครับว่าพรบ.ที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับเนี้ยที่ทางคณะรัฐมนตรีนำเสนอต่อสภาเนี่ยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือการที่จะให้อำนาจก.ล.ต.ในการเข้าไปกำกับแล้วก็ติดตามแล้วก็มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับตลาดหลักทรัพย์ให้กับพี่น้องประชาชนผมมีข้อสังเกตที่เป็นข้อสงสัยครับว่าจริงแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของบทบัญญัติในกฎหมายหรือเป็นเรื่องของประสิทธิภาพของผู้ที่ทำหน้าที่ในการกำกับในตลาดหลักทรัพย์ก็คือก.ล.ต.นั่นแหละครับเพราะเหตุผลอย่างนี้ครับประการแรกเลยเนี่ยพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เดิมนะครับมีบทบัญญัติสำคัญอันหนึ่งที่ก.ล.ต.ไม่เคยใช้หรือใช้แต่ว่าช้าในการตัดสินใจก็คือบทบัญญัติในมาตรา267ที่ให้อำนาจก.ล.ต.เนี่ยครับสามารถที่จะอายัดยึดอายัดทรัพย์ของผู้กระทำความผิดนะครับผมขออนุญาตท่านประธานได้อ่านนะครับมาตรา267ในกรณีปรากฏหลักฐานว่าบุคคลใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีลักษณะอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและสำนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าย้ำนะครับเหตุอันควรเชื่อว่าผู้กระทำความผิดจะยักย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินของตนให้สำนักงานมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดซึ่งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเป็นของบุคคลนั้นได้ท่านประธานครับผมยกตัวอย่างอยู่3กรณีกรณีแรกเนี่ยมหากาพย์การโกงของบริษัท Stark Corporation จำกัดที่ผู้บริหารเนี่ยมีการสร้างรายได้ปลอมโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินปรากฏว่ามีผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารด้านการเงินของบริษัท Stark Corporation เนี่ยครับไปออกรายการโทรทัศน์แล้วก็ยอมรับครับว่ามีการโยกย้ายถ่ายเทแล้วก็สร้างรายได้สร้างเจ้าหนี้ลูกหนี้ปลอมจริงก.ล.ต.ทราบหรือไม่ในขณะนั้นแต่ไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา267เข้าไปดำเนินการหลังจากนั้นครับในเวลาอีกไม่นานผู้บริหารของบริษัท Stark Corporation จำกัดมหาชนก็มีการโยกย้ายถ่ายเทเงินไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็หนีไปต่างประเทศจากนั้นจึงค่อยไปแจ้งความดำเนินคดีจนณขณะนี้คดีก็ยังอยู่ในชั้นศาลแต่ความเสียหายของพี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้วทั้งกับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์คือมูลค่าหุ้นเนี่ยมันไม่เหลือเลยรวมถึงผู้ที่ซื้อหุ้นกู้ก็เกิดความเสียหายมหาศาลครับนี่กรณีแรกกรณีที่สองครับท่านประธานกรณีของบริษัท Earth Energy จำกัดมหาชนผ่านมาแล้ว10ปีผู้บริหารบริษัท Earth Energy จำกัดมหาชนลอยนวลไปอยู่ต่างประเทศแล้วหรืออยู่ที่ไหนแล้วคดียังไม่มีความคืบหน้าเลยท่านทราบไหมครับมีการเอาเหมืองปลอมไปขอกู้เงินจากธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนณขณะนี้คดีนี้นะครับผู้บริหารกรุงไทยอนุมัติสินเชื่อหลายพันล้านคดีก็ยังอยู่ในชั้นของการแจ้งข้อกล่าวหาของปปช.ทั้งที่เรื่องนี้ท ทางบริษัท Earth Energy มีการผิดนัดชำระหนี้ผู้ถือหุ้นกู้2ครั้ง3ครั้งกลต.ก็ไม่ใช้อำนาจตามมาตรา260

0: ที่เป็นผู้ซื้อหุ้นกู้ได้รับความเสียหายพี่น้องประชาชนที่เป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้รับความเสียหายมหาศาลครับและเนี่ยแหละครับเงิน200,000 ล้าน 300,000 ล้านที่เกิดจากความเสียหายประเภทนี้ที่ก.ล.ต.ไม่ใช้อำนาจยับยั้งมันตั้งแต่แรกเนี่ยมันทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยหยุดชะงักครับถ้าเงิน200,000 300,000 ล้านเนี่ยอยู่ในกระเป๋าของประชาชนคนไทยที่เป็นนักลงทุนเขาก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยเงินทุนมันก็หมุนเวียนครับแต่เมื่อ200,000 300,000 ล้านนี้หายไปแล้วก็หอบไปอยู่ต่างประเทศลอยนวลเศรษฐกิจมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจมันชะงักงันครับเพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตตรงนี้กับทางก.ล.ต.ท่านครับ trust and confidenceสำคัญมากสำหรับการบริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับก็ขอตั้งคำถามนี้และท่านช่วยกรุณาตอบด้วยว่าเหตุใดจึงไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา267ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณวรวงศ์วรปัญญาก
2: ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมขอใช้สภาอันทรงเกียรตินี้ครับในการร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์นะครับและตลาดหลักทรัพย์ครับท่านประธานครับวันนี้แน่นอนครับเราจะเคยได้ยินครับว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงไปเร็วทุกวันกฎหมายที่ล้าสมัยครับไม่เอื้ออำนวยต่อธุรกรรมและต่อพี่น้องประชาชนวันนี้พวกเราเองในฐานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ที่จะต้องเสนอแก้ไขนะครับรวมถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกฎหมายที่ล้าหลังและทำกฎหมายให้เท่ากับโลกที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงไปครับท่านประธานครับทุกวันนี้แน่นอนครับโลกเทคโนโลยีเข้ามามีผลต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาลครับท่านประธานแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องมือนะครับที่จะทำให้โลกได้เท่าทันกับในเรื่องของตลาดทุนวันนี้ตลาดทุนถูกแทรกแซงด้วยระบบดิจิตอลมากมายครับเมื่อก่อนเรายังต้องใช้กระดาษวันนี้ทางเลือกในเรื่องของการลงทุนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เหมือนเดิมนะครับเราจะได้เห็นเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้พูดถึงเรื่อง tokenization บางท่านพูดถึงเรื่องโทเค็นบางท่านพูดถึงเรื่อง stablecoin แต่ผมอยากจะย้ำถึงความสำคัญของตลาดทุนที่จะเกิดขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ครับท่านประธานครับตลาดทุนคือโอกาสครับโอกาสของทุกๆคนแต่แน่นอนครับในโอกาสนั้นมีความเสี่ยงเราจะได้ยินมาอยู่เสมอในเรื่องของความเสี่ยงแต่หน้าที่ของพวกเราที่จะสามารถทำได้คือในเรื่องของการกำกับครับและสนับสนุนผมเชื่อว่าหลายท่านทำงานอย่างเต็มที่แต่ในแง่ของการทุจริตและไม่ทุจริตในแง่ของการกำกับผมคิดว่าเป็นหน้าที่นะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องฝากท่านก.ล.ต.ด้วยในเรื่องของการกำกับครับผมเห็นใจนะครับแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงเรื่องของการกำกับได้พูดถึงการแนะนำแต่เข้าใจครับว่ามันจะมีเส้นบางๆวันนี้ครับเราต้องแยกปลาดีกับปลาเน่าหลายท่านบอกว่าการที่เราต้องแยกปลาเน่าเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อปลาดีอันนั้นแน่นอนครับผมเชื่อว่าในการคัดปลาดีและปลาเสียหรือเราจะเรียกว่าปลาเน่าเนี่ยมันทำได้ยากแต่จุดเริ่มต้นที่ท่านต้องทำอย่างแรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดเลยคือท่านต้องไปติดบ่อที่มันเป็นบ่อปลาเน่าทั้งหมดครับไม่ต้องเอาจากมาคัดแยกครับแต่จุดไหนที่มันท่านเห็นแล้วมันเป็นสัญญาณอันตรายซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้เราสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนได้อีกมากมายวันนี้การลงทุนเป็นเหมือนเรื่องที่ไกลตัวสำหรับทุกๆคนแต่ที่มันไกลเพราะความเข้าใจต่อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับท่านประธานครับนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเร่งมากที่สุดและต้องให้เท่าทันต่อโลกสมัยใหม่ก่อนหน้านี้ผมอยู่กรรมการสื่อสารและโทรคมนาคมครับมีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะครับที่เป็นในเรื่องของธุรกรรมสำหรับโลกสมัยใหม่เพื่อนสมาชิกได้พูดถึงแล้วครับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเรื่องของกระเป๋าหรือแอปพลิเคชันต่างท่านครับเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีการ disrupt จากโลกเทคโนโลยีได้ไม่มีใครจะสามารถเหนี่ยวรั้งโลกเทคโนโลยีได้ครับในอดีตเราเดินทางผ่านม้าผ่านช้างทุกวันนี้เรานั่งรถยนต์ครับจาก รถที่เป็นเครื่องสัญ

0: ดาบจนทุกวันนี้มาเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอนาคตอาจจะเป็นพลังงานน้ำก็เป็นไปได้ในแง่ตลาดทุนก็เช่นกันครับเราทุกคนทราบดีว่าเราถูกการแทรกแซงจากการ decentralize นะครับของระบบบล็อกเชนของคริปโตเคอเรนซีมากมายที่จะเข้ามาซึ่งบล็อกเชนกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยยังไงมันต้องมาคู่กันแน่นอนครับว่าคริปโตเคอเรนซีรันผ่านบล็อกเชนแต่ไม่ใช่บล็อกเชนทุกอันจะเป็นคริปโตเคอเรนซีผมเคย อภิปรายไปก่อนหน้านี้แล้วครับแต่เป็นหน้าที่ครับของทางเจ้าหน้าที่เป็นหน้าที่ของทางในส่วนของครม.และสภาและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับว่าเราจะนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรในการกำกับวันนี้กฎหมายที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นนี้อาจจะร่วมสมัยอาจจะทันสมัยแต่ในปีหน้าในอีก2ปีข้างหน้าอาจจะล้าสมัยแล้วก็ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นครับว่าในอนาคตแล้วเราจะเตรียมความพร้อมกับเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรเพราะทุกวันนี้ครับแน่นอนเราจะเห็นครับจากสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลเมื่อ8ปีที่แล้ว10ปีที่แล้ววันนี้เริ่มมีกองทุน ETF มาให้ความเชื่อมั่นแล้วเราจะช้ากว่าเขาหรอครับในขณะที่ประเทศมหาอำนาจ
1: เวลา18:00 น.

0: ช้กันทุกวันนี้ที่อยู่นอกระบบแล้วครับถ้าไม่มีผู้กำกับไม่มีความชัดเจนผมไม่เชื่อว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเราจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเรื่องของตลาดทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนแบบดั้งเดิมหรือจะเป็นตลาดทุนสมัยใหม่ครับก็ผมขอขอบคุณครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ที่ให้ความเห็นแต่ละท่านที่แตกต่างกันออกไปแต่มีเป้าหมายเดียวกันครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับตลาดทุน4ฉบับผมเห็นด้วยกับหลักการของพ.ร.บ.ทั้ง4ฉบับเนื่องจากว่ากฎหมายเดิมนั้นถูกตราขึ้นในบริบทตลาดทุนแบบเดิมพลวัตเศรษฐกิจและตลาดการเงินก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากกฎหมายเดิมไม่สามารถรองรับธุรกรรมดิจิทัลได้ทั้งหมดและไม่ทันกับพลวัตทางเทคโนโลยีรวมทั้งไม่สอดรับกับนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนใหม่ๆตลาดทุนทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลการปรับกฎหมายให้ทันสมัยจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ในการกระจายการลงทุนเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นเชื่อมโยงกับผู้ลงทุนจากตลาดทุนทั่วโลกการปฏิรูปตลาดทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นการแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยไม่เพียงพอแต่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีฉ้อโกงในตลาดทุนให้รวดเร็วขึ้นผมยินดีรับหลักการในวาระที่1แต่ผมขออภิปรายด้วยความห่วงใยว่าร่างพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ยังไม่ครอบคลุมการปฏิรูปที่จำเป็นขณะนี้ทางสภาผู้แทนเราได้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาพ.ร.บ.หลักทรัพย์อยู่แล้วโดยท่านจุติไกรฤกษ์เป็นประธานโดยเป็นการแก้ไขเพิ่มส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นฉะนั้นเมื่อมีการรับหลักการ4ฉบับนี้ก็จะได้นำไปพิจารณาร่วมกันคู่ขนานกันไปเพื่อให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาตลาดทุนเพื่อประเทศของเราท่านประธานครับพรรคประชาชนนั้นเราเห็นด้วยกับการเปลี่ยนผ่านตลาดทุนไทยสู่ยุคดิจิตอลแต่ต้องเรียนตามตรงว่าการปรับตามเทคโนโลยีเพียงลำพังไม่ใช่คำตอบพวกเราเพิ่มความเร็วของธุรกรรมโดยไม่ยกระดับบรรษัทพิบาลธรรมาภิบาลในตลาดทุนไม่ได้การกำกับดูแลต้องให้เกิดเป็นมาตรฐานสากลรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพถ้าเกิดเราเพียงแต่ทำให้ทันสมัยแต่ไม่มีธรรมาภิบาลก็จะเป็นเปิดทางให้ทุนสีเทาและเงินสกปรกเคลื่อนย้ายได้เร็วขึ้นตลาดทุนไทยก็อาจจะเป็นเป้าของการฉ้อโกงมากขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังขบวนการสแกมเมอร์ก่อนหน้านี้ก็จะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่เข้ามาฟอกเงินในตลาดการเงินและตลาดทุนของเราความฟื้นฟูความเชื่อมั่นก็จะไม่เกิดขึ้นทีนี้มันมีข้อมูลครับท่านประธานครับดัชนีบางอย่างเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเรายังมีปัญหาอยู่มากดัชนีหลักนิติธรรมของไทยอยู่ที่ 0.81 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม OECD ที่อยู่ที่ 0.79และดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทยนั้นอยู่ที่35คะแนนขณะที่ค่าเฉลี่ยของ OECD สูงถึง 66.9 คะแนนหากเราไม่เร่งปฏิรูปธรรมาภิบาลตลาดทุนไปพร้อมกับการแก้กฎหมายจะเกิดปัญหากรณีช่อโกงสตาร์คกรณีช่อโกง JKN กรณีมอต้องจัดการให้เรียบร้อยเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี73ก็จะกลายเป็นเพียงความฝันนะครับถ้าเราไม่ทำให้เกิดความโปร่งใสในตลาดทุนอย่างแท้จริงข้อเสนอหลายอย่างเนี่ยก็คงจะได้มีการพิจารณากันในวาระที่2หัวใจสำคัญของการแก้กฎหมาย4ฉบับเนี่ยคือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยช่วยลดต้นทุนธุรกรรมเพิ่มสภาพคล่องในตลาดขณะที่ลดข้อจำกัดในการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามร่างที่เสนอมา จะเปิดทางให้เกิดการแข่งขันและนวัตกรรมบริการใหม่ๆซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ระดมทุนและนักลงทุนแต่ผมขอย้ำว่าความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นและศรัทธาของนักลงทุนและประชาชนต่อตลาดทุนถ้าเรายังมีปัญหาทุนเทาในภาคการเงินมีปัญหาทุนเทาในตลาดทุนอยู่มีคดีช่อโกงประชาชนจำนวนมากยังค้างคาอยู่แล้วไม่สามารถตามอายัดทรัพย์ได้หมดแบบนี้เนี่ยนักลงทุนก็จะตีค่ามูลค่าราคาหุ้นเราเนี่ยต่ำนะครับการทำให้ตลาดทุนทันสมัยจึงต้องทำคู่กับการทำให้ตลาดทุนสะอาดและบังคับใช้กฎหมายได้จริงนี่คือเหตุผลที่ผมอภิปราย3แกนหลักไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเทคโนโลยีและการสกัดเงินผิดกฎหมายเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกบันทินนวลเจิมได้นำเสนอข้อมูลไปแล้วหลายกรณีการช่อโกงในตลาดทุนนะครับแล้วทำให้เกิดความเสียหายรวมทั้งท่านส.ส.เลิศศักดิ์รองประธานสภาก็ได้อภิปรายก่อนหน้านี้ด้วยนะครับประเด็นเร่งด่วนตอนนี้คืออะไรประเด็นเร่งด่วนก็คือว่าเราต้องปิดช่องไม่ให้ทุนเทาเนี่ยใช้เงินสกปรกมาฟอกในตลาดทุนไทยรวมทั้งครอบงำกิจการนะฮะซึ่งก่อนนี้หน้านี้เนี่ยหลายคนก็คงทราบข่าวนะครับว่ามีความพยายามของเครือข่ายเบนสมิธเข้ามาครอบงำบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นซึ่งผมเคยเป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทบางจากปิโตรเลียมก่อนการรัฐประหารปี49นะครับหลังจากนั้นก็เกิดปัญหามานะอันนี้ก็ต้องแก้ให้มันดีแล้วก็บริษัทบางจากนี่เคยเป็นบริษัทที่ได้รางวัลคะแนนธรรมาภิบาลสูงลิ่วเลยนะครับแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาอันนี้ก็ต้องแก้ไขไม่ให้เกิดเป็นเป้าของการถูกเข้ามาเทคโอเวอร์และฟอกเงินนะครับปัจจุบันนะครับเมื่อกลต.พบพฤติกรรมต้องสงสัยเนี่ยแล้วมีการสั่งอายัดทรัพย์สินเนี่ยตามมาตรา267ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลต.ก่อนซึ่งกว่าจะประชุมกันก็ใช้เวลาหลายวันเพียงพอที่จะให้ผู้กระทำผิดเนี่ยโยกย้ายซุกซ่อนทรัพย์สินได้หลายกรณีก็เป็นเช่นนั้นนะครับผมจึงเสนอให้มีการแก้ไขจุดที่ทำให้การแก้ปัญหาเร็วขึ้นโดยการมอบอำนาจให้เลขาธิการกลต.ใช้ดุลพินิจอายัดทรัพย์สินได้ทันทีในลักษณะชั่วคราวในกรณีเร่งด่วนและเพิ่มกลไกให้กลต.เนี่ยขอคำสั่งศาลแบบฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องแจ้งผู้ถูกอายัดล่วงหน้าตามแบบสิงคโปร์และสหราชอาณาจักรเพื่อไม่ให้ทุนเทาหรืออาชญากรตลาดทุนเนี่ยช่อโกงไหวตัวทันนะครับนอกจากนี้กฎหมายไทยยังไม่มีการกำหนดให้ตรวจสอบสถานะขั้นสูง enhanced due diligence สำหรับกลุ่มเสี่ยงเช่นบุคคลที่มีสถานะทางการเมืองมีอำนาจทางการเมืองหรือแม้กระทั่งธุรกรรมของประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีดำโดย FedEx ซึ่งเป็นองค์กรต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศบริษัทบางหน้าที่ไม่เปิดเผยผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงอันนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบที่เข้มข้นนะครับเนื่องจากว่าเรากำลังพิจารณาในแง่ของพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนซึ่งมันเกี่ยวโยงกับตลาดทุนโดยรวมที่จำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปนะครับถ้าเราไปดูในเรื่องของการยกระดับความรับผิดชอบของเกตคีเปอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ให้บริการตลาดทุนเนี่ยผมก็ขอสนับสนุนนะครับหลักการที่มีการแก้ไขเพิ่มหมวด 4/1 เข้ามาดึงให้ผู้ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุนเนี่ยทั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้ให้บริการอื่นเนี่ยเข้าสู่การกำกับดูแลโดยตรงเพราะบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับคือด่านหน้าหรือเป็นเกตคีเปอร์ที่ควรจะปกป้องผู้ลงทุนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบทลงโทษมักจบเพียงแค่การพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตผมจึงเสนอให้เพิ่มการรับผิดมากขึ้นนะครับกล่าวคือผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือรู้เห็นกับการตกแต่งบัญชีโกงนักลงทุนเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายจริงไม่ใช่เพียงลงโทษเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่จะต้องมาพิจารณากันนะครับในขณะที่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องให้เร็วต้องให้เข้มต้องสอบสวนร่วม แล้วก็คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับกับการเพิ่มอำนาจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่กรต.สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของระบบตลาดทุนโดยรวมอย่างร้ายแรงเพราะปัญหาคอขวดที่ผ่านมาก็คือว่าคดีปั่นหุ้นคดีโกงหุ้นโดยเฉพาะหุ้นกู้เนี่ยนะครับใช้เวลายาวนานในกระบวนการยุติธรรมจนผู้เสียหายเนี่ยจำนวนมากไม่ได้รับการเยียวยาการบูรณาการการสอบสวนตั้งแต่ต้นทางจะช่วยให้คดีเดินหน้าได้อย่างเร็วและมีคุณภาพในการจัดการที่ดีขึ้นแต่มีอีกกลไกหนึ่งที่ผมเห็นว่าร่างฉบับนี้ยังขาดอยู่นั่นก็คือการคุ้มครองและให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแสปัจจุบันพ.ร.บ.หลักทรัพย์ไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองพยานจากการถูกแก้แค้นหรือฟ้องกลับและไม่มีระบบให้รางวัลทำให้คนในองค์กรที่รู้เห็นทุจริตไม่กล้าแจ้งนะครับผมจึงเสนอให้เพิ่มระบบการคุ้มครองและให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแสตามแบบโครงการที่บางประเทศทำเช่นกลต.ของสหรัฐอเมริกาที่มีการให้รางวัลร้อยละ10ถึง30ของค่าปรับในคดีที่มีมูลค่าเกินกว่า1ล้านดอลลาร์สำหรับประเด็นเรื่องคุ้มครองผู้ถือหุ้นกู้และเยียวยาผู้เสียหายนั้นปัญหาหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกระทบต่อเงินออมของประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้เกษียณอายุอย่างเช่นกรณีหุ้นกู้สตาร์คผมจึงสนับสนุนที่ร่างฉบับนี้เพิ่มกลไกผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ชัดเจนขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มีตัวแทนที่มีอำนาจดูแลสิทธิ์ของตัวเองได้อย่างแท้จริงและผมขอเสนอเพิ่มเติมให้จัดตั้งกองทุนคุ้มครองนักลงทุนตลาดทุนโดยใช้แหล่งเงินของค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลเพื่อให้กลไกเยียวยาฉุกเฉินและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มให้แก่นักลงทุนรายย่อยเพราะลำพังนักลงทุนรายย่อยไม่มีทางสู้คดีกับทุนขนาดใหญ่ที่มีความตั้งใจจะมาช่อโกงท่านประธานครับผมขอย้ำว่าพรรคประชาชนสนับสนุนหลักการของร่างกฎหมาย4ฉบับแต่ว่าเรามีข้อสังเกตหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่อยากจะนำเสนอเพิ่มเติมเนื่องจากว่าเวลามีจำกัดนะครับเตรียมข้อมูลมาเยอะมากนะครับทีนี้ก็มีเรื่องของการปรับโครงสร้างซึ่งอาจจะทำในขั้นกรรมาธิการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อที่1นะครับการขยายภารกิจสอบสวนร่วมให้ครอบคลุมคดีฟอกเงินและทุนเทาให้อดีตให้คดีสินทรัพย์ดิจิตอลที่โยงกับกองไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นคดีสอบสวนร่วมอัตโนมัติและเชื่อมฐานข้อมูลกับปปง.แบบเรียลไทม์ข้อที่2คือตั้งหน่วยสอบสวนคดีเทคโนโลยีเฉพาะกิจพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลโฟเรนซิกขึ้นมาแล้วก็มีออนเชนแอนาลิติกพร้อมกำหนดคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ไว้ในกฎหมายแม่บทไม่ปล่อยเป็นประกาศภายในตามอำเภอใจประเด็นที่3นะครับนำระบบคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสและกลไกกันคนเป็นพยานกลับเข้ามาในกฎหมายเพื่อทลายขบวนการฟอกเงินจากภายในครับประเด็นที่4สร้างเรกูเลตอรี่แซนด์บ็อกซ์ที่ปลดล็อกการแข่งขันลดค่าธรรมเนียมและขั้นตอนสำหรับนวัตกรรมนะครับประเด็นที่5วางกรอบทวงดุลและคุ้มครองสิทธิผู้ถูกกล่าวหาตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากนี้ในช่วงท้ายนะครับอยากจะขอเรียนท่านประธานว่าแม้กฎหมายทั้ง4ฉบับเนี่ยจะมีความจำเป็นต่อการพัฒนาตลาดทุนแต่มีประเด็นที่ควรจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการบังคับใช้โดยที่ประเด็นแรกเนี่ยความสำเร็จของการปฏิรูปตลาดทุนเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะมีกฎหมายลำดับรองที่จะออกมาภายหลังจากที่เรามีกฎหมายหลักแล้วหากกฎหมายลำดับรองและหลักเกณฑ์ต่างๆไม่มีความชัดเจนหรือล่าช้าย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของกฎหมายหลักโดยตรงประการที่2การเพิ่มอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการกำกับดูแลและสอบสวนแม้จะมีความจำเป็นเพื่อรับมือกับความซับซ้อนของธุรกรรมยุคใหม่แต่ก็ต้องส่งผลกระทบต่อสิทธิของภาคเอกชนเช่นกันจึงควรจะต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยความจำเป็นและความได้สัดส่วนของการใช้อำนาจในการที่จะใช้อำนาจให้มันชัดเจนและรัดกุมขึ้นเ พื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตประเด็นที่3ผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยเนี่ยอาจจะมีต้นทุนมากขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายตรงนี้ทางรัฐก็ต้องไปดูแลว่าจะดูแลกันอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่อยากจะเรียนนำเสนอและคงจะได้ทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อให้เกิดการปฏิรูปตลาดทุนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณจุติไกรเลิก
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุติไกรเลิกพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดพิษณุโลกก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณรัฐบาลนะครับท่านนายกอนุทินท่านรัฐมนตรีเอกนิติที่ส่งกฎหมายนี้มาเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุกราบเรียนท่านประธานว่าวันนี้ถ้าพูดถึงตลาดทุนไทยสหรัฐอเมริกาอันดับ1สิงคโปร์อันดับ3ประเทศไทยอันดับ100พอดีสิ่งที่รัฐบาลส่งกฎหมายนี้มาร่วมกับพรบ.ฟอกเงินก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับท่านประธานว่าท่านอนุทินนั้นทำมากกว่าพูดถามว่าทำไมเพราะว่าทุนเทาสแกมเมอร์การใช้นอมินีทั้งหลายนี้ถ้าสภาชุดนี้ให้การรับรองทั้งหมดเนี่ยจะปราบกิจกรรมธุรกรรมพวกนี้ได้อย่างเด็ดขาดกราบเรียนท่านประธานว่าวันนี้รัฐบาลเห็นปัญหาของเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนท่วมศีรษะท่วมหัวหนี้สาธารณะก็เต็มเพดานฉะนั้นเอกชนหรือใครที่ก็ตามที่ลงทุนนี้ก็จำเป็นต้องพึ่งตลาดทุนซึ่งตลาดทุนนี้มีมูลค่าสามารถระดมทุนได้6ล้านล้านบาทครับท่านประธานมากกว่างบประมาณ1เท่าตัวแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าเราอยู่อันดับที่100กฎหมายเราไม่ทันสมัยการบังคับใช้กฎหมายก็อ่อนแอการตีความก็มีช่องโหว่ทำให้โจรใส่สูตรนั้นได้ใจสิ่งที่ผมเห็นผมก็ดีใจว่าทุกพรรคการเมืองเห็นด้วยกับพระราชบัญญัติฉบับนี้และอยากจะบอกด้วยว่านิติบัญญัติสภานิติบัญญัติรุ่น27นี้จะไม่ยอมให้ใช้ตลาดทุนเป็นการสถานที่ฟอกเงินเป็นอันขาดดังนั้นกรรมธิการเมื่อได้รับฉันทานุมัติจากสภานี้แล้วก็ต้องทำเด็ดหัวไล่ล่าพวกโจรใส่สูตรนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนจากว่าคุกมีไว้ขังคนจนเปลี่ยนเป็นว่าคุกมีไว้ขังคนที่ทำผิดกฎหมายต้องชมนะครับก.ล.ต.หลายคนก็ตำหนิก.ล.ต.ก็ไปขุดคุยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆตามได้ว่าบริษัทที่แจ้งเท็จเรื่องสถานะของการเงิน5ปีย้อนหลังซ่อนได้แต่ซ่อนจากก.ล.ต.ไม่ได้ก.ล.ต.ตามจนเจอแล้วก็ลงโทษไปแล้วดังนั้นเราก็มีความหวังครับว่าก.ล.ต.นั้นจะสามารถเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนตามกฎหมายที่ให้นี้สิ่งที่จะกล่าวเป็นท่านประธานก็คือว่าวันนี้ก.ล.ต.หรือองค์กรที่ขับเคลื่อนนั้นก็ขาดความเป็นอิสระพอสมควรเพราะว่าอิทธิพลการเมืองอิทธิพลผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจสามารถเป่าคดีได้เพราะว่าจ่ายครบจบแน่ไม่มีการดำเนินการคดีอาญาครับประการที่สองก็คือระบบที่ให้อยู่นี่คือก.ล.ต.มีอำนาจไม่พอเพียงเป็นคอขวดซ้ำซ้อนผมยกตัวอย่างท่านประธานทราบว่าสมมุติก.ล.ต.พบการกระทำความผิดเนี่ยต้องส่งงานนี้ให้กับตำรวจตำรวจก็ต้องตรวจเอกสารตรวจว่าพอสั่งฟ้องไหมส่งอัยการอัยการต้องมาตรวจเอกสารสั่งฟ้องไหม3ขั้นตอนครับกฎหมายฉบับนี้จะแก้คอขวดแก้ความซ้ำซากนี้ได้นอกจากนั้นแล้วกฎหมายนี้จะหยุดวัฒนธรรมโกงแล้วคุ้มครับให้เป็นโกงแล้วไปคุ้มโกงแล้วติดคุกสถานเดียวไม่มีอย่างอื่นฉะนั้นผมเชื่อว่าสภาชุดนี้ทุกพรรคการเมืองเห็นด้วยกับ พระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนี้เพื่อจะไปแก้ปัญหาให้กับประเทศท่านเอกนิติท่านอนุทินในฐานะผู้รับผิดชอบก็แก้ปัญหาได้ถูกจุดครับถ้าทำตลาดนี้ให้เป็นที่น่าเชื่อถือโปร่งใสได้เราสามารถมีสิทธิ์ที่จะระดมทุนได้ปีละ6ล้านล้านบาทเอกชนจะสามารถระดมทุนได้ทำให้เศรษฐกิจนั้นมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็จะส่งสัญญาณอย่างแรงครับว่าไม่มีที่ยืนสำหรับทุนเทาในประเทศไทยกรุงเทพจะไม่ใช่เมืองหลวงของทุนเทาอีกต่อไปแล้วคนที่ทำผิดต้องเข้าคุกสถานเดียวไม่มีอย่างอื่นท่านประธานครับผมขอกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าผมสนับสนุนพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนี้แล้วขอให้จริงจังมีกฎหมายที่ทันสมัยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งแล้วก็จริงจังไม่ต้องกลัวอิทธิพลทางเศรษฐกิจหรืออิทธิพลทางการเมืองทั้งสิ้นเพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่หนุนให้คนจนมีที่ยืนคนที่ทำผิดนะครับไม่ใช่คนจนไม่หนุนให้คนที่ทำผิดมีที่ยืนคุกไม่ได้มีไว้ขังคนจนคุกมีไว้ขังคนทำผิดกับผมขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งที่จะสามารถทำให้ตลาดทุนไทยนั้นเป็นที่น่าเชื่อถือและขยับอันดับครับเราจะเข้าสู่ OECD ในอีก2ปีข้างหน้านี้วันนี้เราอยู่อันดับ100ถ้ากรรมาธิการแก้ไขกฎหมายให้เป็นที่ทันสมัยแล้วก็จับโจรได้ปิดช่องโหว่ทั้งหมดโจรจะกลัวแบบสหรัฐกลัวแบบสิงคโปร์ไม่กล้ากระทำผิดเพราะว่าโกงแล้วไม่คุ้มครับขอบพระคุณรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติรุ่นที่27ที่จะร่วมกันประกาศว่าไม่มีที่ยืนสำหรับทุนเทาไม่มีที่ยืนสำหรับคนโกงไม่มีที่ยืนสำหรับคนที่หลอกลวงประชาชนในตลาดทุนครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปหน่วยงานที่จะชี้แจงเชิญ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันนางพรอนงบุตราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอเป็นผู้แทนในการชี้แจงต่อที่ประชุมแห่งนี้ก่อนอื่นดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้อภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับและได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันตลอดจนการยกระดับประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างไรก็ดีดิฉันเห็นพ้องกับท่านสมาชิกว่าการแก้กฎหมายเพียงอย่างเดียวยังไม่อาจสร้างความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ทุกท่านรวมถึงสำนักงานกลต.คาดหวังไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือธรรมาภิบาลในตลาดทุนจะเกิดขึ้นได้จริงหากปราศจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลสำนักงานกลต.ขอให้ความมั่นใจว่าหัวใจหลักของการทำหน้าที่ของสำนักงานกลต.คือการคุ้มครองผู้ลงทุนและรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยรวมถึงตลาดของการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยกระบวนการที่รอบคอบเป็นธรรมและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายสำหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกต่อการทำหน้าที่ของสำนักงานกลต.ดิฉันและสำนักงานกลต.ขอน้อมรับไว้พิจารณาและรับไว้ในการที่จะไปดำเนินการต่ออย่างไรก็ตามยันขอยืนยันว่าการทำหน้าที่ของสำนักงานกลต.มีความเป็นอิสระไม่มีการแทรกแซงหรือไม่มีผู้ใดสามารถแทรกแซงในการทำหน้าที่ของสำนักงานกลต.ได้อีกทั้งในเรื่องของการที่สิ่งที่เราเห็นพ้องต้องกันก็คือการกระทำที่ไม่ถูกต้องผู้กระทำที่ไม่ถูกต้องระบบที่มันไม่ถูกต้องต้องไม่สามารถมาใช้กลไกหรือผู้ประกอบธุรกิจหรือบทบาทของตลาดทุนไทยในการที่จะเอื้อต่อการกระทำความผิดดังนั้นจึงขอให้ความมั่นใจได้ว่าภายใต้กฎหมายปัจจุบันรวมถึงร่าง การแก้กฎหมายทั้ง4ฉบับนี้จะทำให้สำนักงานกลต.ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำกับดูแลได้อย่างดียิ่งขึ้นดิฉันขอน้อมรับข้อสังเกตและข้อแนะนำในทุกประการไว้ขอขอบพระคุณมากค่ะ
1: ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติมการว่าการอภิปรายเป็นอันยุติตามข้อบังคับข้อ75ผู้เสนอมีสิทธิ์อภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติผู้เสนอจะใช้สิทธิ์อภิปรายสรุปหรือไม่ถ้าไม่มีต่อไปจะเป็นการลงมติวาระที่1และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับตามลำดับดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ตามร่างระเบียบวาระเรื่องด่วนที่7 2. ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับที่พ.ศ.ตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่8 3. ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนฉบับที่พ.ศ.ตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่9 4. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561พ.ศ.ตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่10ต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่1ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับข้อ117ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

มาชิกที่เข้ามาในห้องแล้วกดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนด้วยนะคะ

0: มาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีนะคะขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม417ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นว่าควรรับหลักการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ426เห็นด้วย424ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ขอเชิญเสนอคณะกรรมการ
1: เรียนท่านประธานครับพิชยุทธพรจิตภูมิใจไทยอุตรดิตถ์ครับท่านประธานครับผมขอมอบให้กับขอเสนอให้มอบคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณาครับขอผู้รับรองนะครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะมีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.พิจารณาขอเชิญกำหนดเวลาแปรยติตามข้อบังคับข้อ125วรรค1
1: เรียนท่านประธานครับพิชิตพรจิตภูมิใจไทยอุตรดิตถ์ครับขอเสนอแปรยติ15วันครับขอผู้รับรองได้ครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดเวลาแปรยติภายใน15วันต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่1ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อบังคับข้อ117ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม420ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นว่าควรรับหลักการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ428ท่านเห็นด้วย423เสียงไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับที่พ.ศ.ขอเชิญเสนอคณะกรรมการ
1: เรียนท่านประธานครับพิชิตพรจิตภูมิใจไทยอุตรดิตถ์ครับขอเสนอให้มอบคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณาครับขอผู้รับรองได้ครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะมีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.พิจารณาขอเชิญกำหนดเวลาแปรยติตามข้อบังคับข้อ125วรรค1
1: กราบเรียนท่านประธานครับพิชิตพรจิตภูมิใจไทยอุตรดิตถ์ครับขอเสนอแปรยติ15วันขอผู้รับรองได้ครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดเวลาแปรยติภายใน15วันต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่1ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนตามข้อบังคับข้อ117ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนท่านสมาชิกมีใครยังไม่ได้เสียบบัตรแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม428ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นว่าควรรับหลักการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยนะคะขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ428ท่านเห็นด้วย425เสียงไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนฉบับที่พ.ศ.ขอเชิญเสนอคณะกรรมการ
1: ท่านประธานครับร่วมทำคำรักครับบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอให้มอบคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.พิจารณาครับขอผู้รับรองได้ครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะมีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.พิจารณาขอเชิญกำหนดเวลาแปรยติตามข้อบังคับข้อ125วรรคหนึ่ง
1: ท่านประธานครับร่วมทำคำรักพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอระยะเวลาการแปรยติ15วันครับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดเวลาแปรยติภายใน15วันต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่1ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อบังคับข้อ117ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม430ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นว่าควรรับหลักการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ430ท่านเห็นด้วย427ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561พ.ศ.ขอเชิญเสนอคณะกรรมการ
1: ท่านประธานครับร่วมทำคำรักพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอมอบให้
2: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.พิจารณาครับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะมีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.พิจารณาขอเชิญกำหนดเวลาแปรยติตามข้อบังคับข้อ125วรรค1
2: ท่านประธานครับร่วมทำคำรักพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอระยะเวลาการแปรยติ15วันครับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดเวลาแปรยติภายใน15วันเป็นอันจบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1ขอบคุณท่านผู้ที่เข้าร่วมชี้แจงนะคะ
3: ท่านก็มีวาระที่เรื่องที่11ด้วยนะครับเรื่องอะไรเรื่องพรบ

เรื่องด่วนที่8ถึง10พิจารณารวมกับเรื่องด่วนที่7ไปแล้วนะคะต่อไปเรื่องด่วนที่11ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอด้วยคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา131วงเล็บ1ในการนี้ได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ76ดังนี้

0: 1นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2นายณรงค์ฤทธิ์วรรณโสผู้อำนวยการกองนิติการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3นายปุณณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมขอเชิญผู้เสนอแถลงหลักการและเหตุผล
1: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.เพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพุทธศักราช2558เหตุผลโดยที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพ.ศ. 2558ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันและไม่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานของคนประจำเรือหรือการจ้างงานของเจ้าของเรือสมควรกำหนดให้การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรืออยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนรวมทั้งกำหนดข้อห้ามและข้อยกเว้นเกี่ยวกับการทำงานในเวลากลางคืนของคนประจำเรือซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลพ.ศ. 2549ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศอันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของคนประจำเรือยกระดับมาตรฐานแรงงานทางทะเลของประเทศและสร้างความเป็นธรรมในสังคมจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติถ้าเป็นพระราชบัญญัตินี้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับเนื่องจากการทำงานของคนประจำเรือมีลักษณะเฉพาะและมีความเสี่ยงสูงกฎหมายเดิมบังคับให้เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานกำหนดซึ่งยังไม่ครอบคลุมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และการให้บริการของรัฐได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นเดียวกับแรงงานทั่วไปนอกจากนี้การกำหนดคุ้มครองคนประจำเรือซึ่งเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในการทำงานในเวลากลางคืนยังต้องปรับปรุงข้อกำหนดข้อยกเว้นและช่วงเวลาให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชนดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเลเพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสังคมแก่คนประจำเรือและคุ้มครองแรงงานเยาวชนทางทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศกระทรวงแรงงานจึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยมีสาระสำคัญที่กระผมขอเรียนสรุปต่อสภาผู้แทนราษฎรดังนี้ครับ 1.กำหนดวันเริ่มมีผลบังคับใช้กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด30วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2. กำหนดให้สิทธิการประกันสังคมและเงินทดแทนแก่คนประจำเรือแก้ไขเพิ่มเติมให้การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแต่ให้นำกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนมาใช้บังคับเพื่อให้คนประจำเรือได้รับหลักประกันและความคุ้มครองตามระบบประกันตนของรัฐเช่นเดียวกับแรงงานทั่วไป 3. ปรับปรุงข้อห้ามและข้อยกเว้นการทำงานในเวลากลางคืนของแรงงานเยาวชนห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรือซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ทำงานในเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา21นาฬิกาถึงเวลา6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่เป็นการทำงานในกรณีดังต่อไปนี้ 1. การฝึกอบรมที่นายเรือได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 2. การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมเจ้าท่าให้การรับรอง 3. การตามตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องทำซึ่งไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนประจำเรือทั้งนี้ตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกำหนด 4. บทเฉพาะการกำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนตามประกาศกระทรวงแรงงานอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงได้รับความคุ้มครองต่อไปจนกว่าจะครบถ้วนตามสิทธินั้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิเดิมของคนประจำเรือท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับด้วยเหตุผลดังที่กระผมได้นำเรียนต่อสภาผู้แทนราษฎรจะเห็นได้ว่าคนประจำเรือและเจ้าของเรือจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้งการสร้างความมั่นคงคุณภาพชีวิตที่ดีและความเป็นธรรมในการทำงานให้แก่คนประจำเรือตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีและมาตรฐานแรงงานทางทะเลสากลกระผมจึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาให้การสนับสนุนและรับร่างหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และในระหว่างที่ท่านสมาชิกมีคำอภิปรายและมีคำถามกระผมและเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมที่จะรับฟังคำแนะนำจากท่านสมาชิกเพื่อนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมในขั้นการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญที่สภาจะเสนอชื่อในโอกาสต่อไปกราบขอบคุณครับ
0: มีผู้อภิปรายอีกทั้งหมด9คนนะคะเพราะงั้นบริหารเวลาให้ดีเราจะปิดประชุมเวลา 19.30 น.ต่อไปเชิญคุณศาสวัตคุ้มคง
2: เรียนท่านประธานครับผมศาสวัตคุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพระบัญญัติพรบแรงงานทางทะเลครับท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติที่เรากำลังพิจารณากันวันนี้ครับคือการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลครับซึ่งผมขอปูพื้นสั้นๆก่อนครับเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นกฎหมายเฉพาะทางหลายท่านอาจไม่ได้มีโอกาสทำงานกับกฎหมายฉบับนี้บ่อยนะครับกฎหมายแรงงานทางทะเลนะครับไม่ใช่กฎหมายแรงงานประมงนะครับมันคือกฎหมายที่คุ้มครองคนที่ทำงานและใช้ชีวิตอยู่บนเรือเดินทะเลครับไม่ว่าจะเป็นในเรือเจ้าหน้าที่ประจำเรือช่างเครื่องลูกเรือคนครัวหรือคนที่ทำงานหน้าที่อื่นบนเรือที่กฎหมายฉบับนี้ใช่บังคับเหตุผลที่ต้องมีกฎหมายเฉพาะครับเพราะชีวิตคนทำงานบนเรือเนี่ยไม่เหมือนแรงงานบนบกคนทำงานบนบกเจ็บป่วยเขายังออกจากที่ทำงานไปโรงพยาบาลได้มีปัญหากับนายจ้างก็ยังไปสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานได้เลิกงานก็กลับบ้านได้แต่คนประจำเรืออาจต้องอยู่บนกลางทะเลเป็นเดือนๆครับที่ทำงานของเขาเนี่ยก็เป็นที่นอนด้วยเป็นที่กินข้าวด้วยเจ็บป่วยก็ไม่ได้มีโรงพยาบาลอยู่ข้างแล้วถ้าเกิดปัญหากับนายจ้างเนี่ยเขาอาจต้องอยู่บนเรืออีกซีกหนึ่งของโลกครับเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้จึงต้องคุ้มครองตั้งแต่ก่อนขึ้นเรือระหว่างทำงานและใช้ชีวิตบนเรือจนถึงวันที่เขาได้กลับบ้านและกฎหมายไทยฉบับนี้มีฐานสำคัญมากครับมาจากอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลในปี2006หรือที่เรียกว่า MLC ครับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เรารู้จักกันในชื่อ ILO พูดง่ายครับ MLC คือมาตรฐานขั้นต่ำระหว่างประเทศสำหรับชีวิตและการทำงานของคนบนเรือตั้งแต่การจัดหางานสัญญาจ้างชั่วโมงทำงานเวลาพักที่พักอาหารการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆไปจนถึงการร้องเรียนครับซึ่งประเทศไทยครับให้สัตยาบัน LC เมื่อวันที่7มิถุนายน2559และปัจจุบันอนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยแล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องอยากเพิ่มสวัสดิการให้ลูกเรือนะครับแต่มันคือการทำให้กฎหมายไทยเนี่ยสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานทางทะเลที่ประเทศไทยรับรองไว้แล้วท่านประธานครับร่างที่ครม.เสนอเข้ามาในวันนี้ครับก็คือร่างกระทรวงแรงงานนะครับผมขอยืนยันก่อนครับว่าประเด็นที่แก้มาผมเห็นด้วยมากเลยครับทั้งเรื่องการเปิดให้คนประจำเรือเนี่ยเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนและการปรับหลักเกณฑ์เรื่องการทำงานกลางคืนของคนประจำเรือที่อายุต่ำกว่า18ปีโดยเพราะเรื่องประกันสังคมครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะแก้กันนานแล้วนะครับพอในข้อมูลของ LO เองในประเทศไทยระบุความคุ้มครองทางสังคมภายใต้ MLC ไว้ถึง5ด้านได้แก่การรักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากการทำงานเงินสงเคราะห์ครอบครัวทุพพลภาพและสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตและ CEACR ครับหรือคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของ IOO เองเนี่ยก็เคยตั้งข้อสังเกตตรงๆว่าคนประจำเรือที่มีถิ่นพำนักตามปกติในประเทศไทยเนี่ยยังไม่รับความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับแรงงานบนฝั่งดังนั้นครับเรื่องที่กระทรวงแก้มาถูกครับถูกต้องมากๆครับปัญหาของผมมีข้อเดียวครับคือมันยังไม่ครบครับเพราะในเอกสารฉบับเดียวกันนี้ครับที่เอาโอถามประเทศไทยเรื่องประกันสังคมเนี่ยเขาไม่ได้ถามมาเรื่องเดียวนะครับเขาถามมาอีกเพียบเลยครับผมพูดแบบชัดๆเลยนะครับ IOO ทำ Direct Report มาที่รัฐบาลไทยโดยตรง32ประเด็นท่านแก้มาแค่2ประเด็นครับมีอีก30ประเด็นที่ท่านไม่ทำซึ่งผมจะไล่ประเด็นให้ฟังครับเริ่มแต่เรื่องพื้นฐานที่สุดครับใครบ้างคือคนประจำเรือใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ CACR ครับเคยถามประเทศไทยให้กำหนดให้ชัดครับว่าคนที่เข้าไปทำงานบนเรือเนี่ยเป็นการชั่วคราวเนี่ยอยู่ภายใต้ความคุ้มครองหรือไม่ถามไปถึงเรือที่เดินภายในประเทศครับและเรือที่ขนาดต่ำกว่า200ตันกรอสว่าการยกเว้นหรือการผ่อนผันของไทยเกินกว่าที่ MLC อนุญาตหรือไม่เรื่องนี้ฟังเหมือนเป็นเรื่องนิยามนะครับแต่มันมีผลในชีวิตจริงเนี่ยง่ายมากครับถ้าคุณไม่ถูกนับ

ประจำเรือที่รัฐบาลไทยส่งไปแล้วพบว่าบางฉบับเนี่ยระบุชิปโอนเนอร์หรือเจ้าของเรือไม่ชัดเจนเลยครับซึ่งบางกรณีคนที่ลงนามเป็นตัวแทนบริษัทหรือผู้จัดการแต่ยังไม่ชัดว่ามีอำนาจแทนเจ้าของเรือหรือไม่มันสำคัญตรงนี้ครับสำคัญว่าตรงเวลามีปัญหาเนี่ยเรารับคนเข้ามาทำงานเนี่ยมีบริษัทมีตัวแทนมีคนสัญญาเต็มไปหมดแต่พอค่าจ้างไม่ออกพอเกิดอุบัติเหตุพอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายกับถามกันว่าใครคือนายจ้างใครคือเจ้าของเรือใครต้องรับผิดกฎหมายตรงนี้ยังไม่ชัดเจนครับเรื่องชั่วโมงทำงานและเวลาพักครับการพักของคนประจำเรือเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องสวัสดิการครับแต่มันคือความปลอดภัยในการเดินเรือคนที่นอนไม่พอทำงานต่อเนื่องเนี่ยแล้วต้องดูแลเครื่องจักรต้องควบคุมเรือเนี่ยครับความผิดพลาดของเขาเนี่ยจะไม่ได้กระทบแค่ตัวเขาเอง CEACR จึงถามไทยทั้งเรื่องวันหยุดประจำสัปดาห์การพักชดเชยเมื่อถูกเรียกกลับไปทำงานในเวลาพักและการบันทึกชั่วโมงทำงานหรือชั่วโมงพักที่สำคัญครับคนประจำเรือต้องได้รับสำเนาบันทึกของตัวเองด้วยเพราะต่อให้กฎหมายเขียนว่าพัก10ชั่วโมงแต่ไม่มีตารางไม่มีบันทึกลูกเรือไม่มีสำเนาเนี่ยเมื่อเกิดข้อพิพาทเราก็พิสูจน์ไม่ได้ครับว่าเขาได้พักจริงหรือไม่อีกเรื่องที่สำคัญมากครับสิทธิการส่งตัวกลับครับภาษากฎหมายเขาเรียกว่า repatriation ครับหรือ CACR นะครับพบว่าตัวอย่างสัญญาจ้างบางฉบับของไทยเนี่ยครับยังมีเงื่อนไขให้คนประจำเรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับในบางกรณีซึ่ง LO ย้ำนะครับว่าถึงแม้ภายหลังเจ้าของเรืออาจมีสิทธิ์ได้ค่าใช้จ่ายคืนเนี่ยถ้ามีการวินิจฉัยว่าคนประจำเรือผิดนะครับแต่หน้าที่หลักอย่างแรกคือเจ้าของเรือต้องส่งคนกลับก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าใครต้องจ่ายเงินหลักเรื่องนี้คนทั่วไปเข้าใจได้เลยครับว่าคนทำงานอยู่ต่างประเทศหมดสัญญาหรือเกิดปัญหาเนี่ยต้องกลับบ้านเนี่ยเราต้องอย่าเอาข้อพิพาทเรื่องเงินมาเป็นตัวประกันชีวิตคนครับส่งเขากลับบ้านก่อนแล้วค่อยพิสูจน์กันทีหลังว่าใครต้องรับผิดอีกเรื่องคือการตรวจเรือครับปัจจุบันเราอาจคุ้นกับเรือที่ต้องมี Marine Time Labor Certificate ครับหรือใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลแต่ CACR บอกชัดครับว่าการตรวจสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ตาม MLC ไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะกับเรือที่มีใบรับรองเท่านั้นรวมถึงตั้งคำถามกับไทยครับเรื่องการตรวจอย่างน้อยทุก3ปีและเรือที่ไม่ต้องมีเซอร์ติฟิเคทด้วยพูดง่ายครับขนาดเรืออาจเป็นเกณฑ์ว่าเรือลำไหนต้องมีใบรับรองครับแต่ไม่ควรเป็นเกณฑ์ว่าคนบนเรือลำนั้นสมควรได้รับการตรวจสภาพการทำงานหรือไม่ตรงนี้ก็เป็นช่องโหว่ใหญ่ครับเรื่องการรักษาพยาบาลและสวัสดิการครับCACR รับทราบข้อมูลจากรัฐบาลไทยครับว่าคนประจำเรือบนเรือต่างชาติสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลในประเทศไทยได้แต่พอถามต่อเรื่อง Shore Based Welfare Facility ครับหรือบริการด้านสวัสดิการสำหรับคนประจำเรือบริเวณท่าเรือเนี่ยประเทศไทยก็ยังไม่มีกำหนดเฉพาะที่ชัดเจนเพราะคนประจำเรือไม่ได้มีชีวิตแค่ตอนทำงานนะครับท่านประธานครับยิ่งระบบเรื่องต่อมาครับระบบร้องเรียนครับเรื่องนี้สำคัญมากสำหรับคนที่ทำงานบนเรือครับเพราะถ้าคุณทำงานในสำนักงานนะครับแล้วร้องเรียนนายจ้างเนี่ยก็กลับบ้านไปครับแต่ถ้าคุณอยู่บนกลางเรือกลางทะเลครับคุณร้องเรียนผู้บังคับบัญชาเสร็จคุณก็ยังต้องกินต้องนอนต้องทำงานอยู่บนเรือลำเดิมกับกลุ่มเดิมๆครับ CACR จึงถามประเทศไทยอย่างชัดเจนนะครับว่าการห้ามตอบโต้หรือกลั่นแกล้งผู้ร้องเรียนเนี่ยในทางปฏิบัติทำงานอย่างไรแล้วถามถึงระบบร้องเรียนบนฝั่งครับรวมถึงการรักษาความลับของผู้ร้องเรียนด้วยเพราะสิทธิร้องเรียนจะไม่มีความหมายเลยถ้าร้องแล้วถูกเลิกจ้างถูกลดสิทธิ์ไม่ต่อสัญญาท่านประธานครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ใช่รายการความปรารถนาของฝ่ายค้านหรือข้อเรียกร้องจากคนทำงานนะครับแต่คือประเด็นที่คณะผู้เชี่ยวชาญของ ILO ถามมาที่ประเทศไทยถามมาที่รัฐบาลไทยครับและนี่คือเหตุผลที่ผมไม่อยากเห็นการแก้พรบแรงงานทางทะเลครั้งนี้เป็นการแก้แบบกระปิดกระปอยครับเปิดกฎหมายมาครั้งนึงแก้2มาตราปีหน้าเจอปัญหาอีกแก้ใหม่ ILO ถามมาอีกก็แก้ใหม่ทีกฎหมายแรงงานไม่ควรถูกแก้แบบแปะทีละรูแบบนี้ครับทั้งที่มีคนแจ้งเราแล้วว่าหลังคาบ้านเราเนี่ยมันรั่วตรงไหนบ้างแล้ววันนี้บริบทของประเทศไทยก็ยิ่งทำให้เราครับต้องจริงจังเรื่องนี้มากขึ้นประเทศไทยอยู่ระหว่างกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับ OECD เปิดการเจรจารับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่เดือนมิถุนาปี67ครับและโรดแมปการเข้าเป็นสมาชิกกำหนดให้มีการประเมินเชิงลึกทางกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของประเทศไทยผ่านคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญสิ่งที่ถูกประเมินไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจหรือตลาดนะครับแต่มันคือเรื่องตลาดแรงงานนโยบายสังคมสุขภาพและกรอบกฎหมายและรวมถึงนโยบายโดยรวมของประเทศด้วยซึ่งไทยครับได้ยื่นหลักการเข้าไปแล้วครับยื่นเมโมเรนดัมเข้าไปแล้วซึ่งเป็นการประเมินตนเองว่ากฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของไทยเนี่ยสอดคล้องกับมาตรฐาน OECD เพียงใดและตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนเทคนิคอลรีวิวแล้วผมไม่ได้บอกนะครับว่า OECD สั่งให้ประเทศไทยแก้พรบแรงงานทางทะเลฉบับนี้มาตราไหนครับแต่ผมก็บอกว่าประเทศไทยกำลังเข้าอยู่ในช่วงที่กฎหมายและมาตรฐานแรงงานของเรากำลังถูกมองในภาพรวมเพราะถ้าเรารู้ครับว่ากฎหมายแรงงานเฉพาะด้านยังมีช่องว่างที่ ILO เคยชี้ไว้แล้วเนี่ยการปรับให้ชัดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลย่อมเป็นงานที่เราควรทำให้เรียบร้อย
ช่นเดียวกันครับการเจรจา FTA

0: ทยกับ EU ครับไทยกับ EU ก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีโดยที่ EU ระบุชัดเจนครับว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์การเจรจาคือการส่งเสริม Sustainable Development หรือการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเจรจาดำเนินมาถึงรอบที่9ที่ผ่านมาแล้วนะครับและตรงนี้ก็ต้องพูดอย่างแม่นยำเหมือนกันครับว่าการแก้พรบทางทะเลเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขที่ทำให้ FTA ผ่านหรือไม่ครับแต่ในการค้าสมัยใหม่เนี่ยเรื่องมาตรฐานแรงงานความรับผิดชอบทางธุรกิจและการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่ได้แยกขาดจากความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอีกต่อไปดังนั้นครับการยกระดับมาตรฐานแรงงานจึงไม่ใช่ภาระของประเทศแต่มันคือส่วนหนึ่งครับของความน่าเชื่อถือของประเทศในเศรษฐกิจโลกท่านประธานครับด้วยเหตุนี้ผมกับคณะจึงได้ยื่นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานทางเลอีกฉบับหนึ่งครับเข้าสู่สภาแล้วครับซึ่งร่างของเราครับพยายามรวบประเด็นที่ยังตกหล่นจากร่างนี้ครับตั้งแต่ขอบเขตของคนที่รับความคุ้มครองการจัดหางานสัญญาจ้างชั่วโมงทำงานเวลาพักการส่งตัวกลับการทอดทิ้งคนประจำเรือการศึกรักษาพยาบาลการตรวจเรือจะไปจนถึงกลไกร้องเรียนครับซึ่งขณะนี้ร่างดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการของสภาแล้วครับและจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อไปและเนื่องจากครับมีส่วนที่เข้าข่ายลักษณะว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับก็ต้องสู่ขั้นตอนให้นายกรัฐมนตรีพิจารณารับรองครับจึงจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ซึ่งผมมองว่าเมื่อกระบวนการรับฟังความเห็นเสร็จสิ้นครับนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาร่างโดยเร็วครับเพราะผมไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นว่าวันนี้เราตั้งคณะกรรมการวิสามันครับขึ้นมาพิจารณาแก้กฎหมายพอกฎหมายกรรมาธิการทำงานเสร็จแล้วร่างอีกฉบับหนึ่งที่เสนอประเด็นซึ่ง ILO ถามประเทศไทยอยู่ชัดๆเนี่ยแล้วเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างมากนะครับกลับเพิ่งเดินทางมาถึงสภาแล้วเราต้องเริ่มกระบวนการแก้กฎหมายกันใหม่อีกรอบดังนั้นครับสำหรับร่างคณะรัฐมนตรีที่อยู่ต่อหน้าเราในวันนี้ครับผมรับหลักการครับเพราะสองเรื่องที่แก้มาเป็นเรื่องที่ต้องควรแก้ครับแต่ผมขอพูดผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลครับและนายกรัฐมนตรีครับว่าการแก้กฎหมายแรงงานทางทะเลครั้งนี้ครับควรจะเป็นโอกาสที่จะพิจารณาปัญหาอย่างครบถ้วนซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะว่าฝ่ายค้านเสนอนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าใครต้องการเอาชนะอะไรครับแต่เพราะประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน MLC ไปแล้วครับและเพราะ ILO บอกเราแล้วว่าช่องว่างอยู่ตรงไหนและเพราะคนทำงานบนเรือครับควรได้รับความคุ้มครองที่บังคับใช้ได้จริงครับและเพราะมาตรฐานแรงงานที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานประเทศที่เราจะใช้แข่งขันและเจรจากับโลกครับผมจึงหวังว่าเมื่อร่างของเรารับฟังความเห็นเสร็จแล้วนะครับและเข้าสู่การขั้นตอนการรับรองเกี่ยวกับร่างการเงินนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาโดยเร็วเพื่อให้ร่างเข้าสู่สภาได้ทันครับและหากสามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการนะครับผมก็หวังว่าคณะกรรมการวิสามัญที่สภาจะตั้งขึ้นจากร่างวันฉบับนี้ในวันนี้จะมีโอกาสพิจารณาสาระของร่างอีกฉบับไปพร้อมกันเพื่อที่เราจะไม่ต้องกลับมาแก้กฎหมายฉบับเดียวกันอีกแบบทีละเรื่องทีละเรื่องครับสุดท้ายครับหากจะสรุปกฎหมายฉบับนี้ให้เหลือเพียง4คำครับผมอยากให้สภาจำไว้ครับว่ากฎหมายมันต้องคุ้มครองตั้งแต่ขึ้นเรือทำงานอยู่รอดและกลับบ้านครับคนทำงานคนหนึ่งจะขึ้นเรืออย่างเป็นธรรมหรือไม่ทำงานโดยมีเวลาพักจริงหรือไม่อยู่บนเรืออย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีหรือไม่หรือเมื่อถึงวันนึงเขาจะได้กลับบ้านหรือไม่ครับถ้าเราจะแก้กฎหมายครั้งนี้ครับผมอยากให้เราแก้โดยมองชีวิตคนคนหนึ่งให้ครบทั้ง4ช่วงนี้เพื่อประโยชน์ของคนทำงานเพื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมเดินเรือของไทยครับและเพื่อประโยชน์ของประเทศในระยะยาวขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณนพพลผลอำนวย
2: เรียนท่านประธานที่เคารพผมนพพลผลอำนวยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรพรรคเพื่อไทยครับผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ในครั้งนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นการที่จะเข้าใจร่างพระราชบัญญัตินี้เนี่ยคงต้องย้อนที่ไปที่มาของร่างกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่ปี58ว่ามันมายังไงผมขอย้อนสั้นๆขอสไลด์นิดนึงนะครับปี57ครับประเทศไทยเหมือนโดนลาหูอมครับรัฐประหารไปทีนึงเราโดนอเมริกาเนี่ยทำให้ค้ามนุษย์เนี่ยจัดไปอยู่เทียร์3แล้วโดน EU แบนเรื่องประมงเพราะนั้นสิ่งที่รัฐไทยต้องการแก้ปัญหามากที่สุดก็คือทั้งปัญหาทั้งสหรัฐอเมริกาและ EU ในปัญหามันเกิดมาจากการเดินเรือซะส่วนใหญ่เพราะนั้นสิ่งที่รัฐไทยต้องการแก้ปัญหานั่นก็คือว่าขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับก็คือการไปลงอนุสัญญา2ฉบับครับอนุสัญญาฉบับแรกเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกอภิปรายไปแล้วนั่นคือ MLC ปี2006จนเป็นที่มาของร่างพระราชบัญญัติพรบแรงงานทางทะเล2558และอีกฉบับหนึ่งก็คือ C188 ที่เราไปลงนามและกลายเป็นพรบแรงงานทางประมงในปี2562ทีนี้มาโฟกัสที่ฉบับแรกครับ MLC ปี2006ในตอนนั้นเนี่ยในอนุสัญญาฉบับนี้มีหลักการอยู่ประมาณ5หลักการใหญ่ๆสำคัญไม่ว่า

0: เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำเงื่อนไขการจ้างงานที่พักอาหารสุขภาพสังคมและการบังคับใช้ขอสไลด์ถัดไปด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในอนุสัญญาพวกนี้ก็ถูกแปลเปลี่ยนมาอยู่ในร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลปี58เอ๊ะหลักคิดของแรงงานทางทะเลปี58ที่มาในการแก้ไขในวันนี้นั่นก็คือว่าทางครม.เสนอมาแก้ไขในมาตรา4ในหลัก MLC อันหนึ่งก็คือว่าจะต้องมีสวัสดิภาพมีการรักษาพยาบาลมีรักษาความปลอดภัยและประกันสังคมให้กับแรงงานแต่มาตรา4ในกฎหมายเดิมปี58นั้นดันไปมองมิติแรงงานทางทะเลเนี่ยต้องแยกออกจากแรงงานทางบกเพราะเนื่องจากเห็นว่าแรงงานทางทะเลเนี่ยมีลักษณะเนื้องานที่แตกต่างจากแรงงานทางบกไม่เหมือนกันจะไปใช้กฎหมายฉบับเดียวกันไม่ได้เขาก็เลยไปเขียนว่าแรงงานทางทะเลเนี่ยให้กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและพรบ.เงินทดแทนไม่มีผลบังคับใช้เพราะฉะนั้นปัญหาคืออะไรครับปัญหานั่นก็คือว่าแม้ว่าในร่างปี58เนี่ยพยายามนะจะเขียนเป็นกฎกระทรวงเขียนยกเว้นไว้ให้รัฐมนตรีแรงงานเนี่ยเขียนไว้ว่าเราจะมีบทบัญญัติเฉพาะเพื่อบังคับใช้กับแรงงานทางทะเลแต่ว่ามันก็เป็นที่มาไม่เท่าเทียมและข้อถกเถียงกันจนนำมาสู่การแก้ไขร่างฉบับนี้ในวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามนะฮะการเปิดการตัดในมาตรา4เพื่อเปิดช่องให้แรงงานสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมและแรงงานทดแทนขอสไลด์ถัดไปด้วยนะฮะเปิดช่องเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลดีต่อแรงงานและอีกมาตรานึงที่แก้นั่นก็คือการกำหนดช่วงระยะเวลาสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีในการทำงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นไอ้ตอนกลางคืนเนี่ยเดิมกฎหมายเขียนไว้ตอนกลางคืนมันต้องมีเกิดข้อคำถามและการตีความอีกนะฮะถ้าพระอาทิตย์มันตกแล้วเรียกกลางคืนไหมหกโมงเนี่ยเรียกกลางคืนไหมเพราะฉะนั้นร่างที่แก้ไขฉบับนี้เนี่ยก็เลยใส่ห่วงเวลาไปเป็นช่วงสามทุ่มจนถึงก่อนหกโมงเช้าเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้แต่ว่ายังไงก็ดีครับผมเห็นด้วยกับการสนับสนุนหลักการร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับนี้นะฮะที่ออกมาแต่ว่าผมก็ยังมีข้อสังเกตคือท่านแก้เนี่ยประมาณ2ประเด็นร่างที่ครม.เสนอมาแต่ว่าผมยังมีข้อสังเกตนั่นก็คือว่ามันไม่มีสภาพบังคับในการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลและสวัสดิการของแรงงานคำว่าไม่มีสภาพบังคับนั่นคืออะไรแก้ฉบับนี้เปิดโอกาสให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมเปิดให้สู่เงินทดแทนได้แต่ว่ามันไม่มีอะไรไปบังคับในพระราชบัญญัติฉบับเดิมเนี่ยปี58ถ้าดูขอสไลด์สุดท้ายเมื่อกี้นิดนึงนะฮะถ้าดูในมาตรา81ถ้าจำไม่ผิดสภาพบังคับทุกอย่างเนี่ยจะโยนให้นายจ้างเป็นคนรับผิดชอบเช่นถ้าเจ็บป่วยนายจ้างต้องรับผิดชอบนะถ้าเกิดทุกคนภาพทำงานไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยนายจ้างรับผิดชอบในความเป็นจริงนะฮะมันเป็นภาระหนักกับนายจ้างเราไม่มีหลักประกันใดๆเลยให้กับแรงงานตรงนี้ที่เข้าไปอยู่งี้แรงนายจ้างเกิดเบี้ยวไม่จ่ายไม่รักษาขึ้นมาเนี่ยก็เป็นภาระของผู้ใช้แรงงานที่ต้องไปฟ้องร้องดำเนินคดีกันอีกก็เกิดปัญหามากมายเพราะฉะนั้นข้อสังเกตนิดเดียวฮะในร่างฉบับนี้ว่าถ้าในชั้นกรรมธิการเพิ่มเติมแก้ไขไปได้เนี่ยผมอยากให้มีสภาพบังคับในการรักษาพยาบาลหรือสิทธิสวัสดิการทางสังคมไปเลยเช่นเขียนไปเลยฮะนายจ้างต้องจัดระบบประกันสังคมทุกคนต้องฟอร์สเข้าไปเลยในระบบประกันสังคมหรือจะให้ไปซื้อประกันเอกชนหรือจะให้ไปซื้อประกันสาธารณสุขสุดแท้แล้วแต่อันนี้ก็ไปถกเถียงก็ได้ในชั้นกรรมาธิการแต่ว่าผมต้องการหลักประกันบางอย่างเพื่อให้บอกได้ว่าสิทธิพยาบาลตรงนี้ไม่ใช่ไปผักให้ไปอยู่กับนายจ้างอย่างเดียวต้องมีหลักให้เขาเลยฮะว่าการันตีอย่างน้อยเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็วันนี้อภิปรายวันนี้ก็ขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินี้เห็นด้วยในหลักการนะฮะแล้วก็ส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ไปว่าในชั้นกรรมาธิการอีกทีครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปคุณนฤมาศเปี่ยมบัณฑิต
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6จังหวัดชลบุรีพรรคประชาชนวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับนี้ค่ะท่านประธานคะพื้นที่ของดิฉันนะคะมีท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีเรือพาณิชย์มีคนประจำเรือผ่านเข้าออกตลอดทั้งปีค่ะแต่หลายท่านอาจไม่ทราบว่าคนประจำเรือกลุ่มนี้ที่ทำงานหนักและมีความเสี่ยงสูงกว่าลูกจ้างทั่วไปกลับเป็นกลุ่มที่ถูกยกเว้นไม่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมของประเทศมาโดยตลอดค่ะจากที่ดิฉันได้อ่านร่างกฎหมายฉบับนี้เห็นถึงสาระสำคัญที่มุ่งแก้ไขปัญหา2ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านสวัสดิการทุกวันนี้คนประจำเรือขาดความคุ้มครองถึง7ประเภท ศที่ลูกจ้างทั่วไปได้รับทั้งกรณีเจ็บป่วยคลอดบุ

0: ทุพพลภาพเสียชีวิตส่งเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานค่ะความคุ้มครองที่เจ้าของเรือจัดให้เนี่ยก็มักสิ้นสุดลงทันทีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงร่างฉบับนี้จึงกำหนดให้นำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยตรงโดยให้รับสิทธิ์ครบทั้ง7ประเภทพร้อมทั้งให้มีสิทธิ์เรียกร้องจากกองทุนเงินทดแทนได้เช่นเดียวกับแรงงานทั่วไปประเด็นที่2คือเรื่องคุ้มครองเยาวชนที่ทำงานบนเรือค่ะกฎหมายเดิมห้ามคนเรือประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในเวลากลางคืนค่ะแต่ไม่เคยกำหนดว่าเวลากลางคืนคือช่วงเวลาใดทำให้ตีความไม่ตรงกันและถูกนำไปใช้อย่างมีช่องเลี่ยงค่ะร่างฉบับนี้ได้กำหนดชัดเจนว่าเวลากลางคืนคือ21นาฬิกาถึง6นาฬิกาและเปิดข้อยกเว้นว่าไว้จำกัดเฉพาะกรณีที่ฝึกอบรมตามหลักสูตรเท่านั้นทั้ง2เรื่องนี้นะคะเป็นการปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงานทางทะเลนะคะคิดถึงศักราช2006ตามแนวทางเดียวกับญี่ปุ่นและสิงคโปร์ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มความเชื่อถือของเรือไทยในตลาดโลกและลดความเสี่ยงที่เรือไทยจะถูกกักที่ท่าเรือต่างประเทศดิฉันจึงเห็นด้วยกับหลักการของร่างฉบับนี้นะคะแต่ว่ายังมีข้อสังเกตที่อยากฝากไว้ที่สภาแห่งนี้ค่ะโดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบพิจารณาของสำนักวิชาการค่ะข้อแรกคือเอกสารฉบับดังกล่าวค่ะระบุถึงปัญหาของคนประจำเรือไว้ถึง4ด้านคือสวัสดิการระยะเวลาการคุ้มครองความไม่ชัดเจนเรื่องเยาวชนและการรักษาพยาบาลค่ะแต่ร่างที่อยู่ตรงหน้าเราวันนี้นะคะซึ่งเป็นร่างของทางรัฐบาลเพียงฝ่ายเลือกจะแก้เพียง2ใน4ประเด็นเท่านั้นนี่คือการแก้ปัญหาแบบเลือกหยิบเฉพาะเรื่องที่ทำง่ายค่ะขณะที่ปัญหาเชิงโครงสร้างอื่นเช่นการทอดทิ้งคนประจำเรือการส่งตัวกลับเนี่ยหรือระบบเรื่องร้องเรียนความปลอดภัยเนี่ยไม่มีข้อที่2ที่น่ากังวลคือเอกสารประกอบการพิจารณาฉบับเดียวกันนี้ระบุปัญหาข้อที่4ไว้ชัดเจนคือเมื่อคนประจำเรือเดินทางกลับและสัญญาสิ้นสุดลงการรักษาพยาบาลต่อเนื่องอาจไม่มีสนับสนุนทางการเงินรองรับแต่พอมาดูที่ตารางการแก้ไขจริงในร่างนะคะก็ไม่มีมาตราใดเลยที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ค่ะส่วนข้อที่3คือเรื่องช่องว่างระหว่างการคุ้มครองระหว่างสัญญาจ้างค่ะซึ่งเป็นปัญหาข้อ2ที่เอกสารระบุไว้เช่นกันการจะนำคนเข้าประจำเรือเข้าระบบประกันสังคมเนี่ยช่วยได้เฉพาะเวลาที่มีสัญญาจ้างอยู่เท่านั้นค่ะแต่ร่างนี้ไม่ได้อธิบายกลไกว่าคนประจำเรือที่ว่างงานรอสัญญาเนี่ยรอสัญญาใหม่จะยังคงสถานะเป็นผู้ประกันตนต่อเนื่องได้หรือไม่ข้อที่4เรื่องความพร้อมในการปฏิบัตินะคะคนประจำเรือทำงานกลางทะเลต่อเนื่องเป็นเดือนๆค่ะการจัดเก็บเงินสมทบการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์เนี่ยหรือการเข้าถึงสถานพยาบาลตามระบบประกันสังคมค่ะที่ฝั่งเนี่ยจะทำได้จริงแค่ไหนร่างนี้ยังไม่มีคำตอบเรื่องกลไกการรองรับเชิงปฏิบัติการเลยค่ะเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีนะคะควรตอบให้ชัดเจนในชั้นกรรมาธิการค่ะท่านประธานคะดิฉันสนับสนุนหลักการของร่างฉบับนี้ค่ะเพราะเป็นก้าวที่จำเป็นสำหรับคนประจำเรือแต่ขอฝากไว้ว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นค่ะแล้วก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการปฏิรูปกฎหมายแรงงานทางทะเลและหวังว่ารัฐบาลจะไม่ยอมปล่อยให้ปัญหาที่รู้อยู่แล้วในเอกสารของตัวเองนะคะแต่ยังไม่ได้แก้ต้องกลายเป็นภาระของคนประจำเรือไปอีกนานขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ
2: ์กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมแนนุสรแก้วนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครขอร่วมอภิปรายแรงงานทางทะเลฉบับนี้วันนี้ครับมีความสับสนของพี่น้องชาวประมงงงนึกว่าแรงงานเนี้ยไปรวมกันแรงงานประมงจริงๆแล้วต้องบอกว่าในมาตรา3ของพรบฉบับนี้มีข้อยกเว้นไว้ให้แล้วครับว่าที่เราแก้วันนี้ไม่เกี่ยวกับแรงงานประมงเลยพี่น้องชาวประมงอย่าตกใจนะครับวันนี้จะเป็นพวกเรือเดินทะเลเรือต่างๆที่เดิมไม่เคยมีสิทธิประกันสังคมกองทุนทดแทนแต่มาแก้ตัวเนี้ยเพื่อให้จบปัญหานี้ตามที่ ILO เสนอมาก็ต้องบอกว่าชื่นชมครับแล้วพี่น้องชาวประมงก็ไม่ต้องกังวลนะฮะเพราะของท่านเนี่ยมีพรบคุ้มครองแรงงานของเรือประมงตะหากปี62อันนี้มันปี58มันคนละตัวกันก็ต้องฝากว่าพี่น้องชาวประมงนะแก้อันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับท่านแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรายกระดับมาตรฐานการทำงานของเรือไทยที่มีการชักธงชัยเป็นบริษัทคนไทยจ้างลูกเรือไทยให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนทดแทนนี่ครับ คือสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำนี่ครับคือสิ่งที่ทำให้คนไทยแม้ว่าทำงานบนเรือเป็นเรือของคนไทยได้หลักประกันมากขึ้นส่วนปัญหาอุปสรรคอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันในชั้นกรรมธิการแต่สิ่งที่อยากจะบอกก่อนว่าลูกเรือประมงไม่เข้าข่ายก็ต้องฝากไปบอกพี่น้องชาวประมงอย่าตกใจกับเรื่องนี้เพราะหลายคนเริ่มมากลัวว่าเอ้ยแก้ตัวนี้กระทบกับเรือประมงเขาไหมพ.ร.บ.คนละตัวครับอันนี้ปี2558ของแรงงานของงานประมง2562มันคนละอันกันก็ต้องกราบเรียนประธานฝากไปด้วยก็ว่าขอสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องที่ทำงานบนเรือเดินทะเลเรือกลเรือโดยสารต่างๆครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณเซียจำปาทอง
3: เรียนประธานสภาที่เคารพผมเซียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมกระทรวงแรงงานและคณะรัฐมนตรีครับที่ให้ความสำคัญกับปัญหาของคนทำงานโดยเฉพาะพี่น้องคนทำงานทางทะเลซึ่งทุกหลายท่านนะครับทราบดีว่าพ.ร.บ.แรงงานทางทะเลพ.ศ.2558ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีปัญหาหลายประเด็นแต่อย่างไรก็ตามครับร่างที่ครม.ยื่นเข้ามาในวันนี้มีสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อคนทำงานคือคนทำงานทางทะเลจะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายกองทุนเงินทดแทนและกำหนดนิยามเวลากลางคืนให้ชัดเจนสำหรับคนทำงานที่มีอายุต่ำกว่า18ปีท่านประธานครับ2ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ผมและพรรคประชาชนมองว่ามันยังไม่เพียงพอครับเพราะคนทำงานบนเรือต้องใช้ชีวิตต้องกินต้องนอนต้องทำงานได้อยู่กับความเสี่ยงพวกเขาออกทะเลแต่ละครั้งนานเป็นสัปดาห์หรือนานเป็นเดือนๆหากจะปกป้องดูแลพวกเขาจริงๆเราต้องมองให้ไกลกว่านั้นเราต้องดูแลพวกเขาตั้งแต่ก่อนขึ้นเรือระหว่างอยู่บนเรือจนถึงวันที่พวกเขาได้กลับถึงบ้านท่านประธานครับประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ตั้งแต่7มิถุนายนปี2559และต่อมาคณะผู้เชี่ยวชาญของ ILO ได้ทักท้วงพ.ร.บ.แรงงานทางทะเลมากกว่า10ประเด็นแต่ร่างครม.ฉบับนี้กลับเลือกแก้ไขเพียง2ประเด็นเท่านั้นคำถามคือทำไมกระทรวงแรงงานคณะรัฐมนตรีจึงละเลยประเด็นอื่นๆที่ ILO ตั้งข้อสังเกตไว้ท่านประธานครับวันนี้ผมมี4ประเด็นสำคัญที่ในกฎหมายฉบับนี้ละเลยไม่ให้ความสำคัญประเด็นแรกครับก็คือคนประจำเรือในมาตรา4ของกฎหมายฉบับเดิมเป็นช่องโหว่สำคัญครับจนอาจทำให้คนทำงานบางกลุ่มหลุดพ้นจากการคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ประเด็นที่2ครับสภาพการทำงานและเวลาพักการทำงานบนเรือเหมือนลอยคออยู่บนทะเลครับมีทั้งความเสี่ยงความเหนื่อยล้าความกังวลมากมายต้องใช้แรงงานหนักจนต้องพวกเขาต้องเจอสภาพการทำงานที่โหดร้ายบางครั้งเจอคลื่นลมแรงแม้กฎหมายเดิมจะบอกให้มีเวลาพักแต่กลับขาดระบบบันทึกการทำงานและเวลาชดเชยการทำงานที่ชัดเจนประเด็นที่3ครับเรื่องสิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรองท่านประธานครับ ILO ทักท้วงเรื่องนี้ในมาตรา94ของกฎหมายฉบับเดิมว่าขาดบทลงโทษนายจ้างที่กลั่นแกล้งลูกจ้างหากคนทำงานในโรงงานครับถ้าเขาถูกกลั่นแกล้งเขาสามารถไปร้องที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้แต่สำหรับคนทำงานทางทะเลครับพวกเขาจะไปร้องที่ไหนไม่สามารถไปร้องได้ครับประเด็นสุดท้ายครับการส่งตัวกลับบ้านคนที่ทำงานไกลบ้านไกลครอบครัวเหมือนลอยคออยู่กลางทะเลครับสิ่งที่พวกเขาเฝ้ารอมากที่สุดก็คือการได้กลับบ้านไปหาครอบครัวคณะผู้เชี่ยวชาญของ ILO ทักท้วงว่ากฎหมายฉบับปัจจุบันของเรายังเปิดช่องให้นายจ้างได้เก็บเงินล่วงหน้าหักค่าจ้างหรืออ้างข้อพิพาทเป็นเหตุชะลอไปจนถึงขั้นปฏิเสธหรือส่งลูกเรือกลับบ้านบางรายถึงกับลอยแพนะครับลอยแพลูกจ้างทิ้งลูกจ้างไว้ต่างถิ่นโดยไม่รับผิดชอบนะครับท่านประธานครับในเมื่อสภากำลังพิจารณาร่างพ.ร.บ.แรงงานทางทะเลและกระทรวงแรงงานก็รู้ว่า ILO มีข้อสังเกตอีกหลายเรื่องแต่ผมยืนยันครับ เห็นด้วยกับหลักการร่างพรบแรงงานทางทะเลฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีในวาระที่1แต่เพื่อให้การเสนอทางเลือกที่มากขึ้นผมขอเรียกร้องไปยังท่านนายกรัฐมนตรีให้เร่งลงนามรับรองพรบแรงงานทะเลทางทะเลฉบับพรรคประชาชนด้วยเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาร่วมกันในชั้นกรรมาธิการวิสามันที่จะตั้งขึ้นนี้เราจะได้ปรับปรุงกฎหมายครั้งเดียวให้จบครับให้คุ้มครองพี่น้องคนทำงานตั้งแต่อยู่บนฝั่งกลางทะเลไปจนถึงวันที่พวกเขากลับบ้านโดยสวัสดิภาพโดยไม่ต้องเสียเวลาและเสียงบประมาณในการแก้ไขกฎหมายอีกครั้งครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันขอร่วมอภิปรายพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอท่านประธานครับมนุษย์นั้นไม่ควรจะเอาเปรียบกันแรงงานทุกคนต้องมีสวัสดิการพื้นฐานและต้องได้รับความคุ้มครองให้มีคุณภาพชีวิตผมจะอภิปรายแรงงานทางทะเลและแรงงานประมงควบคู่กันไปเพราะว่าเกี่ยวพันกันถ้าเราไปดูกรณีของแรงงานประมงเราจะเห็นได้ชัดว่าคุณภาพชีวิตย่ำแย่แรงงานทางทะเลก็ไม่ต่างกันในกรณีของประเทศไทยนั้นเรามีปัญหาการฆ่ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงและอาจจะรวมถึงแรงงานทางทะเลได้ด้วยโดยเกิดขึ้นทั้งแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านหลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามแก้ไขปัญหานี้และก็เป็นที่น่ายินดีที่ล่าสุดนี้ได้มีความพยายามมากขึ้นในปัจจุบันพบปัญหาในทางปฏิบัติว่าแรงงานบนเรือเดินทะเลไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างครอบคลุมเนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพ.ศ. 2558มาตรา4กำหนดมิให้นำกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมกำหนดมิให้นำกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนมาใช้บังคับแก่การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือและคนประจำเรือหรือแรงงานที่ทำงานในเรืออันนี้คือปัญหาการที่กระทรวงแรงงานได้แก้ไขตรงนี้เป็นเรื่องที่ขอขอบคุณอย่างมากและเป็นประโยชน์กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานแม้จะเห็นด้วยหลักการอย่างไรก็ตามแต่ผมคิดว่าประเทศไทยนั้นเรามีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันสร้างไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็คือทำให้เกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อลูกจ้างแรงงานต้องสามารถรวมตัวกันได้และสามารถเจรจาต่อรองได้ในสถานประกอบการไม่ว่าจะอยู่บนบกอยู่บนอากาศหรือแม้กระทั่งอยู่บนเรือหรืออยู่ในทะเลขบวนการแรงงานในประเทศไทยนั้นต่อสู้รณรงค์เรียกร้องเพื่อให้ได้สิทธิ์ตรงนี้มาอย่างยาวนาน 20-30 ปียาวนานมากถ้าเพียงรัฐไทยรัฐบาลไหนก็ได้ยอมรับอนุสัญญา8798ซึ่งเป็นสิทธิ์รวมตัวของผู้ใช้แรงงานก็จะทำให้ผู้ใช้แรงงานมีอำนาจต่อรองมากขึ้นการเพียงแก้กฎหมายให้สิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์กองทุนเงินทดแทนนั้นไม่เพียงพอเพราะถ้าผู้ใช้แรงงานไม่มีอำนาจต่อรองและอยู่ในพื้นที่ซึ่งอำนาจรัฐเข้าไปกำกับดูแลลำบากเราจะมีหลักประกันอะไรว่าเขาจะปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่มีอำนาจต่อรองใดๆทั้งสิ้นเลยเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นเขามาช่วยเป็นกำลังสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยซึ่งขาดแคลนแรงงานเราต้องไม่เอาเปรียบเขามาตรฐานแรงงานสิทธิแรงงานนั้นเป็นสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญที่สุดการจะสร้างประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยทางการเมือง เราต้องสร้างให้เกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจก่อนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิทธิพื้นฐานของแรงงานการที่กระทรวงแรงงานได้ปรับกฎหมายตรงนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่สิ่งนี้จะต้องครอบคลุมไปยังแรงงานกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแรงงานประมงแรงงานที่อยู่ในภาคการเกษตรแรงงานที่ทำงานตามบ้านซึ่งสิ่งเหล่านี้นักวิชาการนักเรียนทุนของกระทรวงแรงงานไม่ว่าอยู่ที่ประกันสังคมก็ดีอยู่ที่กรมสวัสดิ์ก็ดีล้วนพยายามผลักดันแต่ไม่เคยผ่านในทางการเมืองเพราะอะไรเพราะก็จะมีกลุ่มผลประโยชน์ไปล็อบบี้ฝ่ายนโยบายฝ่ายการเมืองไม่ให้ดำเนินการเพราะมองว่าเป็นต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ต้นทุนครับท่านประธานครับมันคือการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ถ้าแรงงานไม่มีสวัสดิการไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเขาจะมี productivity หรือมีผลิตภาพได้อย่างไรขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวช
5: ครับขอบคุณครับท่านประธานกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยผู้ที่พูดก่อนหน้ากับผมหลายคนนั้นได้พูดมาค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับกับผมก็จะพูดในแง่หลักการใหญ่ๆจริงๆแล้วเรื่องแรงงานทางทะเลเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตของคนใช้แรงงานรัฐบาลจะต้องดูแลผู้ใช้แรงงานในทุกๆ กรณีการแก้ไขกฎหมายอันนี้ในเรื่องหลักประกันสังคมซึ่งเดิมเนี่ยมันไม่ครบถ้วนแล้วก็เรื่องของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า18ปีที่จะต้องมีเวลาพักผ่อน21นาฬิกาถึง6โมงเช้าเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นการแก้2ประการซึ่งกับผมหวังว่ารัฐบาลก็จะแก้ไขในอีกหลายกรณีที่องค์การระหว่างประเทศเนี่ยได้สอบถามมาการกระทำเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะสร้างภาพพจน์ที่ดีขึ้นต่อผู้ใช้แรงงานทำให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นได้รับการมองว่าเป็นประเทศที่ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์และประเทศพัฒนาแล้วกระผมขอสรุปปัญหาอยู่3ประการนะครับประการที่1ก็คือเรื่องหลักประกันทางสังคมเป็นเรื่องที่น่าตั้งคำถามว่าเหตุใดคนประจำเรือซึ่งทำงานในสภาพที่เสี่ยงอันตรายกว่าลูกจ้างทั่วไปจำนวนมากกับไม่ได้รับอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในลักษณะเดียวกับแรงงานบนบกเป็นเวลานานหากคนประจำเรือเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุทุพพลภาพหรือเสียชีวิตครอบครัวของเขาควรได้รับหลักประกันที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกับแรงงานคนอื่นๆไม่ควรต้องใช้ระบบเฉพาะที่ซับซ้อนหรือมีสิทธิ์น้อยกว่าดังนั้นการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้จึงควรทำให้ชัดเจนว่าแรงงานที่ทำงานอยู่ในเรือเดินทะเลแล้วก็ในอนาคตคงขยายไปเรือชนิดอื่นๆด้วยเนี่ยเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างเต็มที่ไม่ใช่มีสิทธิที่แตกต่างกันเพียงเพราะสถานที่ทำงานอยู่กลางทะเลเรื่องที่สองครับสิทธิแรงงานหลายเรื่องยังไม่ชัดเจนนะครับและต้องพึ่งกฎหมายลำดับรองลงมามากเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้างเวลาทำงานเวลาพักการเลิกจ้างหรือการใช้จ่ายในการหางานหลายเรื่องถูกฝากไว้กับที่กฎกระทรวงหรือประกาศภายหลังก็ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่สิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจ้างควรเขียนไว้เป็นหลักสำคัญในพระราชบัญญัติให้ชัดเจนเพราะลูกจ้างควรรู้อยู่ตั้งแต่วันแรกที่จะขึ้นเรือว่าเขาจะได้รับค่าจ้างเท่าไหร่ทำงานได้ไม่เกินกี่ชั่วโมงต้องมีเวลาพักเท่าไหร่ และถ้าถูกเลิกจ้างจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรปล่อยให้สิทธิสำคัญขึ้นอยู่กับกฎหมายลำดับรองๆประชาชนเข้าใจยากและใช้บังคับล่าช้าเรื่องที่3ครับซึ่งกับผมเห็นว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสภาพการบังคับใช้ทางกฎหมายเพราะว่าไม่ว่าจะเขียนดีเพียงใดก็จะไม่มีประโยชน์เพราะว่าหากตรวจสอบไม่ได้ในทางปฏิบัติแรงงานบนเรืออยู่กลางทะเลบางครั้งอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจเหมือนโรงงานบนบกจึงมีความเสี่ยงที่ทำให้ทำงานเกินเวลาพักไม่เพียงพอค้างค่าจ้างหรือสภาพความเป็นอยู่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกระผมจึงเสนอว่ารัฐบาลควรทำระบบตรวจสอบให้ทันสมัยใช้ระบบดิจิทัลบันทึกเวลาทำงานการจ่ายค่าจ้างและสัญญาจ้างให้ตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมทั้งต้องมีช่องให้คนประจำเรือร้องเรียนได้และมีความปลอดภัยไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มคณะกรรมการหรือหน่วยงานหรือเพิ่มเอกสารจำนวนมากเพราะสิ่งที่แรงงานต้องการไม่ใช่ระบบราชการที่ใหญ่ขึ้นแต่คือสิทธิ์ที่ได้รับจริงท่านประธานครับผมขอสรุปว่าการแก้ไขกฎหมายแรงงานทางทะเลในครั้งนี้ควรยึดหลัก3ประการคือ1ให้คนประจำเรือได้รับหลักประกันทางสังคมเท่าเทียมกับแรงงานทั่วไป2เขียนสิทธิขั้นพื้นฐานให้ชัดเจนในกฎหมายไม่พึ่งกฎหมายระดับรองมากเกินไปและ3ทำระบบตรวจสอบให้สามารถบังคับใช้ได้จริงแม้ลูกจ้างจะทำงานอยู่กลางทะเลถ้าเราทำได้เช่นนี้กฎหมายฉบับนี้จะไม่เป็นเพียงกฎหมายที่ดีบนกระดาษแต่จะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีของคนทำงานทางทะเลได้จริงและเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยขอบพระคุณครับ
1: เหลือผู้อภิปรายคนสุดท้ายท่านสมาชิกเรียกเพื่อนเข้าห้องนะคะเตรียมตัวลงมติกันต่อไปคุณณัชชนนท์ศรีก่อเกลือ
6: กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณัชชนนท์ศรีก่อเกลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อภิปรายในนามของเพื่อนส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายท่านนะครับที่ลงชื่อท่านประธานครับสาระสำคัญของทั้ง2ฉบับนะครับมีประเด็นหลักอยู่แค่2เรื่องเรื่องที่1 นะครับก็คือคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนประการที่2นะครับก็คือการคุ้มครองคนประจำเรืออายุ18ปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นการปิดช่องว่างครับท่านประธานของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลนะครับปี2558ซึ่งฉบับนี้ที่เรากำลังพิจารณาอยู่มาปิดตรงไหนเรามาเปรียบเทียบชัดๆครับท่านประธาน1สถานะของคนเรือพรบ.ฉบับเก่านะครับก็คือปี58ว่าอย่างไรครับก็คือจ้างระหว่างนายจ้างนะครับของเรือกับคนประจำเรือไม่อยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเรื่องเงินทดแทนไม่อยู่นะครับในกฎหมายแต่ร่างฉบับนี้ที่เรากำลังพิจารณาอยู่เขียนไว้ชัดครับท่านประธานแก้ไขให้อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนต่างกันราวฟ้ากับดินเลยครับเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็คือขอบเขตสิทธิประโยชน์ปี2558คุ้มครองแค่3กรณีคือการตายหรือสูญเสียที่ไม่ใช่จากการทำงาน2ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บจากการทำงานค่าทดแทนสำหรับประสบภัยท่านประธานครับแต่กฎหมายฉบับนี้มีอยู่7ข้อก็คือ1ประสบภัยหรือบาดเจ็บรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ2คลอดบุตร3ทุกพลภาพ4ตาย5กรณีสงเคราะห์บุตร6ชราภาพและสุดท้ายก็คือว่างงานเห็นไหมครับคุ้มครองเหมือนกันหมดนะครับในประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นกรณีที่3ก็คือการทำงานของคนประจำเรือที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ฉบับเก่านะครับท่านประธานไม่ได้กำหนดช่วงเวลาครับ18ปีทำได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่กฎหมายฉบับนี้บอกห้ามเด็กอายุไม่เกิน18ปีให้ทำตั้งแต่นะครับ21นาฬิกาถึง6นาฬิกาได้นอกจากมีการฝึกอบรมท่านประธานครับ
4: ภายใต้ร่างพรบฉบับนี้สรุปเลยนะครับปัญหาเรื่องแรงงานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือแรงงานต่างด้าวมีกฎหมายที่ไม่สมบูรณ์แบบในการบังคับใช้การแก้ปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับไม่เน้นในการแก้ระเบียบครับท่านประธานไม่ได้แก้กฎหมายไม่ได้แก้พรบแต่รัฐบาลไทยใช้วิธีการแก้กฎหมายในเรื่องของแรงงานอย่างเดียวเลยครับใช้ประจำเลยคือมติครม.ซึ่งไม่ได้เป็นกฎหมายนะครับมติครม.เปรียบเหมือนกฎหมายที่เอาแก้ปัญหาแต่ละครั้งไปไม่ได้เป็นกฎหมายถาวรแต่ให้ท่านสังเกตนะครับแรงงานของพวกเราไม่ว่าเป็นแรงงานภายในประเทศแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานกฎหมายฉบับนี้ส่วนใหญ่จะใช้มติครม.เพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะฝากนะครับว่าการแก้ไขปัจจุบันนี้เราก็เลยอยากจะให้ตั้งเป็นข้อสังเกตไปยังกรรมาธิการวิสามัญที่กำลังจะตั้งขึ้นและก็กระทรวงแรงงานที่นั่งฟังอยู่เพราะพรบ.แต่ละฉบับมีการคุ้มครองเรื่องแรงงานที่ลงทะเบียนท่านรู้ไหมครับว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาคุ้มครองแค่เท่าไหร่ครับ 3,515 คนนะครับที่กฎหมายฉบับนี้คุ้มครองเพราะฉะนั้นแรงกดดันทั้งหมดเกิดขึ้นจากใครครับไม่ใช่เกิดจากแรงงานครับเกิดจากนานาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศสุดท้ายนะครับผมและพรรคภูมิใจไทยนะครับและเพื่อนๆสมาชิกมีความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ที่แก้ไขเป็นพรบ.ทางทะเลเป็นร่างฉบับที่สมบูรณ์แบบมากกว่าปี58นะครับเห็นด้วยในหลักการของร่างฉบับนี้ครับขอบคุณมากครับ
7: ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติมนะคะเป็นอันว่าการอภิปรายเป็นอันยุติตามข้อบังคับข้อ75ผู้เสนอมีสิทธิ์อภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เนื่องจากผู้เสนอได้แจ้งว่าได้แถลงหลักการและเหตุผลได้ครอบคลุมแล้วนะคะต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่1ตามข้อบังคับข้อ117ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตน
8: ท่านประธานคะขออนุญาตให้รอเพื่อนสมาชิกอีกสักครู่หนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะ
9: ส่วนหนึ่งการเซ็นเตอร์ข้าราชการที่ผู้ช่วยก็ตลาดนัดรอหรือว่าในเรื่องในพวกการเมืองตั้งแต่สมัยที่นายเคยอยู่มันก็มีความไม่พอใจแล้วเขาไปรวมตัวกันเรื่องของการที่จะก็เลยเขาก็เลยเลือกทำอะไรที่ว่าแต่งเป็นเสียงเพื่อนผมไม่เคยได้ยินคำทำนายที่ผมคิดว่ามีสองทางมาดีกว่าแล้วที่มีโอกาสขึ้นปีใหม่ในยุคสีซึ่งมันก็จะต่างกันที่หลังสีเนี่ยแนวโน้มแตกไปสูงแบบสูงเลยเขาก็มีคอมพิวเตอร์สับเซอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเขาจัดการเซอร์ไปแล้วเรียบร้อยแต่คุณต้องได้การยอมรับจากสีที่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์แล้วนั้นตอนนี้สีอยู่ในพรรคที่ลอยที่ไหนว่าไม่มีเฉพาะในข้างหลังคือถ้าสีไปเสร็จแล้วก็คือต้องดีกว่าไหนพาวเวอร์ในพรรคทำไมเพราะว่าซีเนียร์นั่นคือ
10: มันต่างรัสเซียนะโครงสร้าง
9: มันต่างอยู่แล้วเพราะจริงๆคือพรรคคอมมิวนิสต์มันเคยมีความสำคัญ ันไม่ได้แบบรวมศูนย์ทีเดียวสีมันคนรวมศูนย์เกินไปแล้วจัดการแบบ managerial แบบว่าแต่ความมั่นคงในภูมิภาคจัดการเรียกใครที่แบบจะขึ้นมาแบบ compete ได้
11: ใช่
9: เ
11: พิร์ชหมด
9: ใช่เพิร์ชหมด
11: ห้องประชุมสีแน่นี่ประชุมแบบระดับนำฝั่งพลเรือนนั่นฝั่งทหารอยู่ก็คือแม่งทำคนในห้องเต้ใหญ่เนี่ยมันโต๊ะประชุมอ่ะมีฝั่งหญิงฝั่งบู๊อ่ะ
12: สายขายขวาเหมือนแม่คือเขามาโลม
11: คุณแม่หนักมากแล้วช่วงหลัง
12: เอเมริกาเนี่ยต้องทำอะไรอ่ะ

0: ขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม416ท่านแปลว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นว่าควรรับหลักการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ420ท่านเห็นด้วย417ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ขอเชิญเสนอคณะกรรมการและกำหนดจำนวนกรรมการวิสามัญ
1: เรียนท่านประธานครับวรายุทธ์จงอักษรยโสธรเขต2พรรคภูมิใจไทยขอเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน25ท่านขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะมีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน25ท่านสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี6ท่านสัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎรจำนวน19ท่านขอเชิญคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกรรมการ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอรายชื่อกรรมการวิสามัญในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน6ท่านดังนี้ครับ 1. นายนิติพลผิวเหมาะ 2. นายตวงพัฒน์ตีระสวัสดิชัย 3. นายณรงค์ฤทธิ์วรรณโส 4. นางสาวสิริการสุวรรณจริตกุล 5. นายพีรพัฒน์รัชกิจปาการ 6. นายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์
0: สัดส่วนกรรมธิการของแต่ละพรรคการเมืองนะคะเป็นดังนี้พรรคภูมิใจไทยจำนวน8ท่านพรรคประชาชนจำนวน5ท่านพรรคเพื่อไทยจำนวน3ท่านพรรคกล้าทำจำนวน2ท่านพรรคประชาธิปัตย์จำนวน1ท่านขอเชิญแต่ละพรรคการเมืองเสนอรายชื่อกรรมธิการตามสัดส่วนและขอพูดรองตามข้อบังคับข้อ91วรรค1
1: เรียนท่านประธานครับวรายุทธ์จงอักษรยโสธรเขต2พรรคภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยจำนวน8คนดังนี้ครับ 1. ท่านกิติชัยเอ่งชวน 2. นาวาอากาศเอกอธิคุณคงมี 3. ท่านอนุสรไกรวัฒนุสร 4. ท่านคัมภีร์ชื่นบาน 5. ท่านปัญญาชวนบุญ 6. ท่านพงพันธ์เผ่าประธาน 7. ท่านชรัตน์เนรัญชร 8.ท่านปริศนาอดุลเวชกุลขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะต่อไปพรรคประชาชน
3: เดินทางครับผมวชรพงศ์ศิริรัตน์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาชนครับขอเสนอรายชื่อกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคประชาชน5ท่านดังนี้ครับ 1. นายศาสวัตรคุ้มคง 2. นายเอกศักดิ์หอมชื่น 3. นายทวิวงศ์โตทวิวงศ์ 4. นายณัฐวุฒิกาเซม 5. รองศาสตราจารย์ดร.สุประสิทธิ์ทวีแจ่มทรัพย์ขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะต่อไปพรรคเพื่อไทย

0: ท่านประธานที่เคารพครับสรัญทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยครับเขาเสนอรายชื่อกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน3ท่านดังนี้ครับ1ศาสตราจารย์สุชาติธาราธรรมรงเวช2นายชูศักดิ์คีรีมาศทอง3นายจักรภพเพ็ญแขขอผู้รับรองได้ครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องค่ะต่อไปพรรคกล้าทำ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมจริงชัยก่อประภากิจผู้แทนตากเขต2ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล1นางสาวอรทัยเกิดทรัพย์2ว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตมาศครับขอผู้รับรองครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องค่ะต่อไปพรรคประชาธิปัตย์
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะของพรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอนายพัชสินปิตุเตชะเป็นกรรมธิการค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
1: ผู้รับรองถูกต้องค่ะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณค่ะ
1: ขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการ
4: รายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.จำนวน25คน1นายนิติพลผิวเหมาะ2นายตวงพัฒน์ตีละสวัสดิชัย3นายณรงค์ฤทธิ์วรรณโส4นางสาวสิริการสุวรรณจริตกุล5นายพีรพัฒน์รัชกิจประการ6นายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์7นายกิตติชัยเอ่งชวน8นาวาอากาศเอกอภิคุณคงมี9นายอนุสรไกรวัฒนุสร10นายคัมภีร์ชื่นบาน11นายปัญญาชวนบุญ12นายพงพันธ์เผ่าประธาน13นายชรัตเนรัญชร14นางปริศนาอรุณเวชกุล15นายสหัสวัตรคุ้มคง16นายเอกกษัตริย์หอมชื่น17นายทวิวงโตทวิวง18นายณัฐวุฒิกาเซม19รองศาสตราจารย์สุภสิทธิ์ทวีแจ่มทรัพย์20ศาสตราจารย์สุชาติธาราธรรมรงเวช21นายชูศักดิ์คิริมาศทอง22นายจักรภพเพ็ญแข23นางสาวอรทัยเกิดทรัพย์24ว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตนมาศและ25นายพัชสินปิตุเตชะ
1: ขอเชิญกำหนดเวลาแปรยติตามข้อบังคับข้อ125วรรค1
5: วรายุจงอักษรยโสธรเขต2พรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอแปรยติ15วันขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะคะถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดเวลาแปรยติภายใน15วันเป็นอันจบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1ขอบคุณรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมชี้แจงนะคะท่านสมาชิกวันนี้พิจารณามาเป็นเวลาพอสมควรขอปิดการประชุม
6: จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่11สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ประจำวันพุธที่23กันยายน2569ค่ะเริ่มกันที่วันนี้นะคะทางที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระเรื่องที่ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมซึ่งได้มีการรับทราบการพิจารณาของวุฒิสภาจำนวน2เรื่องด้วยกันประกอบไปด้วยการลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569และอีกเรื่องนึงค่ะคือการลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วหลังจากนั้นพาคุณผู้ฟังมาติดตามการพิจารณาวาระเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วค่ะโดยเรื่องแรกที่ได้มีการพิจารณาในวันนี้นะคะก็คือร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.โดยคณะกรรมการร่วมกันด้วยคณะกรรมการร่วมกันได้เสนอรายงานและร่างพระราชบัญญัติมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการร่วมกันได้พิจารณาแล้วหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา137วงเล็บ3ประกอบข้อบังคับข้อ137วรรค3ค่ะซึ่งมีทางด้านของคุณนิกรจำนงในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมกันได้มาแถลงผลการพิจารณาต่อที่ประชุม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนภิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่า ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนแล้วมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนายจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peaceในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อ นำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
6: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
5: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
7: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
5: ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชน ดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติWorld Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
9: นายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวปุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตWest Bankนายกรัฐมนตรีคาร์นียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทางสองรัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่าของโคลอมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลอมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลอมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลอมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสปิเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลอมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียน ด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คลอสคันที่ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปราชญ์สิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-2เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย 1-3 คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3-0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นสรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัดสันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้าย แม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัตรอัคธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัตรอัคธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่ประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
15: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
16: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
0: ่อประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.พร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากลิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยสำหรับผลงานเรื่องยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชายคนหนึ่งค่ะที่ทำงานอยู่ในประภาคารและประภาคารนี้กำลังจะปิดตัวลงเพราะพื้นที่นี้จะถูกนำไปสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องราวในตอนจบจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ลุงชอดนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพล่าเลือน

ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

ขณะนั้นโชติอายุเพียงแค่18ปีตอนนั้นเขาโตเป็นหนุ่มพอที่จะเริ่มเรียนรู้ชีวิตเมื่อเองรู้จักแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเองก็ควรที่จะเรียนรู้ชีวิตได้แล้วพ่อของโชติบอกกับเขาเอาไว้ในวันที่ต้องเลือกว่าจะเป็นลูกทะเลอย่างตัวของพ่อหรือว่าเขามีทางเลือกอย่างอื่นสำหรับชีวิตแต่ความเล่ห์กระเทกของชีวิตช่างตลกร้ายโชติว่ายน้ำไม่เป็นแม้ว่าจะเคยหัดว่ายก็ตามเขากลัวกลัวที่จะจมลงไปในน้ำเพราะว่าครั้งหนึ่งพี่สาวของโชติเคยถีบเขาลงไปในคลองหลังบ้านใครๆเขาก็หัดว่ายน้ำกันแบบนั้นพี่สาวของเขาตะโกนด่าเมื่อต้องลงไปช่วยโชติขึ้นมาจากน้ำก็มีแต่เองละที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ยังจะออกทะเลจอกไปได้ยังไงพ่อคงเสียใจถ้าเองไม่ได้เป็นลูกทะเลโชติยังสำลักน้ำไม่หยุดหลังจากวันนั้นเขาก็หวาดกลัวการว่ายน้ำโชติจำได้พ่อมักพาเขาไปด้วยเสมอเวลาออกเรือหาปลาลำเล็กในตอนกลางวันลมสงบเมฆสีขาวลอยเกลื่อนอยู่บนท้องฟ้ามีมากมายให้เขาจินตนาการถึงรูปร่างต่างๆน้ำทะเลระยิบระยับจากแสงของดวงอาทิตย์อย่างอบอุ่นและมันก็พลิ้วไหวด้วยลอนคลื่นเมื่อโชติเอามือระน้ำทะเลมันกลับให้ความรู้สึกเย็นฉ่ำแล้วก็สดชื่นเรือแล่นเข้าหาฝั่งอย่างแช่มช้าพ่อของเขากำลังกำคันบังคับเรือโชติลงนอนเหยียดยาวที่ท้องเรือเอาแขนขวานหนุนแทนหมอนสีฟ้าของท้องฟ้ากระจ่างอยู่ในการมองเห็นของเขาและนกนางนวลสองตัวกำลังบินผ่านการมองเห็นนั้นของเขาไปมันบินไปทางประภาคารผมอยากไปประภาคารโชติเอ่ยขึ้นเองชอบไปตรงนั้นทุกทีอะพ่อบังคับเรือเข้าไปใกล้แนวโขดหินโศกโครกในบ่ายฤดูร้อนปีที่18ของชีวิตโชติในวัยหนุ่มกำลังนอนอยู่บนเรือที่โครงเคลงเขาลุกขึ้นยืนแบบรวดเร็วยังไม่กลัวตกทะเลแงนคอมองสิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกสีขาวดูความใหญ่โตอลังการและก็สงบนิ่งของมันโชติกำลังรำพึงอยู่ในใจอย่างเงียบๆว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นคนเฝ้าประภาคารแห่งนี้ให้ได้ฉันรักมันเหลือเกินถ้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วมองออกไปวิวคงสวยน่าดูโชติพูดออกมาพ่อกำคันบังคับเรือในมือเอาไว้แน่นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปผมอยากเป็นคนเฝ้าประภาคารครับโชติตอบพ่อของเขาในวันที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิตคนเฝ้าประภาคารอย่างนั้นหรอแล้วเรือของข้าล่ะใครจะดูแลให้พี่แต๋วก็ได้ครับพ่อพ่อเงียบไปชั่วอึดใจแล้วก็พูดออกมาเองเลือกแล้วนะครับผมเลือกแล้วโชติตอบอย่างหนักแน่นถ้าอย่างนั้นก็จงรักษาการเลือกนั้นให้ดี

ประภาคารสีขาวตั้งตัวตรงตระหง่านท้องฟ้าด้านหลังดูเหมือนจะขับเน้นความยิ่งใหญ่ของมันโชติในวัยหนุ่มมองดูประภาคารอย่างรักใคร่เสียงสะท้อนก้องกึ่งกลางไปมาระหว่างที่เขาเดินขึ้นบันไดภายในตัวประภาคารคล้ายเสียงดนตรีอันไพเราะที่เขาเพิ่งเคยได้รู้จักคล้ายเมโลดี้ที่เขาตามหามาตลอดและตอนนี้มันกำลังบรรเลงเพลงให้ฟังอยู่ที่ปลายเท้าของเขานั่นเองเมื่อเดินขึ้นมาจนถึงโดมของประภาคารลมแรงก็พัดวูบมาจนตัวเขาเซถลาไปเล็กน้อยโชติต้องจับราวกั้นเหล็กสีแดงเอาไว้เพื่อพยุงตัวและสายตาก็มองออกไปยังเส้นตัดขอบฟ้าที่แบ่งท้องฟ้ากับท้องทะเลสีครามเอาไว้ทะเลดูสงบเงียบในฤดูร้อนเช่นนี้กลิ่นเค็มอวนอยู่ในจมูกยิ่งสูงลมยิ่งแรงยิ่งสูงกลิ่นยิ่งเข้มนกดังนวล5ตัวบินเป็นกลุ่มอยู่เหนือผิวน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับจากการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ภูเขาลูกหนึ่งทอดตัวอยู่ทางด้านซ้ายอย่างหนักแน่นแล้วก็สงบนิ่งและดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดไปเขย่าเคลื่อนไหวมันได้เรือเดินสมุทรลำหนึ่งลอยลำอยู่ไกลลิบเล็กๆเสียงหวูดเรือแผ่วบางลอยมาตามลมธรรมชาติจึงงดงามธรรมชาติจึงยิ่งใหญ่การไปลูกทะเลจะสั่งสอนชีวิตให้แข็งแกร่งโชตนึกถึงคำที่คนเคยพูดเอาไว้แต่เขารู้ว่าการเป็นคนเฝ้าประภาคารก็เรียนรู้ความแข็งแกร่งจากท้องทะเลได้เช่นกันทะเลจะสอนชีวิตให้ทั้งคนที่อยู่บนบกและในน้ำรวมถึงคนที่อยู่บนประภาคารด้วยเช่นกันออนปวกเปียกอย่างนี้จะไหวหรอวะเสียงลุงแช่มนายประภาคารตะโกนออกมาจากโดมด้านในก็ใส่หมวกสีขาวที่คล้ายหมวกของกะลาสีเรือและสักรูปสมอเรือที่แขนซ้ายโชติไม่ตอบแต่ถามคำถามกลับไปครั้งแรกที่ลุงขึ้นมาบนเนี้ยลุงรู้สึกยังไงบ้างครับลุงแช่มทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งตอนนั้นขาของข้ามันสั่นก็สั่นอย่างที่เองเป็นตอนนี้แหละลุงกลัวเหรอเองเห็นอะไรเบื้องหน้าของเองบ้างล่ะอดีตกะลาสีเรือถามทะเลแล้วอะไรอีกแล้วก็ท้องฟ้าอะไรอีกก็ภูเขาก้อนเมฆนกผมเห็นอะไรอีกนะที่เองพูดมานั่นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งแค่ส่วนประกอบแต่จริงๆแล้วเบื้องหน้าเองก็คือชีวิตต่างหากล่ะลุงแช่มยกมือข้างที่สักรูปสมอเรือขึ้นแล้วก็ชี้ออกไปยังจุดใดจุดหนึ่งมันทำให้ข้าคิดได้ว่าธรรมชาติช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินและมนุษย์ก็เล็กกระจ้อยเอ็งเคยเห็นวันที่ทะเลบ้าคลั่งหรือเปล่ามันโหมกระหน่ำคลื่นสูงและพร้อมจะถมทับเพื่อกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแค่นี้มันก็ทำให้ข้ากลัวแทบเยี่ยวราดมาแล้วแต่เมื่อเอ็งรู้จักมันดีพอมันก็จะเหมือนเพื่อนเก่าคนนึงที่เอ็งจะคิดถึงมันในวันที่พายุมาเยือนลุงแช่มถอดหมวกกะลาสีเรือของเขาออกแล้วก็สวมมันลงบนหัวของโชตยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะแกพูดออกมาอีกครั้งแล้วก็เดินกลับเข้าไปในโดมเช่นเดิม

เครือพร้อมด้วยน้ำตาอันดับแรกเองก็ต้องเคารพธรรมชาติแล้วก็เคารพมนุษย์ด้วยกันเองเพราะว่าทุกชีวิตที่อยู่ท่ามกลางทะเลเหล่านั้นล้วนอาศัยแสงที่ส่องออกจากตัวประภาคารแห่งนี้เป็นหลักของชีวิตประภาคารไม่ได้เป็นแค่ประภาคารแต่มันก็คือความหวังความหวังของคนที่อยู่กลางทะเลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักสวิตช์ไฟถูกกดโดยอดีตกะลาสีเรือแสงไฟจากยอดบนสุดของโดมสาดแสงสว่างออกไปกลางทะเลยามเย็นที่ราตรีการกำลังมาเยือนโชติมองไปยังเบื้องหน้าประภาคารกำลังส่องแสงนำทางให้กับชีวิตแต่ว่าบัดนี้เบื้องหน้าของลุงโชติประภาคารดูเหมือนไร้ชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณมันทะมึนทึมอยู่ในความมืดอันกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยความตายสิ้นแสงที่ส่องออกมาจากยอดบนสุดและวิธีเดียวที่จะชุบชีวิตประภาคารนี้ให้กลับมาสว่างโชติช่วงอีกครั้งก็คือมันต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงของชาวบ้านเกินครึ่งเลือกให้มันยังคงดำรงอยู่ต่อไปและป๊อปลูกชายของแกจะเป็นตัวแทนในการเขียนป้ายผ้าอ่านบทกวีเพื่อเรียกร้องอย่างที่ลูกของแกเคยทำเสมอมาในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่เป็นแสงสว่างของหมู่บ้านของชาวประมงชายฝั่งแห่งนี้

ไฟสีเขียวถูกเปิดทั้งซ้ายและขวาเรือกำลังลอยอยู่กลางทะเลยามค่ำคืนมันโคลงเคลงไปมาเมื่อคลื่นกระทบท้องเรือถ้าหากไม่ใช่คนที่ผ่านการออกทะเลมามากมายอย่างเขาก็คงเมาเรือไปแล้วบ๊อบถือกระดาษและปากกาอยู่ในมือเขารู้สึกเมื่อยล้าแขนเล็กน้อยหลังจากลากอวนขึ้นมาก่อนหน้านี้เขากำลังมองขึ้นไปบนทางแหลมที่กินลึกเข้ามาในทะเลประภาคารยืนโดดเด่นอย่างโดดเดี่ยวอยู่ในความมืดบ๊อบคิดถึงพ่อของเขาที่ปกติเวลานี้จะอยู่บนหอคอยของประภาคารคอยดูแลให้แสงสว่างส่องอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ความมืดมันกลืนกินประภาคารนั้นเอาไว้จนหมดสิ้นมีเพียงทุ่นไฟสีแดงกระพริบลอยอยู่ในน้ำใกล้โขดหินบ๊อบรู้สึกอ้างว้างเหมือนว่าพ่อของเขาหายไปไม่ใช่ความตายไม่ใช่อะไรแบบนั้นเป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยชินการหายไปของบางอย่างอาจทำให้หัวใจเบาบงเขารู้พ่อของเขาก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันกับเขาแต่ขณะเดียวกันประภาคารกลับดูเชื้อเชิญชวนให้เขาไปหามันในขณะนี้มันพร้อมแล้วก็ยินดีต้อนรับเขากลับมาสู่บ้านป๊อบอยากรีบกลับเข้าฝั่งกลับไปกอดพ่อแน่นๆอีกสักครั้งเขาจะเป็นเสียงหนึ่งที่จะเลือกให้ประภาคารไม่ถูกรื้อทิ้งแต่ถ้าการลงคะแนนเสียงเป็นฝ่ายของเราพ่ายแพ้พ่อของเขาจะเป็นอย่างไรชีวิตพ่อทั้งชีวิตผูกพันอยู่กับประภาคารแห่งนี้มันไม่คุ้นเคยมันไม่เคยชินที่ประภาคารจะไม่ส่องแสงออกมาในยามค่ำคืนบ๊อบวางกระดาษและปากกาลงบนท้องเรือเอาตะเกียงเจ้าพายุทับเอาไว้บทกวีที่เขาจะไปอ่านในวันพรุ่งนี้

0: แกยินดีที่จะได้พบมันคลื่นสาดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายมันโหมกระหน่ำแรงขึ้นแปรปรวนพายุคลั่งแห่งฤดูร้อนมาเยือนแล้วเมฆฝนที่ก่อนหน้านี้ไร้วี่แววก็เกลื่อนกลาดทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวปราศนาการหายไปหนักอึ้งและฝนก็ร่วงหล่นอย่างรุนแรงปลายฟองสีขาวโยนตัวกระแทกกระทันเหนือโขดหินอย่างทารุณสวิตช์ไฟถูกกดอีกครั้งลำแสงส่องออกไปในทะเลที่บ้าคลั่งประภาคารกำลังทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายค่อยส่องแสงไฟให้ระมัดระวังกองหินโศกโครกและบอกทิศทางท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองในค่ำคืนอันมืดมิดอดีตในประภาคารคำรามลั่นออกไปอย่างเชื้อเชิญยินดีต้อนรับสู่ประภาคาร
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารโดยเจษฎากิจยอค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.กำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิ

0: ในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
3: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
3: ทำความดีเพื่อชาติ
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนพร้อมยืนยันปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปีนี้ไม่มากเหมือนกับปี2554
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนทำให้ต้องปรับการระบายน้ำเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับปริมาณฝนพร้อมเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลและเฝ้าระวังพื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ทั้งนี้สทนช.ยืนยันว่าปริมาณน้ำปีนี้ยังไม่มากเท่ากับปี2554เนื่องจากคาดว่าฝนตกหนักเพียง 3-4 วันก่อนจะลดลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดรับมือพายุฝนวันที่24-27กันยายนนี้เพิ่มกำลังสูบน้ำและเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมมั่นใจนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรับมือสถานการณ์ได
8: ้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่ากนอสั่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดเพื่อรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มกำลังสูบน้ำรวม 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมพร่องน้ำขุดลอกรางระบายและใช้ระบบ CCTV และสกาด้าเฝ้าระวังสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมถึงก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสูง 1.9 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระยะทาง 5.65 กิโลเมตรแล้วเสร็จส่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสริมความมั่นคงแนวคันกั้นน้ำเตรียมบ่อหน่วงน้ำระบบไฟฟ้าสำรองและประสานข้อมูลการระบายน้ำกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงกนอยืนยันว่าทุกนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม8มาตรการป้องกันอุทกภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและภาคการผลิตจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมารายงาน
6: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่15จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเตรียมรับสถานการณ์น้ำในระยะนี
9: ้พันเอกมหิธรบุญครองผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15หรือนพค.15 โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว1ชุดจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง1คันและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์1ลำลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเริ่มมีน้ำท่วมขังจากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ40ครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่นปค.15ได้เข้าพบส่วนราชการและผู้นำชุมชนเพื่อประสานแผนรับมืออุทกภัยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังและแจกจ่ายน้ำดื่มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจะยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะเราพบกันกับรายการสาระสารพันค่ะรายการดีๆค่ะมาพร้อมกับสาระความรู้บทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่จะนำเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันค่ะวันพุธเช่นเคยเชนันแก้วกรัมนะคะสำหรับวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังช่วงนี้อยากให้ท่านผู้ฟังดูแลเรื่องราวของสุขภาพร่างกายของตนเองค่ะเพราะว่าเห็นคนเป็นหวัดกันเยอะนะบางคนก็เป็นถึงกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B ก็ดูแลไปผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็น RSV ด้วยเช่นกันนะอ่ะก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองกันด้วยเวลาถ้าเกิดว่าต้องโดนฝนอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้บางทีเราอาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางกลับไปบ้านหรือว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนเราอาจจะต้องถูกฝนเมื่อกลับถึงอย่างที่พักอาศัยแล้วให้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำชำระล้างร่างกายสระผมนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นๆให้ร่างกายของเรานั้นอยู่ในสภาวะที่อบอุ่นก็ช่วยให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นดีขึ้นมาอีกหนึ่งระดับค่ะสำหรับวันนี้ในช่วงแรกค่ะมีหมายกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้ค่ะวันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นาทีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการค่ะสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครค่ะเตรียมพร้อมที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางด้านของนายจิรเดชกรุณกริตตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตกาทานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของทางกรุงเทพมหานครโดยในที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมดำเนินงานด้านต่างๆในส่วนของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตกาทานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครได้แก่สถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน93ซุ้มเป็น

ซุ้มขนาดกลาง31ซุ้มและซุ้มทรงดอกบัว62ซุ้มทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดการดำเนินการอย่างเช่นการเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การประดับตกแต่งซุ้มโดยประธานในที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆค่ะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็วตามที่แผนงานได้กำหนดเอาไว้ค่ะนี่คือเรื่องราวสำหรับในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ไปฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

เข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวจากกรมวิชาการเกษตรได้มีการยืนยันค่ะว่าเกษตรกรนั้นยังคงมีสิทธิ์ที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในรอบปีถัดไปและจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติหลังมีกระแสข่าวสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อภาคการเกษตรค่ะกรมวิชาการเกษตรได้มีการเผยแพร่ข้อมูลชี้แจงสืบเนื่องจากการที่มีการส่งต่อข้อมูลที่ระบุว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อผิดกฎหมายซึ่งเป็นความที่เข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งข้อเท็จจริงตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อและขยายผลผลิตนั้นทำได้ในกรณีที่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อในรอบปีถัดไปและสามารถขยายผลผลิตได้ตามปกติซึ่งขอบเขตของการคุ้มครองนั้นไม่ครอบคลุมทุกพันธุ์โดยจะคุ้มครองเฉพาะพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์เท่านั้นไม่รวมถึงพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ดั้งเดิมพันธุ์ท้องถิ่นและพันธุ์การค้าทั่วไปนอกจากนี้กฎหมายมีข้อยกเว้นรองรับทั้งในส่วนของการใช้ประโยชน์ส่วนตัวการวิจัยทดลองหรือปรับปรุงพันธุ์รวมถึงสิทธิพิเศษของเกษตรกรรายย่อยตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะเกษตรกรนั้นยังคงมีสิทธิ์ในการเลือกซื้อการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพาะปลูกได้ตามวิถีเดิมซึ่งทั้งนี้สิ่งที่ห้ามกระทำโดยเด็ดขาดก็คือการขยายและขายเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์ที่มีการคุ้มครองสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการละเมิดที่ผิดกฎหมายค่ะสำนักงานประกันสังคมค่ะก็เน้นย้ำถึงนายจ้างและผู้ประกันตนเช็ครายชื่อและสถานที่เลือกตั้งเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ย้ำค่ะว่าไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก็ใช้สิทธิ์ได้โดยสำนักงานประกันสังคมตอนนี้จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์จำนวน12ล้านคนตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนั้นเห็นชอบสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่ใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33ก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้โดยสำนักงานประกันสังคมจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้สถานประกอบการให้ส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้แทนจึงขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนนั้นตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th รวมถึงแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็ระบุนะคะว่าบัตรเลือกตั้งนั้นจะมี2สีด้วยกันโดยบัตรสีฟ้าใช้สำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและบัตรสีชมพูใช้สำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนส่วนการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขอาหรับของผู้สมัครลงในช่องลงคะแนนโดยสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขอาหรับเท่านั้นหากใส่เครื่องหมายอื่นจะทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียได้หากไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ผู้สมัคร

รายใดนั้นสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนค่ะสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมความพร้อมและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-956-2929ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด9ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะมาปิดท้ายกันที่คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติผ่านออเคสตราเอ็กซ์เทียเตอร์ในวาระที่ยูเนสโกยกย่องพระเกียรติคุณโดยมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายใต้ชื่อ Life of Dao The Resilient Queen รำไพพรรณีออฟสยามดังแสงอรุณรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกยกย่องเชิดชูเกียรติคุณในวาระครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและความเสมอภาคทางเพศพุทธศักราช2469ถึงปีพุทธศักราช2569สำหรับการนำเสนอคอนเสิร์ตนั้นจะนำเสนอในรูปแบบ An Immersive Orchestra Experience ผสมผสาน Orchestra Ex-Theater ถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรผ่านบทเพลงคลาสสิกเพลงไทยเดิมการแสดงตลอดจนภาพยนตร์และภาพประวัติศาสตร์ที่หาชมยากการแสดงนั้นแบ่งออกเป็น5องค์ด้วยการบรรเลงเพลงโดย Thailand Philharmonic Orchestra แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นการแสดงพร้อมนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์บริเวณหน้า งานรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายบัตรจะนำไปสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีมอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและ

สนับสนุนโครงการโรงงานยามีชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งทำการแสดงในวันที่31ตุลาคม2569เวลา15นาฬิกาณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับการสำรองที่นั่งตอนนี้สามารถสำรองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการสารสารพันหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันศุกร์จิตตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สาราวุธทองศรีคำสำหรับวันนี้ดิฉันชวนันแก้วกล่ำลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาค

0: ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กองทุนน้ำมันเชิบ
1: งานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้
3: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรโดยดีเซล B7 จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ41บาท44สตางค์ต่อลิตรและดีเซล B20 อยู่ที่ระดับ36บาท44สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการปรับลดการอุดหนุนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลกที่ตึงตัวอย่างหนักทั้งจากการที่สหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณอาจระงับการส่งออกดีเซลเพื่อสกัดกั้นปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศและรัสเซียที่เตรียมขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้กบน.จึงจำเป็นต้องปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันในระยะยาวที่ปัจจุบันมีภาระรายจ่ายสูงถึงวันละ428ล้านบาทพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปฏิพลสัทธพรมารายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกสายรวกและโขงเพื่อยกระดับปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติน
4: ายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชเปิดเผยว่าจากปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายสชได้เปิดเวทีบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกันและผลักดันปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติโดยที่ประชุมกำหนดแนวทางขับเคลื่อน6ด้านได้แก่การแก้ไขปัญหาที่ต้นตอผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและสุขภาพการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารโลหะหนักการพัฒนากลไกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อความเสี่ยงที่โปร่งใสและเป็นเอกภาพสำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันเข้าสู่การดำเนินงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนฤมลอุดมพรรายงาน
2: สหรัฐประกาศเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมและเกิดดินถล่มตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งทวีความรุนแรงถึงระดับสูงสุดศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเมืองซีอัวตาเนโฮรัฐเกเรโรของเม็กซิโกไปทางตอนใต้ประมาณ325กิโลเมตรเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้วยความเร็วลมสูงสุด265กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกในรอบหลายทศวรรษขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศคาดว่าพายุลูกดังกล่าวจะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแต่พื้นที่บริเวณชายฝั่งของเม็กซิโกยังเสี่ยงเผชิญลมแรงฝนตกหนักและคลื่นสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มทำให้ทางการเม็กซิโกระงับการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและสั่งปิดท่าเรือในรัฐเกเรโรและมิโชอากันทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโญมีส่วนทำให้พายุโปโลรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นและสภาพลมเอื้อต่อการเพิ่มกำลังของพายุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช่

0: ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
5: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
7: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเป็นไงกันบ้างครับติดตามข่าวน้องเนเน่กันบ้างหรือเปล่านะก็แสดงกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะรอบชิงชนะเลิศนะลุ้นกันต่อไปว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าสำหรับน้องเนเน่นะฮะหลายๆคนก็เข้าไปติดตามในโลกของโซเชียลมีเดียนะโอ้ลุ้นกันน่าดูเหมือนกันเนาะอ่ะพรุ่งนี้น่าจะทราบผลกันนะครับโอ้ผู้หญิงไทยนี่เก่งเนาะโดยเฉพาะยุคนี้นี่น้องลิซ่านะก็ดังระดับโลกไปแล้วตอนนี้เนเน่ก็มาอีกคนหนึ่งนะหญิงไทยสาวไทยเราไม่ธรรมดานะครับสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้นะครับจะพบกับอาจารย์อาจะเข้ามาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญนะครับฝากคุณฟังไว้ด้วยนะรายการสุขภาพดีวิถีไทยของเราแล้วก็เรื่องของสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ใช้ได้อย่างให้อย่างถูกต้องนะครับอภัยภูเบศรทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้นมาเพื่อให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยสืบสานกันมาตั้งแต่โบราณเลยนะเรามีของดีเราก็ใช้ของดีของเรากันนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะอาจารย์อายังอยู่ไหมครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
8: อ ค่ะสวัสดีค่ะ
7: เห็นเมื่อไม่แน่ใจเห็นเงียบเงียบมากเลยอาจารย์อาติดตามข่าวน้องเนเน่บ้างหรือเปล่า
8: อ๋อดูบ้างค่ะ
7: อ๋อครับลุ้นรางวัลเนาะลุ้นแชมป์กันโอเคครับเชิญเชิญครับอาจารย์อาครับค่ำคืนนี้เตรียมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอะไรมาฝากแฟนคลับเราครับเชิญครับ
8: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงยาสมุนไพรตัวแรกเลยของอภัยภูเบศค่ะ
7: โอ้ตัวแรกเลยเหรอ
8: ใช่
7: ตัวแรกที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหม
8: จากใบไม้กลายเป็นยา
7: โอ้จากใบไม้กลายเป็นยานี่คือผลิตภัณฑ์ตัวแรกของอภัยภูเบศเป็นอะไรเอ่ย TikTok TikTok TikTok TikTok TikTok TikTok TikTok
8: ก็เฉลยเลยละกันนะคะก็คือพยายอค่ะ
7: พยายอเกสรีนพยายอใช่ไหม
8: ใช่ค่ะในรูปแบบของกรีสรีนพยายอค
7: ่
8: ะ
7: ครับผม
8: หลายๆคนเนี่ยใช้ฟ้าลายโจรใช้ขมิ้นชันของอภัยภูเบศเนาะแต่ว่าจะไม่รู้ว่ายาตัวแรกเลยที่อภัยภูเบศคิดค้นแล้วก็ทำใช้จริงในโรงพยาบาลเนี่ยคือกรีสรีนพยายอค่ะพยายอเนี่ยก็มีอีกชื่อนึงว่าเสลดพังพรนะคะโดยเราใช้เป็นตัวเมียเนาะเพราะว่ามันไม่
7: ม
8: ี
7: หน
8: าม นะคะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นราชายาโรคผิวหนังนะคะซึ่งเราก็จะมียาพยายอเนี่ยในหลากหลายรูปแบบยานะคะมีทั้งกรีสรีนแล้วก็มีทั้งคารามายหรือรูปแบบโลชั่นเนาะแล้วก็มีรูปแบบครีมนะคะรูปแบบยาหม่องนะคะซึ่งก็เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยนะคะสามารถที่จะใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้นะคะอย่างถ้าเป็นยาหม่องเนี่ยก็คือแก้พวกแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะหรือว่าบางทีผู้สูงอายุเนี่ยหรือบางคนก็เอาไปนวดแก้ปวดเมื่อยนะคะเคยจะมีคุณหมออยู่ท่านหนึ่งที่อภัยภูเบศอ่ะแกจะชอบจ่ายยาหม่องแก้ปวด ก็เลยไปถามว่าทำไมถึงจ่ายแก้ปวดเพราะว่าในบัญชียาหลักอ่ะมันแก้แมลงสัตว์กระต่อยแกก็บอกว่าแกเคยลงไปเยี่ยมบ้านคนไข้แล้วมีคนไข้ที่ใช้ยาหม่องพยายอนวดแล้วมันหายปวดเมื่อยดีนะคะก็เป็นข้อบ่งใช้หนึ่งที่เอาไปปรับใช้ได้นะคะแล้วก็ถ้าคารามายเนี่ยก็คือจะเหมือนคารามายทั่วไปเลยแต่เพิ่มสารสกัดใบพยายอเข้าไปนะคะให้มันมีฤทธิ์ทางยาของสมุนไพรลดอักเสบลดอาการผื่นแพ้ลดอาการคันได้ดีขึ้นแต่ว่าตัวเบ็ดยาของตำรับคารามายเนี่ยมันก็จะมีพวกการบูนพวกซิงค์ออกไซด์อะไรต่างๆที่ช่วยในการแก้คันได้ดีก็จะเหมาะสำหรับผื่นคันบริเวณกว้างๆอ่ะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรูปแบบครีมเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้กับพวกผื่นแพ้นะคะบริเวณที่มันไม่ได้กว้างมากนะคะแล้วก็ที่ใช้บ่อยๆอีกอันนึงก็คือเริมหรือว่างูสวัดนะคะเริมหรือว่างูสวัดซึ่งถ้าเป็นการติดเชื้อไวรัสเนี่ยก็คือต้องทาบ่อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยวันละ 4-5 เวลาเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนนะคะเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันแบ่งตัวไวเนาะยิ่งเราทาให้ยาเนี่ยมันสัมผัสกับเชื้อถี่แค่ไหนเนี่ยมันก็จะหยุดยั้งการแบ่งตัวของไวรัสแล้วก็ทำให้พวกเริมพวกงูสวัดเนี่ยมันแห้งตกสะเก็ดไวขึ้นหายไวขึ้นนะคะซึ่งข้อดีของพยายอถ้าเทียบกับยาแผนปัจจุบันที่เป็นตัวอะไซโควียนะคะที่เป็นยาต้านไวรัสเนี่ยคือพยายอเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของป้องกันไวรัสเข้าเซลล์นะคะแต่ถ้าไวรัสเข้าเซลล์ไปแล้วเนี่ยมันก็มีฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้นะคะก็คือออกฤทธิ์หลายสเต็ปหลายขั้นตอนนะคะแต่จะไปเด่นตรงขั้นตอนตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็คือป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์แต่ในขณะที่ถ้าเป็นยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะไปออกฤทธิ์ตรงยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะจะไม่ได้ว่ามีฤทธิ์ป้องกันไวรัสเข้าเซลล์นะคะ สามารถใช้ร่วมกันได้นะก็อาจจะเสริมฤทธิ์กันก็คือทาทับกันแล้วก็กรณีที่เป็นงูสวัดนะคะก็แนะนำว่าต้องกินยาร่วมด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะหายไวกว่านะก็คือเราต้องรีบหยุดยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะต แต่กินยาแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยการกินยาอย่างเดียวกับกินยาบวกทาพยาย
7: อ
8: กินยาบวกทาพยายอก็จะดีกว่ากินยาอย่างเดียว
7: ได้ผลในการรักษาดีกว่า
8: ใช่ใช่ค่ะให้ผลในการรักษาดีกว่าแล้วก็จากงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าทาแล้วมันไม่ค่อยแสบเท่ากับยาแผนปัจจุบันเนาะเพราะว่าพยายอเนี่ยจริงๆมันเป็นยาฤทธิ์เย็นถ้าเราฟังดูเนี่ยจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับฟ้าทลายโจรเพราะว่ามันเป็นพืชวงเดียวกันนะคะเป็นพืชวงเดียวกับตัวฟ้าทลายโจรนะคะก็จะมีฤทธิ์ต้านไวรัสได้ค่อนข้างเก่งนะคะถ้าใครเป็นเลิมใกล้ๆปากเนี่ยกลัวว่าจะเผลอไปเลียกินยาครีมเข้าเนี่ยก็ใช้เป็นรูปแบบกีซาลีนได
7: ้กินได้เลยมันเผลอเข้าปากก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเถอะมันใส่ในปากอยู่แล้ว
8: ค่ะกีซาลีนคือมันจะเป็นเหนียวๆนะคะเป็นแบบว่าถ้าคนไม่รู้จักกีซาลีนก็คล้ายๆสารละลายแบบข้นเหนียวหน่อยๆ
7: เป็นครีมแบบนึงเป็นครีมแบบนึงแต่ว่ามันจะเหนียวข้นเหมือนน้ำลายและใช้เหมาะสำหรับใช้ในปาก
8: ใช่ค่ะ
7: ครับ
8: ก็คือมันจะเกาะดีไงเพราะว่าในเยื่อบุปากเรามันมีน้ำลายหลั่งออกมาตลอด
7: ใช่ไหมคะใช่
8: ถ้าเราใช้ยาที่มันไม่เกาะมันก็จะไม่ให้ผลในการรักษาโรคเท่าไหร่นะคะซึ่งกีซาลีนพยายอเนี่ยเราใช้เป็นยาตั้งแต่ปีพ.ศ.2529
7: ครับ
8: นะคะก็ปีนี้69ก็40ปีแล้วนะคะแล้วก็เดิมเนี่ยเราใช้กับเด็กคนแรกเนี่ยเป็นเด็กที่ป่วยเป็นแผลที่ปากเนี่ยเหมือนเป็นเลิมเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างช่วงเนี้ยก็จะมีเด็กป่วยเป็นมือเท้าปากระบาดช่วงหน้าฝนเนาะเป็นเชื้อไวรัสอย่างหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะบางทีเนี่ยหนูเห็นเคสเด็กเนี่ยหมอจ่ายทั้งครีมทาผื่นตามตัวกีซาลีนป้ายแผลในปากนะเพราะเด็กจะเป็นปากเปื่อยด้วยนะคะแล้วก็คาราไมล์ทาตรงที่มันคันเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะก็บางทีหมอจ่าย3รูปแบบเลยนะคะแล้วก็ตัวกีซาลีนพยายอเนี่ยได้มีโอกาสไปฟังพี่พยาบาลที่แกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแผลนะคะแกก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยมีแบบพ่อแม่อุ้มเด็กมาเด็กเนี่ยเป็นโรคลิ้นแผ่นที
7: ่
8: หนูก็ไม่เคยได้ยินนะ
7: ลิ้นแผ่นที่
8: แต่ว่ามีชื่อโรคนี้โรคลิ้นลายแผ่นที
7: ่
8: นะคะ
7: ครับ
8: ทางการแพทย์เนี่ยเขาใช้คำว่า geographic ทั้งก็คือแปลตรงตัวเลยลิ้นลายแผ่นที
7: ่
8: นะคะแต่ว่าโรคนี้เนี่ยแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะคะ
7: ค
8: แล้วก็ไม่มียารักษาด้วยก็คือหนูว่าถ้าเป็นภาษาแบบแพทย์พื้นบ้านก็คือเหมือนร้อนในละมังนะก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
7: ประมาณ
8: นะคะ
7: น่าจะ
8: ซึ่งมันคือเขาเรียกว่าคือลิ้นน่ะมันจะเป็นแบบคล้ายๆแผ่นที่เลยเดี๋ยวเรียบเดี๋ยวบวมเดี๋ยวมีเส้นขาวล้อมรอบเนี่ยจะเหมือนแผ่นที
7: ่
8: นะคะแล้วคนไข้ก็จะมีอาการแสบร้อนระคายเคืองลิ้นนะคะแล้วก็วิธีการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่หมอเขาก็จะแนะนำให้เลี่ยงอาหารที่มันเผ็ดร้อนหรืออาหารที่มีความเป็นกรดสูงยาโดยตรงอ่ะไม่มีแต่ว่าบางทีเขาก็อาจจะให้แบบพวกสเตียรอยขี้ผึ้งอ่ะทาพวก TAPS อ่ะทาหรือว่ายาชาทายาชามันก็แค่ระงับตามฤทธิ์ของมันเนาะชาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่ามีฤทธิ์ลดอักเสบอะไรอะไรเงี้ยนะคะซึ่งลิ้นลายแผ่นที่เนี่ยมันคือภาวะลิ้นอักเสบแล้วก็มีการสูญเสียปุ่มรับรสสัมผัสที่เยื่อบุผิวลิ้นนะคะแล้วก็รอยโรคเนี่ยมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้แล้วก็สามารถที่จะหายได้เองด้วยนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่คนว่าจะหายใช้เวลานานเท่าไหร่บางคนก็เป็นหลักสัปดาห์หรือบางคนก็เป็นนานกว่านั้นนะคะ
7: ครับ
8: ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเด็กก็หมอเขาก็บอกว่ามันไม่มียาโดยตรงปล่อยให้หายเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยแนะนำให้แม่เด็กเนี่ยไปซื้อกีซาลีนพยายอมาทานะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลก็จะมีร้านขายสมุนไพรที่แบบซื้อได้เองด้วยอะไรเงี้ยถ้าหมอไม่จ่ายนะคะก็บอกก็ปรากฏว่าพอใช้ไปเนี่ยก็คือแห้งเลยหายเลยภายในแบบว่า คืนเดียว
7: โอ้ค่ะครับผม
8: แล้วก็อีกเคสหนึ่งที่แกเล่าให้ฟังเนี่ยพี่พยาบาลท่านนี้เนี่ยคือ เป็นเคสที่แบบเป็นผู้หญิงสูงอายุที่แบบล้มแล้วคางเนี่ยไปกระแทกกับพื้นแข็งแล้วก็ทำให้เยื่อบุปากด้านในที่เป็นริมฝีปากล่างข้างในอ่ะมันแตกก็คือเป็นแผลบวมระบมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหายด้วยกีสลิมพยาย
7: อ
8: ซึ่งแกแนะนำว่าเวลาแนะนำคนไข้เนี่ยจะต้องคือถ้าให้ได้ผลดีเลยเนี่ยคือให้คนไข้บ้วนปากแปรงฟันอะไรให้สะอาดถ้าทำได้นะถ้ามีแผลเบิกวะก็อาจจะแค่บ้วนน้ำเกลืออะไรอย่างก็ได้นะคะแล้วก็ให้เอาผ้าก๊อซสะอาดเนี่ยเช็ดตรงน้ำลายอ่ะที่เราจะทาเนี่ยถ้าเป็นบนลิ้นก็คือเช็ดบนลิ้นถ้าเป็นตรงเยื่อบุข้างในก็เช็ดเอาผ้าก๊อซเช็ดเอาน้ำลายออกไปก่อนจะทายานะคะคือเพื่อให้ว่าน้ำลายมันจะได้ไม่มาเจือจางยาแล้วก็เวลาหยอดยาลงไปเนี่ยยามันจะได้ไปเกาะตรงแผลที่เป็นนะคะก็ใช้ได้บ่อยตามต้องการเลยมันไม่ได้เป็นคือมันไม่อันตรายอะไรเลยอ่ะนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดทุกเพศทุกวัยนะคะไม่มีส่วนผสมอะไรของเซียรอยแต่มีฤทธิ์ลดอักเสบเหมือนเซียรอยนะคะแล้วก็อย่างกลางคืนเนี่ยก็อาจจะทาไว้หนาๆหน่อยเพราะว่าบางทีกลางวันเนี่ยบางทีมันน้ำลายแล้วเรากินนู่นกินนี่มันก็อาจจะชะยาออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลางคืนก็ทาโปะๆไว้หนาหน่อยพวกร้อนนงร้อนในเนี่ยได้ผลชะงักเลยนะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่แบบว่าเก่งมากในเรื่องของการลดการอักเสบแล้วก็ถ้าใครมีแผลมีอะไรที่เยื่อบุปากในลิ้นอะไรเงี้ยก็นึกถึงตัวพยายอได้เลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเป็นมุมมองการแพทย์แผนไทยเนี่ยลิ้นเนี่ยมันบอกโรคได
7: ้
8: นะคะคือบางคนเวลาเป็นร้อนในก็จะแบบแค่ทายาตรงนั้นแหละตรงลิ้นอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ามันบ่งบอกถึงอวัยวะข้างในร่างกายเราเนาะอย่างถ้าใครเคยไปหาหมอจีนเนี่ยนะคะเขาก็จะให้เราอะแลบลิ้นเนาะดูว่าลิ้นเราเป็นยังไงอะอย่างวันเนี้ยมีเคสคนไข้ที่โทรมาที่โรงพยาบาลแล้วหนูรับสายพอดีคือเขาเนี่ยเป็นโรคมะเร็งตับนะคะเป็นโรคมะเร็งตับแล้วก็ก็รักษาแผนปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็มารักษาที่อภัยภูเบศรด้วยนะคะแล้วก็พี่แพทย์แผนไทยเนี่ยแกถ่ายรูปลิ้นคนไข้เอาไว้นะคะแล้วจะบอกว่าขอบลิ้นของคนไข้คนเนี้ยที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยมันหยักๆไปหมดเลยอะตรงขอบอะโอ้คือลิ้นอะมันบอกโรคได้จริงแล้วก็ถ้าเราไปดูแบบศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับแผนจีนเนี่ยจริงๆมันพูดตรงกันอะนะคะก็คือตรงแถวขอบลิ้นเนี่ยมันบอกถึงอวัยวะการทำงานของตับได้นะคะแล้วก็ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยคนไข้คนเนี้ยคุณหมอเขาวินิจฉัยว่ากระสายลิ้นกระบือนะคะซึ่งมันเป็นชื่อโรคตามโบราณเลยในคัมภีร์กระสายคือไม่ได้ว่าอภัยภูเบศรตั้งชื่อเองอะไรเงี้ย
7: ค่ะครับ
8: ซึ่งกระสายลิ้นกระบือเนี่ยในทางโบราณก็จะหมายถึงโรคเกี่ยวกับตับนะคะตับโตตับอักเสบตับแข็งเพราะว่าถ้าไปจับทงแถวชายโครงขวาเนี่ยมันจะเหมือนมีก้อนโผล่ออกมาเหมือนลิ้นกระบือนะเขาว่าแบบนั้นแล้วก็มาสะท้อนที่ตัวลิ้นด้วยนะคะซึ่งคนไข้ลิ้นเราเนี่ยมันบอกโรคได้เช่นลักษณะรูปร่างของลิ้นสีของตัวเนื้อลิ้นสีของฝ้าที่อยู่บนลิ้นนะคะคนไข้คนเนี้ยกินยาไปได้สักเกือบเดือนเนาะฝ้าบนลิ้นน่ะหายหมดเลยนะคะหายหมดเลยแต่ว่าเกิดปัญหาอยู่เหมือนกันคือเขาก็โทรมาปรึกษาว่าเขาต้องหยุดยาไหมเพราะว่าลิ้นน่ะมันดูแบบมันดูบวมขึ้นนะคะซึ่งคิดว่ายาเนี่ยมันน่าจะไปขับออกมาเพราะว่าในสเต็ปการรักษาเนี่ยหมอเขาจะรู้ของเสียออกก่อนเป็นลำดับแรกนะคะเขาก็ให้พวกหมวดยาถ่ายน้ำเหลืองยาระบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันน่าจะขับออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ คืออันนี้ไม่ใช่การแพ้ยาคือน่าจะเป็นผลไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นได้จากยานะคะคือเหมือนกับว่าเราทำนายได้จากฤทธิ์ที่เราให้ยาไปเพราะว่าแพทย์แผนไทยเขาก็บอกคนไข้ไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าถ้ามีอาการแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นก็ให้ลดจำนวนมื้อยาลดลงอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวเป็นเภสัชกรเนาะก็จะต้องประเมินว่านอกจากลิ้นบวมแล้วเนี่ยคนไข้มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมีบวมปากบวมริมฝีปากดวงตาบริเวณอื่นไห
7: ม
8: มีผื่นมีอะไรขึ้นไหมก็คือไม่มีมีแค่ที่ลิ้นอย่างเดียว
7: คร
8: ับ นะคะแล้วก็ที่ลิ้นเนี่ยเดิมก็มีการบันทึกอาการไว้ก่อนจะเริ่มยาอยู่แล้วว่าเดิมก็คือบวมอยู่แล้วแล้วก็มีรอยหยักที่ขอบลิ้นนะคะแล้วก็มีฝ้าหนาฝ้าเนี่ยถ้ามันอยู่ลึกแสดงว่าโรคมันจะรักษายากถ
7: ้
8: าฝ้ามันแบบอยู่แบบลึกๆหนาๆแน่นๆอย่างเงี้ยนะคะถ
7: ้
8: าฝ้าอยู่ผิวๆก็อาจจะโรคจะรักษาง่ายกว่
7: า
8: ในมุมมองของการแพทย์แผนโบราณเนาะ
7: ท
8: ีนี้ก็คือสมมติว่าเราร้อนในเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทายาภายนอกก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยได้ทุเราแต่ว่าถ้าอยากให้หายไวเนี่ยร้อนในเนี่ยมันเกิดจากข้างในเราร้อนนะคะก็จะต้องกินยาที่มันมีฤทธิ์เย็นนะคะเช่นส่วนใหญ่จะเป็นใบไม้เขียวๆพวกฟ้าลายโจรก็ได้นะหรือว่าบัวบกก็ได้ลางจืดก็ได้หรืออย่างตัวเองเนี่ยบางทีแบบหาอะไรไม่ได้ก็กินพวกแตงกวาเนี่ยเวลามีตุ่มขึ้นแบบตรงข้างในปากอะไรเงี้ยเป็นแบบแม่ก็จะบอกว่าเนี่ยร้อนในก็จะแบบกินแตงกวาเอาหรือกินอาหารลิตรเย็นแป๊บเดียวมันก็หายอะไรเงี้ยกินดื่มน้ำเยอะๆนะคะต้องดูว่าต้องเช็คหลายอย่างนะว่าอะไรทำให้เราร้อนเช่นเรากินของทอดไม้ของที่ผ่านไฟในการปรุงอาหารอะไรเงี้ยนะคะกินบ่อยก็ทำให้ร้อนในได้ขนมกรุบกรอบนะคะกินหวานมากก็ร้อนในได้นะคะหรือว่านอนดึกเครียดนะคะท้องผูกนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ร้อนในได้ใช่ค่ะก็ต้องไปแก้ข้างในด้วยกินน้ำน้อยอะไรเงี้ยก็ต้องแก้ตรงนั้นนะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นะคะวันศุกร์มาออกรายการอีกครั้งนึงจะพูดเรื่องของตัวน้ำมันลำข้าวนะคะตัวลำข้าวเนี่ยไปอ่านงานวิจัยเจอมาว่ามันสามารถที่จะไปเปิดสวิตช์ระบบทำความสะอาดของเซลล์ได้นะคะก็เดี๋ยวรอฟังได้ในวันศุกร์นะคะ
7: วันศุกร์จะคุยเรื่องน้ำมันรำข้าวใช่ไหม
8: ใช่ค่ะเป็นงานวิจัย
7: วันศุกร์ที่25ตอน16:00 น.เหมือนกันนะครับ
8: ใช่ค่ะ
7: โอเคครับเรียบร้อยครับกีซลินพยายอผลิตภัณฑ์ตัวแรกของอภัยบุเบศนะครับเดี๋ยวเน้นย้ำอีกทีหนึ่งตัวนี้สรรพคุณเด่นคือ
8: แผลในปากค
7: ่
8: ะ
7: ร้อนในได้ไหม
8: แผลร้อนใน
7: ร้อนในแผลในปาก
8: เท้าปากลืมนะคะแล
7: ้
8: วจริงเคยเจอคนไข้เอาไปหยอดแผลกดทับด้วย
7: เลย
8: ว่ามันอาจจะเหนอะไปแต่เขาบอกมันแห้ง
7: คือแผลกดทับมีคนใช้ได้มีคนเคยใช้มีคนใช้แล้วด้วยผลงูสวัสดก็ใช้ได้
8: เลิมงูสวัสดใช้ได้แต่งูสวัสดขอให้กินยาแผนปัจจุบันร่วมด้วย
7: ผมร่วมด้วยแต่ว่า
8: แต่งูสวัสดเนี่ยใช้แบบครีมดีกว่า
7: โอเคครับแบบครีมพยายอก็มีนะเราอยากจะให้ใช้ครีมพยายอมากกว่านะแต่ว่าตัวกีซาลินพยายอเน้นแผลในปากปัญหาแผลในช่องปากนะครับเราเน้นมาตรงนั้นเลยนะฮะแต่ว่าบางคนก็เอาไปใช้ก็ยังถือว่าได้ผลพอสมควรนะครับก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสุขภาพเราพักเลยนะอาจารย์นะ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: โอเคครับให้ทางอาจารย์เภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวหลังเบรกวันนี้เปิดโอกาสให้ถามกันเต็มที่เลยนะครับเมื่อวานอาจจะถามกันไม่ได้เต็มที่วันนี้นะมีปัญหาอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามทั้งเกี่ยวกับเรื่องหยูกยาแผนปัจจุบันหยูกยาเกี่ยวกับสมุนไพรไทยสุขภาพต่างๆจากอาจารย์หลังเบรกเบอร์เดิมครับ02-276-3888เลข8 3ตัวนะฮะ02 276 3 8888หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
9: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
10: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ี่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
4: เปล่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยนะผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจนะเวลาใช้ของเราเนี่ยมั่นใจได้เลยมีปัญหาสอบถามได้เลยนะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์02ไว้ด้วยนะครับอ่ะผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
7: ปทุมค่ะ
6: ปทุมธานีอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
7: สวัสดีค่ะอาจารย์อา
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: เป็นโรคไตอะค่ะระยะ3นี่ทานกระพังโหมได้ไหมคะ
8: กินเพื่อจะกินเพื่ออะไรคะ
7: แบบลมอะค่ะลมในร่างกายอะค่ะไม่เดินลมตีขึ้นอย่างเดียวเลยค่ะที่แรกก็จะทานเทพจิหรือว่าเทพศึกษาแล้วว่าเทพจิเนี่ยยังมีปัญหาค่ะ
8: เทพจิตมีปัญหาอะไรนะคะ
7: คือเกี่ยวกับไตอะค่ะมีไหมคะถ้าจะทาน
8: ถ้าระยะ3ก็กินยาตามอาการได้นะคะกินยาตามอาการขับลมอะกินขมิ้นหรือว่ากินยาหอมอินฮาจักอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ค่ะแล้วก็ดีขึ้นก็หยุด
7: ตัวไหนขับลมคะแล้ว
8: ตัวกระพังโหมมันจะยังไม่มีข้อมูลมากกว่ายาแบบที่มันมีอยู่แบบในโรงพยาบาลอีกอะคือมันไม่มีข้อมูลว่าแบบจะมีผลกับไตมากไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้เด่นเรื่องการขับลมเท่าไหร่นะมันค่อนหนูว่ามันยามันค่อนข้างเย็นนะกระพังโหมอะมันขมหน่อยๆอะ
7: นั่นเทพจิตทานได้ใช่ไหมคะ
8: ไม่ถ้าลมในท้องเยอะเราก็ต้องใช้ยาที่มันอุ่นหน่อยใช่ไหมคะมีลมในท้องเยอะใช่ไหมคะ
7: ทั้งในท้องทั้งขึ้นไปขึ้นข้างบนเลยอะค่ะจน
8: เคยลองจิบพวกน้ำขิงหรือยังคะ
7: จะทานยาทานขมิ้นกับน้ำขิงประจำเลยค่ะ
8: แต่ไม่ดีขึ้นหรอคะ
7: ก็ไม่ค่อยดีค่ะไม่เป็นพักๆนะคะ
8: ถ้าไม่ดีก็อาจจะต้องลองปรับนอกจากลมในท้องแล้วเนี่ยคนไข้มีความเจ็บป่วยหรือว่ามีโรคอื่นร่วมด้วยไหมคะท้องผูกอะไรอย่างนี้มีไหม
7: ท้องผูกกดไหลย้อนนะคะ
8: อ๋อมีกดไหลย้อนเหรอ
7: แล้วท้องผูกมากนอนไม่หลับเลยทุกวันนี้ต้องทานยานอนหลับ
8: ก็เนี่ยต้องไปแก้ที่ท้องผูกอ่ะต้องแก้ที่ท้องผูกงั้นคนไข้เรากินตีผลาไหมล่ะตีผลา
6: แก้ที่ต้นเหตุก่อน
7: ค่ะตีผลาเนี่ยแบบว่าถ้าเป็นกรดไหลย้อนทานได้ไหมคะเพราะว่าเขามีรสเปรี้ยวเยอะ
8: มันสาดด้วยนะมันไม่ได้ว่าเปรี้ยวแป๊ดนะก็คือมะขามป้อมเนี่ยจริงๆตัวมันเปรี้ยวแต่มันก็มีรสสาดด้วยแล้วมันก็มีสมอไทยสมอพิเภกซึ่งเป็นรสที่ติดไปทางฝาดเหมือนกันกินได้ค่ะ บางคนกินแล้วหายด้วยตัวกดไหลย้อนอ่ะแต่ว่าข้อบ่งใช้หลักจะเป็นช่วยระบายช่วยปรับสมดุลลำไส้ค่ะ
6: กินอาหารป้องกันท้องผูกด้วย
7: ไม่ยอมถ้าไม่ทานยาระบายจะไม่ถ่ายเลยค่ะ
8: แล้วทุกวันนี้ถ่ายด้วยยาอะไรคะ
7: ชัดที่ทางคุณหมอให้มาค่ะทางโรงพยาบาลเป็นยาน้ำใสๆอะค่ะ
8: ก็กินได้นะแลคตูโลสอ่ะกินแล้วถ่ายไหมล่ะถ้ากินแล้วถ่ายก็กินได
7: ้ก็ไม่เคยถ่ายค่ะต้องทานทีนึงเกือบขวดนึงเนี่ยค่ะ
8: อ๋องั้นของไทยเพิ่มดีผลากับเพิ่มฝักคูณได้นะเพิ่มร่วมกันได้เลยสองอย่างใช
7: ่ผลาก็ได้หรือฝักคูณก็ได้ใช่ไหมคะ
8: ใช่หรือตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แต่ว่าอยากให้ยืนพื้นด้วยตีผลา
7: ค่ะเพราะที่บ้านใช้อยู่ค่ะสั่งมาประจำอภัยภูเบศเพราะลูกสาวเขาทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันลดไขมัน
8: อ๋อก็ลองกินดูสัก2เม็ดก่อนนอนนะคะว่าถ่ายไหมถ้าไม่ถ่ายก็เพิ่มมื้อเช้าอีก2เม็ดเป็นเช้า2แล้วก็เย็นหรือก่อนนอน2อะไรอย่างเงี้ยวันละ4เม็ดก็กินไปเรื่อยๆสัก7วันอ่ะว่าพอจะดีขึ้นไหมแต่ระหว่างทางอ่ะถ้ามันไม่ดีขึ้นเราก็เสริมยาระบายของหมอแผนปัจจุบันได้ค่ะแล้วก็ถ้ามันจุกแน่นท้องมากนะคะก็ใช้เป็นขมิ้นหรือว่าใช้เป็นยาหอมอินทาจักรหรือนวโกดก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งอ่ะชงกินเวลาท้องมันแน่นเยอะๆค่ะไตระยะ3ยังไม่ต้องกังวลเนาะก็คือที่แนะนำไปอ่ะลักษณะการกินแบบนี้กินได้ไม่มีปัญหาค่ะ
7: ยัง EGFR 59นี่ยังระยะ3ไหมคะ
8: GFR 59ระยะ3ค่ะ
7: ค่ะขอบคุณ
8: อายุเท่าไหร่แล้วนะคะ
7: 79ค่ะ
8: มันอาจจะมีการเสื่อมได้ตามอายุเน
6: า
8: ะ
6: อายุจะ80แล้วอะ
8: ใช่ 3A เป็นระยะ3ต้นด้วยมันยังไม่อันตรายล่ะค่ะเพราะแล้วก็ยาที่หนูแนะนำไปก็ไม่มีผลกับไตค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
6: เคลียร์ไหม
7: จะไม่เพียงคุณบรมเนี่ยค่ะจะทวงเรื่องหนังสือด็อกเตอร์ค่ะที่โทรมาวันนั้นที่ว่า
6: ได้รับแล้วแต่ก็ส่งรายชื่อไปให้เรียบร้อยแล้วครับ
7: อ๋อ
6: วันนี้ส่งรายชื่อไปให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอไม่วันศุกร์ก็เสาร์อาทิตย์นี้ถึงครับ
7: ขอบพระคุณ
6: ครับผมครับผม
8: ทีนี้เดี๋ยวนะคะชากระพังโหมอ่ะถ้าอยากกินจริงๆก็ลองได้นะแต่ถ้าเรากินไปแบบ2-3 ครั้งแล้วลมในท้องมันไม่ดีขึ้นก็หยุดเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลการกินระยะยาวค
6: ่
8: ะ
6: ใช่เอาที่ต้นปัญหาน่าจะมาจากท้องผูกก่อน
8: ค
6: ่
8: ะ
6: แก้ต้นเหตุก่อน
7: ถ้าจะยาหอมตัวไหนดีคะ
8: ยาหอมอินทาจักรค่ะ
7: อินท
8: าจักรครึ่งถึง1ช้อนชาเวลามีอาการแน่นท้องค่ะใช่ประจิตมันจะเย็นไปค่ะมันไม่ได้เด่นเรื่องลมในท้องค่ะมันเป็นเด่นเรื่องลมวิงเวียนค่ะ
7: อินเทอร์จักนะคะ
8: ใช่ค่ะ
7: ทางไม่ทราบทางลาซาด้ามีไหมคะเพราะว่าจะสั่งอะไรของอพาร์ทเมนต์ก็สั่งทางลาซาด้าหรือก็ที่
6: ได้ไหม
8: ไม่น่ามีนะคะคือถ้ามีเนี่ยหนูก็ไม่กล้ารับประกันว่าร้านค้าเขาเชื่อถือได้หรือเปล่าเพราะว่าไอ้ยาตำรับเนี่ยจริงๆมันวางออนไลน์ไม่ได้เขาจะขายเฉพาะในโรงพยาบาลมีจ่ายเฉพาะในโรงพยาบาลค่ะแต่ว่ามันเป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติคือเราสามารถไปถามโรงพยาบาลใกล้บ้านที่แผนกการแพทย์แผนไทยได้ส่วนใหญ่จะมีส่วนใหญ่นะ
7: ค่ะ
8: ค่ะ
7: อ๋อตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะโดยมีร้านค้าทางของงามวงวานอยู่อะค่ะ
6: ลองไปปรึกษาได้ครับ
7: ขอบคุณมากนะคะ
6: ครับโอเคครับผ่านปะเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับเชิญครับท่านอื่นที่อยากจะปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางอาจารย์อานะครับต่อเลยฮะโทรศัพท์ต่อมาเลยครับ02 276388888เลข83ตัวนะเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะ
9: อยากถามว่า
6: ช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหมปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์ครับปิดวิทยุนะแล้วคุยโทรศัพท์ได้เลยครับโอเคครับ
9: แล้วก็เป็นเบาหวานความดันไขมันตอนนี้เป็นเส้นเลือดหัวใจอุดตันค่ะอยากถามว่าหมอให้ผ่าแล้วไม่ผ่านี่ก็คงได้เนาะ
8: ไม่กล้าตอบเลยต้องแล้วแต่ความรุนแรงต้องถามหมอแล้วค่ะเรื่องไม่ผ่านอ่ะว่ามันมีความเสี่ยงอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะ
9: ก็พยาบาลถามว่าทำไมยายไม่ผ่ายายกลัวเห็นข้างบ้านนะคะ3 คน 4 คนไม่ได้ฟื้นกลับบ้านสักคนนึงอายุมากอย่างเงี้ย
8: อ๋อแล้วมันยังปวดเข็นหน้าอกกำเริบบ่อยๆไหมล่ะคะที่ผ่านมา
9: ที่จนไปมันปวดอยู่ก็ไปโรงพยาบาลเลยแต่ตอนนี้เอายามากินมันก็เบาแต่มันจะมีอาการปวดกินยาแล้วปวดข้อปวดกล้ามเนื้อโดยไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยก็ไปบอกหมอก็บอกว่าหมอก็บอกยาสุดท้ายแล้วทีนี้เขาว่างั้นต้องกินไม่กินไม่ได้หมอว่า
8: คืออย่างนี้นะคะเส้นเลือดหัวใจตีบอ่ะหนูไม่กล้าพูดอะไรมากเนาะก็คือต้องหมอเขาก็ทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอ่ะนะแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่ามันตีบกี่เส้นตีบมากตีบน้อยอะไรอย่างเงี้ย
9: หมอบอกตีบหมดทุกเส้น
6: หนักเลย
9: ก็เลย
8: แต่ไม่แล้วมันปวดเค้นหน้าอกจนต้องเข้าโรงพยาบาลน่ะไปกี่รอบแล้วที่ผ่านมา
9: ปีนี้3แล้วค่ะ
8: หนอก็แล้วเวลาอมยาอมใต้ลิ้นแล้วค่อยยังชั่วไหม
9: ค่อยยังชั่วจ้ะ
8: อยู่กับใครอะคะที่บ้าน
9: อะอยู่กับหลานก็ไปทำงานหายกินตอนนี้กลางคืนก็อยู่คนเดียวค่ะ
8: ยาอมใต้ลิ้นน่ะรู้ใช่ไหมคะว่าถ้าอมเม็ดที่3ไม่ดีขึ้นต้องรีบไปโรงพยาบาล
9: แต่อันนี้ก็บอกหมอแล้วว่ายอมตายบอกหมอเนี่ยเนาะแต่ฉันนี่ฟังหมอเนี่ยทุกวันทุกคืนหมอไม่จบก็ไม่หลับเสร็จแล้วก็ลองถามหมอสักหน่อยสิแต่มันก็อันตรายเลยเขาบอกเนี่ยเนาะหมอเนาะ
8: เอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะหาเครื่องดื่มกินดูแลสุขภาพประจำวันน่ะน
9: ะ
8: ก็กินได้แต่ว่าไม่ได้รับประกันว่ามันจะหายหรอกแต่ว่าอ่ะมันก็อาจจะดีกว่าไม่ดูแลอะไรเลยก็คืออาจจะหาพวกน้ำขิงนะคะต้มกับกระเจี๊ยบแดงอ่ะกินวันละแก้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้อะไรอย่างเงี้ยทำให้เส้นเลือดมันสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็ลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดนะคะส่วนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไม่ทราบสาเหตุเนี่ยต้องไปเช็คให้หมอเขาเจาะเลือดดูว่าเอนไซม์ในกล้ามเนื้อมันผิดปกติหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าเอนไซม์กล้ามเนื้อเนี่ยเจาะเลือดออกมาแล้วมันสูงเกินค่าปกติเนี่ยหมอเขาจะได้ปรับเปลี่ยนยาให้ค่ะยาไขมันมีให้เลือกเยอะนะคะต้องลองคุยกับคุณหมอดู
9: แล้วอย่างเงี้ยตอนเนี้ยปวดเส้นที่ข้อมือปวดหนักขึ้นทุกวันอย่างนี้ต่ำเนาะหมอว่า
8: อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับยานะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ร่างกายเราเองหรือเปล่าคือถ้าเกิดจากยาลดไขมันในเลือดมันจะปวดกล้ามเนื้อนะปวดกล้ามเนื้อโดยไม่ทราบสาเหตุและมักจะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเช่นต้นขาแต่ว่าก็เป็นที่อื่นได้แต่ทีนี้อย่างที่บอกอ่ะมันต้องคอนเฟิร์มยืนยันด้วยผลเลือดของเราคุณป้าต้องรู้จักพูดเป็นนะเวลาเจอหน้าหมอเนี่ยบอกหมอว่าหมอตรวจค่ากล้ามเนื้อให้ป้าหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยค่าเอนไซม์กล้ามเนื้อเนี่ยเพราะว่ามันปวดเมื่อยทนไม่ไหวละเอนไซม์กล้ามเนื้อของป้ามันปกติไหมอย่างเงี้ยพูดได้เราพูดได้เราฝึกพูดเราเขียนกระดาษไปก็ได้นะ ถ้าเขาตรวจให้แล้วมันเจอว่าสูงผิดปกติเขาก็จะได้เปลี่ยนยาอะไรให้เราใหม่อะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องฝืนทนกินแต่ถ้ามันเช็คแล้วค่ามันปกติมันก็อาจจะเป็นที่ร่างกายเราเองที่แบบปวดเมื่อยอดแอดตามอายุก็ได้เราก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่ามันเกิดจากยาไง
9: แล้วก็แบบพอตีหนึ่งตีสองอ่ะจะปวดกลางวันเนี่ยลุกไปไหนไปได้แต่พอตีหนึ่งแล้วจะไม่เทพมันจะไม่ได้หลับมันจะปวดตอนนั้นเนี่ยมันมี
8: หรอปวดตรงไหนที่ว่าตีหนึ่งตีสองอ่ะ
9: ข้อขามันปวดขึ้นมาจะถึงหัวเข่าก็บรรเทาด้วยยาหม่องอยู่ทุกคืนเนี่ยก็แต่หัวค่ำอย่างนี้ก็ไม่ปวดพอแล้วหลับไปได้ชั่วโมงแล้วก็หลับ
8: แล้วทุกวันนี้มียาแก้ปวดกินช่วงมื้อเย็นไหมคะ
9: แก้ปวดไม่มีหรอกเราก็จะซื้อยาไอพาราติดไว้มีแต่ไขมันแล้วก็เส้นเลือดอุดตันเบาหวานความดัน
8: คืออย่างนี้โดยลักษณะของคนเป็นโรคหัวใจอ่ะการไหลเวียนของเลือดอ่ะมันไม่ดี 100% อยู่แล้วเนาะเพราะนั้นพอตกกลางคืนเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่เลือดมันแบบไหลเวียนไปแบบได้ไม่ดีเพราะว่าร่างกายเรานอนอยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขยับเท่าไหร่ทีนี้ก็คือเราอาจจะต้องไปหาหมอขอยาแก้ปวดมาเพิ่มอะค่ะเป็นพวกกลุ่มแก้ปวดตามเส้นประสาทก็ได้เพื่อทำให้เราหลับแล้วก็ไม่รบกวนการนอนของเราอะค่ะ
9: แม
8: ่หนูก็ปวดกลางคืนอะกินยาชื่อพีกาบาลินไว้ตอนเย็นแล้วมันจะได้ระงับปวดหน่อยพีกาบาลินหรือกาบาเพนตินก็ได้พวกเนี้ยป้าลองไปคุยกับหมอดูได้มันเป็นยาที่กินต่อเนื่องได้นะคะ
9: บอกแล้วก็ให้เจพารามาอย่างเงี้ย
8: ว่าพาราไม่อยู่หรอก
9: นั่นแหละ
8: ไม่งั้นก็ต้องนวดยาหม่องอะไรไปอ่ะต้องทำหลายๆอย่างเนาะ
9: มันปวด
8: ก็ไปบอกหมอว่าพารากินแล้วไม่ค่อยยังชั่ว
9: ปวดใจจะขาดเลยนะหมอถ้ายาหม่องไม่ช่วยเนี่ยโ
8: อ
9: ้ทนไม่ได
8: ้กระดูกทับเส้นอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนาะตามอายุอ่ะ
9: ค
8: ่
9: ะ
8: ต้องหาหมอกระดูกเพิ่ม
9: อ๋อค่ะแล้วแบบมาเรารักษาแบบสิทธิ์อสมเนี่ยเนาะเขาก็ไม่เหมือนไม่ใช่ว่าหมอนะก็เหมือนกับว่าได้ไหนก็ได้นั้นอะไรอย่างเงี้ย
8: คุณป้าลองกินน้ำขิงผสมน้ำกระเจี๊ยบแดงเพิ่มเนาะจริงๆขิงมันจะได้เรื่องแก้ปวดข้อได้ด้วยแก้ปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินเป็นสักหลังอาหารเช้าทุกวันนะ
9: เอาขิงมาต้มกับกระเจี๊ยบแดงเหรอคะ
8: ใช่ค่ะถ้าร้อนในก็หยุดบ้างอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ร้อนในก็กินได้ทุกวันวันละแก้วหลังข้าวเช้านะคะ
9: โอ้ค่ะ
8: จ้ะ
6: เป็นไง
9: ฟังทุกวันละฟังหมอเสร็จมันก็โทรมาได้สัก
6: วันนี้โทรได้แล้วล่ะโอเค
9: ต้องฟังแล้วจบหมอเพื่อมาไหลกันได้
6: จะได้นอนเนาะโอเคครับ
9: ครับ
6: ครับโชคดีครับโชคดีนะครับครับผมครับผมก็เป็นแฟนคลับประจำเลยนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ฟังความรู้จากคุณหมอจากวิทยากรประจำรายการก็เอาไปดูแลตัวเองกันเนาะนะเอาต่อครับท่านผู้ฟังที่รออยู่วันนี้มาเลยครับโทรคุยโทรปรึกษาได้เต็มที่นะครับอยู่กับทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับเชิญเลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
10: อยากถามอาจารย์อาว่าไอ้ผักขมอ่ะไปเก็บผักขมที่มันขึ้นแล้วก็มาเก็บมาผัดกินอ่ะโอ้มันฉี่ทั้งคืนเลยมันมีสรรพคุณอะไรบ้างคะ
8: ก็มันขับฉี่ไงล่ะคะ
10: แรกที่กินอ่ะพี่สาวเขาบอกกินแล้วดีแรกที่กินแล้วมันบำรุงเลือดอะไรอย่างเงี้ยคิดจนงั้นอ่ะไม่ได้หลับไม่นอนเลยทั้งคืนเลยอ่ะไม่ได้นอนเลยจะฉี
8: ่แล้ว
10: ฉี่ทั้งหมดแรงเลย
6: หรอขนาดนั้นเลยเหรอ
10: เออเป็นขนาดนั้นเลย
6: แล้วกินเยอะไหมกินเยอะไหม
10: ก็เยอะเหมือนกันค่ะเอามาผัดแล้วก็กินหมดจานเลย
6: อ๋อโอเคครับเรื่องของผักโขมอาจารย์ครับเล่าสักคร่าวๆหน่อยสรรพคุณเด่นๆครับเชิญครับ
8: ก็มันก็มีธาตุเหล็กสูงเนาะคือจริงๆผักใบเขียวเข้มทุกอย่างอ่ะมันก็เป็นแหล่งของธาตุเหล็กมันก็ช่วยบำรุงเลือดได้แต่ว่าต้องถามก่อนว่าเวลาฉี่อ่ะฉี่แบบกระปิดกระปอยหรือว่าฉี่แบบพุ่งปกติ
10: ฉี่เยอะเลยมากอ่ะฉี่มากเลย
8: แล้วพี่สาวกินแล้วเป็นไหมล่ะ
10: อะไรคะ
8: พี่สาวกินแล้วเป็นไหมคะ
10: แต่พี่สาวคงไม่ได้กินน่ะผมไม่กินไม่กินกินคนเดียวเคยได้ยินกับผู้มีคนเอามาขายหน้าในการนมสิ่งน่ะแต่นี่ที่บ้านเราก็มีต้นอยู่เองเราก็เลยไปเก็บออกมาผัดกิน
8: แต่มันก็
10: เยอะมากเลยอ่ะมันขี้ทีมเยอะๆต้องเอาเกลือแร่มาชงกินอ่ะหมดแรงอ่ะไม่ไหวเลย
8: ก็อาจจะเป็นมาว่าเรากินคือแบบมันเป็นเรื่องการตอบสนองต่อร่างกายของแต่ละคนเนาะก็ครั้งหน้าถ้าอยากกินแล้วก็จะต้องกินน้อยกว่าที่กินครั้งที่เกิดปัญหานะคะคือผักเนี่ยบางทีมันมีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันจะขับโซเดียมมันจะเหมือนแย่งกันแล้วก็ขับออกมากับปัสสาวะก็คือเอาเป็นว่ามันก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะได้อ่อนๆ
10: จะนี่ไม่ข
6: ับ
10: อ่อนม
6: ัน
10: ข
6: ับ
10: เยอะเลย
6: จ้าก็โอเคข้าวหลังก็อย่ากินข้าวหลังก็อย่ากินเยอะนะ
10: แล้วที่จะแม่ก็เชื่อมแล้วจนโลกก็ดูคุณเนี่ยมันมีผักอะไรผักกำลังเนี่ยได้ป่ะคะกินได้ไหมแก้โรคกระดูกคุณกระดูกเชื่อม
8: กำลังเหรอกำลังสรรพคุณเรื่องกระดูกไม่เด่นนะมันเด่นเรื่องบำรุงสายตาลดน้ำตาล
6: ครับผม
8: ช่วยขับถ่ายแต่ถ้าไอ้ตัวเพชรสังฆาตน่ะก็จะเด่นกว่า
10: เคยสั่งมากินแล้วที่อภัยภูเบศรนะสั่งมาตอนแรกก็สั่งก็ปลุกกินไปแล้วมันปวดท้องมันท้องแล้วก็หยุดไปพักก็มากินใหม่กินแล้วก็สั่งต่อไม่จนยังอยู่สั่งมาปลุกแต่กินแล้วมันปวดท้องอ่ะ
8: กินกี่เม็ดคะที่ว่าปวด
10: สองเม็ดเช้าเย็นอ่ะแล้วนี่เจอไม่กินเลย
8: ลองลดขนาดการกินดูว่าถ้ากินเม็ดเดียวเราเป็นไหมถ้าเม็ดเดียวไม่เป็นเราก็จะได้กินต่อได้แต่ถ้าเม็ดเดียวก็ยังเป็นก็ไม่ต้องกินต่อค่ะมันก็อาจจะไซท้องได้ในบางคนค่ะ
10: เพราะเคยปวดท้องเคยไปส่งกล้องอะไรเนี่ยหมอเขาเป็นอะไรนะลำไส้แตกเปลี่ยน
8: ก็แท้อันนี้แท้กังวลก็ไม่ต้องกินเนาะแต่ถ้าอยากจะกลับมาลองอีกครั้งนึงเนี่ยให้ลองแค่วันละเม็ดนะคะแล้วก็สังเกตอาการตัวเองว่ามันเป็นไหมถ้ามันยังกลับมาเป็นอีกก็ไม่ต้องกินกันแล้วคราวนี้นะก็มันก็เป็น

0: จำกินทิ้ง4เม็ดเลย2ครั้งวันละ8เม็ด
1: มันลดอักเสบข้อได้ค่ะลดการอักเสบของข้อของกระดูกได้แต่ว่าเรื่องสร้างกระดูกให้แน่นน่ะไม่เด่นแต่ลดอักเสบข้อได้ค่ะ
0: แล้วกินอยู่ประจำตรงนี้เพิ่งจะหมดไปคำนิยมน่ะแล้วใช้ที่นี่ถูกกว่าไพบูเบตอีกกระปุกไป75บาทเอง
2: จ้ะไม่เป็นไรอันไหนที่ดีแล้วก็ถูกก็รับไปเราไม่ว่ากันจ้ะ
0: ค
2: ่
0: ะค
2: ่
0: ะค่ะ
2: จ
0: ้
2: าจ
0: ้
2: าจ้าโอเคเนาะเคลียร์นะก็โรคเยอะอยู่เหมือนกันเนาะก็ดูแลให้ถูกต้องนะครับมีไหมมีอีกสักสายหนึ่งไหมอาจารย์อาจะได้ตอบนะถ้าหากว่ามีต้องรีบโทรนะครับโอเคครับอ่ะเวลาเหลือน้อยครับถามอาจารย์อาได้เลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ
3: ะถามว่าทานน้ำดอกอัญชันทุกวันเนี่ยมีผลข้างเคียงไหมคะ
1: ก็ระวังเรื่องความดันโลหิตลดลงค่ะถ้าเรากินแล้วไม่เจอปัญหานั้นก็ไม่เป็นไรกับอาจจะฉี่บ่อยได้ในบางคนค่ะ
3: ถ้าเข้มข้นมากนี่เป็นไรไหมคะคือสีเข้มไป
2: เข้มข้นขนาดไหนครับ
3: คือม่วงเลย
2: ไม่
1: มันใช้กินครั้งหนึ่งเนี่ยเราใช้กี่ดอก
2: กี่ดอกถามว่ากี่ดอกดีกว่า
3: เป็นสิบเลยค่ะ
2: เป็นสิบ
3: ถึงได้โค
1: ตรถ้ากินได้นะถ้ากินแล้วร่างกายตัวเองสังเกตแล้วไม่ได้แสดงอาการอะไรผิดปกติอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ากินแล้วเนี่ยมันฉี่บ่อยจะวูบวิงเวียนอย่างเงี้ยที่เจอบ่อยๆนะก็แสดงว่ากินมากไปแต่บางคนเขากินได้ไงหนูเคยคนเจอคนไข้กินครั้งหนึ่ง20ดอก
2: เขาไม่เป็นอะไรเลยใช่คร
1: ับแต่มันแล้วแต่คนนะ
2: แล้วแต่คนด้วย
3: ก็ประมาณ600มิลลิกรัมอ่ะขวดน้ำขวดกลางอ่ะเต็มขวดอ่ะประมาณ10
1: แล้วกินมานานเท่าไหร่แล้วคะกินแบบเนี้ยมาได้กี่เดือนกี่วันละ
3: ก็หลายเดือนอยู่แต่จะไม่ทุกวันคือแล้วแต่ถ้าไปเจอ
2: แล้วไม่มีอาการอะไร
3: ไม่มีค่ะ
2: โอเคไปตรวจล่าสุดก็ไม่มีปัญหาอะไร
3: ค่ะ
2: โอเคก็กินได้เนาะอาจารย์เนาะ
1: ค่ะใช่เพราะเขากินหยุดไงถ้าเขากินแบบนี้ทุกวันหนูว่าบางทีมันอาจจะ
2: แสด
1: ง
2: โอเค
1: โทษวันหลังได้อะไรเง
2: ี้
1: ยค่ะ
2: กินหยุดแล้วไม่มีผลอะไรก็ได้ครับดูถ้าเกรงกลัวว่าจะเกิดผลกระทบก็ลดมาก็ได้ครับโอเคครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับอ่ะข่าวมาแล้วครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
1: ค
2: ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
8: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
7: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
8: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

0: ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเป้าหมายเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวรับมือโรคระบาดเชื้อดื้อยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
2: ายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO Conference ระหว่างวันที่21-23กันยายนนี้ที่กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาชาติและผลักดันแนวคิด One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งนี้ประเทศไทยได้นำเสนอประสบการณ์การรับมือโรคระบาดและการพัฒนาเมืองจากเมืองสีเขียวสู่เมืองสุขภาพและเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและระบบอาหารเข้าด้วยกันทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนการดื้อยาต้านจุลชีพความปลอดภัยด้านอาหารและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยจึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกษตรสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนภาควิชาการและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างบูรณาการนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนพนันแฟลตดินแดงพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดรวม1ล้านบาท
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังปิดล้อมและบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์สามารถจับกุมผู้กระทำผิดทั้งสิ้น53คนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้มีการเล่นเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนพร้อมยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาทคิดแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทครวมถึงสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะมีการขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไปจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ฝ่ายค้านเปิดเผยอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันทุกประเด็นมีพยานหลักฐาน
4: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายรวมถึงพิจารณาว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลพร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อกล่าวหาให้มีความชัดเจนโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ก่อนยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจึงหารือกับคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปทั้งนี้พรรคประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายมาโดยตลอดและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมากโดยมีหลายประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ทั้งเรื่องที่สื่อมวลชนและสังคมอาจคาดการไว้แล้วและบางประเด็นที่อาจเกินความคาดหมายพร้อมยืนยันว่าทุกประเด็นจะมีพยานหลักฐานประกอบที่สามารถนำเข้าสู่การอภิปรายได้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินในประเทศไทยโดยยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นแบบใดฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
5: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

หลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดี

โอ้ไปวัดถามคำถามอย่างดิบดีเกี่ยวกับว่าตัณหานี่มันจะสิ้นไปยังไงแต่กลับมาที่บ้านปุ๊บลืมไปแล้วโอ้งานเยอะงานเยอะนี่งานอะไรงานทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวนี่มันเรื่องอะไรก็เรื่องที่จะหาความบันเทิงเดี๋ยวเพลงนี้ก็ต้องฟังเดี๋ยวเกมนี้ก็ต้องเล่นเดี๋ยวโชว์นี้ก็ต้องดูแหมมันหลายอย่างนะเนี่ยงานมันเยอะเรื่องบันเทิงไงท่านฟังจนว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะต้องไปแสดงฤทธิ์กันให้เห็นถึงความไม่ประมาทความที่จะต้องไม่ร้อนใจในภายหลังคนเราพอลืมเรื่องอะไรสำคัญสำคัญไปแล้วบางทีก็กลบเกลื่อนดูเรื่องเล็กๆน้อยๆพอตัวเองลืมเรื่องที่ว่าฟังเทศอะไรมาเสร็จแล้วไงก็กลบเกลื่อนด้วยการที่ไปงั้นชวนไปดูบ้านบ้านฉันเพิ่งสร้างใหม่สวยงามดีนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจุลตนาสังคยสูตรเดี๋ยวประสูตรที่สองในวันนี้คือว่าด้วยการสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรที่นำเสนอให้ฟังเป็นตอนที่หนึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะให้ฟังตอนจบเพิ่มเติมด้วยในเบื้องต้นของประสูตรที่สองนั้นคือเรื่องของภิกษุที่ชื่อว่าสาติที่มีความคิดเห็นความเข้าใจไปว่าวิญญาณนั่นแหละที่มันท่องเที่ยวไปเหมือนเป็นผีเป็นวิญญาณที่ท่องเที่ยวไปหลอกหลอนคนนั้นคนนี้ท่องเที่ยวไปในภพโน้นภพนี้นี้เป็นความเห็นที่ผิดเต็มบุฟังอันเกิดขึ้นมาจากตัณหาแล้วที่ถูกนั้นคืออะไรแล้วจะกำจัดตัณหาได้อย่างไรเนื้อหาในพระสูตรที่สองคือมหาตัณหาสังคยสูตรนั้นจะได้กล่าวไว้เกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทด้วยขอเชิญฟังประสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจุลตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่390ตอนเท้าสกัดถามปัญหามีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีต่อกระนั้นท้าวสกะจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้ตรัสถามขึ้นอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้เจริญกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับมาว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สนับอย่างนี้แล้วว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้ว

0: ถ้าเธอได้เสวยเวทนาย่างได้อย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพึงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและย่อมรู้ว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเป็นบุพเพชอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปจากที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก็สมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าท้าวสักกะผู้นี้ทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะจอมเทพทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วจึงยินดีจากนั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกู้แขนเข้าฉะนั้นกระนั้นท้าวสักกะผู้จอมเทพกำลังเอิบอิ่มพร้อมรั่งบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันเป็นทิพย์500ชนิดในสวนดอกบัวที่เป็นดอกบัวขาวคือดอกบุญตริกโดยทั้งนั้นท้าวเธอทรงทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมกขลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมกขลานะแล้วตรัสขึ้นว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมกขลานะผู้นิรทุกข์ขอต้อนรับท่านนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมกขลานะจึงนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนท้าวสักกะผู้จอมเทพได้ทรงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมกขลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้น ด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยตาสกะจึงได้ตอบว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็ภาษิตใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันภาษิตนั้นท่านฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะอย่างไรก็ตามเรื่องเคยมีมาแล้วได้เกิดสงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าได้ชนะสงครามเทวสุรสงครามเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกลับจากสงครามนั้นข้าพเจ้าได้สร้างเวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทนั้นมี100ชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูตาคารคือเรือนยอด700แห่งในกูตาคารหลังหนึ่งหลังหนึ่งมีนางอับสร7องค์นางอับสรองค์หนึ่งองค์หนึ่งมีเทพบำเรออยู่7องค์ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่อันน่ารื่นรมย์ของเวทยันตปราสาทหรือไม่ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงรับโดยดุสริยภาพคือรับด้วยการนิ่งตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทครั้นนั้นท้าวสกะจอมเทพและท้าวเวสวรรณมหาราชจึงได้นิมนต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวทยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวละอายอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวละอายอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเวสวรรณมหาราชเมื่อนิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวทยันตปราสาทจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้กล่าวขึ้นว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่างามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้เกิดความสังเวชจึงได้บันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตประสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวก็ทันใดนั้นท้าวสักกะจอมเทพท้าวเวสวรรณมหาราชและพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้มีฤทธิ์มาก มีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้เพราะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเมื่อทราบว่าท้าวสักกะจอมเทพมีความสลดจิตขนลุกแล้วจึงถามขึ้นว่าท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนเพื่อฟังธรรมกถานั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัณหาท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็ถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายอยู่ก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบปรมาจารย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดเป็นสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้พระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วจึงอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าฉะนั้นค ระนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสกจอมเทพเมื่อเห็นท่านพระมหาโมกขลนะจากไปแล้วไม่นานจึงได้ทูลถามท้าวสกผู้จอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างนั้นหรือท้าวสกจึงได้ตอบว่าเทพธิดาผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราหรอกแต่เป็นท่านพระมหาโมกขลนะผู้เป็นเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เป็นลาภของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอเป็นลาภของพระองค์แล้วหนอพระองค์ได้ดีแล้วหนอที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่ตอนธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นกระนั้นท่านพระมหาโมกขลนะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่จอมเทพผู้มีศักดามากผู้ใดผู้หนึ่งบ้างอย่างนั้นหรือหนอพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าโมกขลนะเรารู้อยู่จะเล่าให้ฟังคือเท้าสักกะผู้จอมเทพเข้ามาหาเราถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ในที่สมควรได้ตรัสถามกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเท้าสักกะถามอย่างนี้แล้วเราจึงตอบไปว่าท่านผู้เป็นจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแต่ก่อนนั้นภิกษุสดับแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความกลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความกลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอย่างอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อ ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโมกขลานะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นผู้กล่าวความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระมหาโมกขลานะมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละจุลตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจบพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่396ตอนทิฏฐิของภิกษุสาติมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าสาติบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปลำดับนั้นภิกษุเป็นอันมากได้ฟังว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเกิดขึ้นเช่นนี้อย่างนั้นจริงหรือสาติข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงท่านทั้งหลายผมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นต้องเที่ยวไปแล่นไปภิกษุเหล่านั้นปรารถนาที่จะปลดเปลื้องสาติภิกษุบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยอเนกปริยายมิใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุบุตรชาวประมงเมื่อถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวอยู่ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปตอนเพื่อนภิกษุไม่อาจเปลี่ยนทิฏฐิของท่านสาติภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่อาจจะปลดเปลื้องภิกษุสาติบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาติภิกษุมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อได้สดับดังนั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนี้เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายถามอย่างนี้สาติภิกษุก็ตอบว่าจริงอย่างนั้นผมมีความรู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปลำดับนั้นพวกข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาจะปลดเปลื้องสาติภิกษุจากทิฏฐิชั่วนั้นเสียจึงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสโดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุถูกพวกข้าพระองค์ทั้งหลายซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังคงยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวยืนยันอยู่ว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อไม่สามารถจะปลดเปลื้องภิกษุสาติจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงได้มากราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้าตอนพระพุทธเจ้าทรงกำราบท่านสาติครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกสาติภิกษุบุตรชาวประมงมาตามคำของเราว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุรูปนั้นจึงทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระสาติแล้วบอกว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านสาติจึงรับคำภิกษุนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปอย่างนั้นจริงหรือสาติภิกษุจึงได้กราบทูลว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณคือสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้เสวยวิบากแห่งกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีและส่วนชั่วในที่นั้นนั้นนี้แหละเรียกว่าวิญญาณพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าโมฆะบุรุษเธอรู้ธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่ใครเล่าวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วเรากล่าวไว้โดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณก็เมื่อเป็นดังนี้ เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราขุดตนเองและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดโมฆะบุรุษความเห็นของเธอนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานตอนปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือหนอข้อนั้นจะมีได้อย่างไรพระเจ้าข้าข้อนี้ไม่มีเลยเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนั้นสาติภิกษุบุตรชาวประมงจึงนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงเป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณแล้วจึงตรัสกับเธอว่าโมฆะบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิชั่วของตนเองนั้นเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายอื่นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วเหมือนที่สาติภิกษุกล่าวตู่เราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากประทิฏฐิที่ตนถือผิดอย่างนั้นหรือภิกษุนั้นจึงกราบทูลว่าข้อนี้มีไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์โดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่เราแสดงแล้วว่าวิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเรากล่าวไว้แล้วโดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณแต่สาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้กล่าวตู่เราขุดรากตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดความเห็นอย่างนั้นของโมฆะบุรุษนี้จะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เกิดขึ้นพระอาศัยปัจจัยใดๆก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยนั้นๆคือวิญญาณที่เกิดขึ้นพระอาศัยตาและรูปารมณ์ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่อาศัยโสตะคือเสียงและสัทธารมณ์คืออารมณ์ทางเสียงก็นับว่าโสตวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะคือจมูกและคันธารมณ์คืออารมณ์ทางกลิ่นก็นับว่าคานวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมณ์คืออารมณ์ทางรสก็นับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพารมณ์ก็นับว่ากายวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นพระอาศัยมโนคือใจและธรรมารมณ์ก็นับว่ามโนวิญญาณภิกษุทั้งหลายไฟที่เกิดขึ้นพระอาศัยเชื้อใดๆก็นับว่าไฟตามเชื้อนั้นๆคือไฟที่เกิดขึ้นพระอาศัยไม้ก็ ก็นับว่าไฟจากไม้ไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยป่าก็นับว่าไฟป่าไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหญ้าก็นับว่าไฟหญ้าไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมูลโคก็นับว่าไฟมูลโคไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอยากเหยื่อก็นับว่าไฟอยากเหยื่อฉันใดก็ฉันนั้นตอนปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งขันธ์ทั้งห้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้งห้านั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้านี้มีหรือไม่เป็นอย่างนั้นหรือความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ห้านี้มีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารแม้นั้นอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็พวกเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วดังนี้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นดังนี้หรือข้อ พราะนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็เธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็หากเธอทั้งหลายจะพึงติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้ว่าเป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพรซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็หากเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่านี้เป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพรซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะตอนปฏิจจสมุปบาทกระบวนการเกิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาหาร4ชนิดนี้มีเพื่อความดำรงอยู่แห่งสัตว์ที่เกิดแล้วบ้างเพื่อความอนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ที่แสวงหาพบที่เกิดบ้างอาหาร4อย่างไร 1. อาหารคือคำข้าวกะวะลิงการาหารที่ยาบ้างละเอียดบ้าง 2. อาหารคือการสัมผัสหรือผัสสะอาหาร 3. อาหารคือความจงใจหรือมโนสัญเจตนาอาหารและ 4. อาหารคือวิญญาณหรือวิญญาณอาหารก็อาหาร4ชนิดนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็อาหาร4ชนิดนี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นที่เกิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่เกิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดก็เวทนานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็เวทนานี้มีผัสสะเป็นต้นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นที่เกิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดก็ผัสสะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็ภาษานี้มีสลายตนะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนะเป็นที่เกิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นที่เกิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดก็นามรูปนี้ มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปนี้มีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณนี้มีสังขารเป็นต้นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิดมีสังขารเป็นที่เกิดมีสังขารเป็นแดนเกิดก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาเป็นต้นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชชาเป็นที่เกิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีพระสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีพระผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเวทนาเป็นปัจจัยปัญหาจึงมีพระตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีพระอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีพระภพเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดมีขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะภพเป็นปัจจัยชาติคือการเกิดจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีไม่ใช่หรือหรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะภพเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าพระอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญพระอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้ ว่าข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่ะก็ที่เรากล่าวแล้วว่าพระภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรพระภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเจ้าค่ะในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่ะก็ที่เรากล่าวแล้วว่าพระสลายตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีพระสลายตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสลายตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้ามหาตัณหาสังคยสูตรยังมีต่อและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจุลตัณหาสังคยสูตรและมหาตัณหาสังคยสูตรในรายการธรรมรับรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

0: หน้าน
1: ายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าอาจมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนริมแม่น้ำและลำคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเตรียมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่และแผนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำควรติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมอบแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้โครงการเรียนได้งบจบได้งานโดยผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษระดับต้นจำนวน9คนเข้าทำงานกับร้าน His and Hair Academy พร้อมมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการประกอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เหล็กการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชมุ่งเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานและประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามนโยบาย Upskill Reskill เรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงานสำหรับปีงบประมาณ2569สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครศรีธรรมราชตั้งเป้าพัฒนาทักษะกว่า 16,000 คนแต่ดำเนินการแล้วกว่า 19,000 คนหรือเกินเป้าหมายพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งผลักดัน6มาตรการช่วยชาวไร่อ้อยรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน
3: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและขนาดกลางมีพื้นที่ไม่เกิน199ไร่คิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดโดยพื้นที่ปลูกกว่าครึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.จึงเร่งมาตรการช่วยเหลือรับมือภัยแล้งสำหรับ6มาตรการสำคัญได้แก่พัฒนาอ้อยพันธุ์ทนแล้งและต้านทานโรคสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดทำระบบน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาอบรมเกษตรกรให้ปรับตัวต่อสภาพอากาศประสานแผนช่วยเหลือและเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายและส่งเสริมโรงงานน้ำตาลจัดทำระบบน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนทางนี้สอ.น.มุ่งลดผลกระทบจากภัยแล้งพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายปฏิพลสัตพรมารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: คุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับซึ่งตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการเป็นผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับสวัสดีครับพี่กบครับ
1: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะในเช้าตรู่วันนี้นะคะมากับสายฝนโปรยปรายเบาๆนะคะ
0: เช้าเลย
1: จริงๆแล้วตกตั้งแต่เมื่อวานช่วงหัวค่ำนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เชื่อว่าฝนชุ่มฉ่ำเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมาเยอะหน่อยนะก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับพื้นที่ไหนที่อาจจะมีน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วหรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยประกาศจากทางการบอกว่าอ่ะมันเข้าสู่ภาวะเริ่มจะวิกฤตแล้วนะก็เตรียมนะคะยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะเดี๋ยวฟังประกาศจากหน่วยงานภาครัฐด้วยละกันนะคะ
0: อ
1: ่ะวันนี้นะคะเราเจอกันข่าวยามเช้าพฤหัสบดีที่24กันยายน2569วันนี้นะคะเหมือนที่เราได้บอกไปแล้วนะคะว่าข่าวสารเรามาอัปเดตกันมากมายค่ะวันนี้มาพร้อมกับคุณสายชนนีสั่งคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าแล้วก็ยังมีในส่วนของหน้าปัดวิทยุนะคะใครที่ติดตามรับฟังทางวิทยุไม่สะดวกฟังทางจอทางโซเชียลก็ฟังทางวิทยุได้ขับรถไปฟังไปหรือว่าทำงานบ้านไปเปิดไปฟังได้หลายช่องทางเลยใช่ค่ะ
0: และก็หลายคลื่นด้วยมีคลื่นอะไรบ้างครับพี่กบครับ
1: FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็มี105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 kHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะ
0: ที่สำคัญเลยขอกระจายข่าวทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องอปมช.ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์เรา ในการช่วยกันแบ่งปันข่าวสารแชร์ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็ต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยพื้นที่ของท่านเป็นยังไงบ้างนะครับส่งข้อความมาพูดคุยในรายการได้เดี๋ยวเราจะอ่านออกอากาศให้ฟังทั่วประเทศเลยเหนือใต้ออกตกนะครับถ้าได้ยินเสียงเราอยู่ในขณะนี
1: ้
0: สามารถร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการได
1: ้ครับ
0: พื้นที่ของท่านฝนตกไหมมีการเตรียมการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ยังไงบ้างผู้นำพื้นที่ท้องถิ่นเขาให้ความช่วยเหลือยังไงสามารถพูดคุยเข้ามาในรายการได
1: ้
0: นะครับ
1: มากันที่ข่าวแรกเลยค่ะคุณเฟิร์สค่ะ
0: ผมข่าวสำคัญในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อีกประมาณ2เดือนข้างหน้านี้นะครับสำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ดังนี้ครับในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 นพิธีเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวินานพระวิมานนะครับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดพระราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ตลอดพิธีการครับ
1: ค ค่ะก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่รอพระราชพิธีสำคัญแบบนี้นะคะในวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็จะมีการถ่ายทอดเสียงให้ได้รับฟังกันด้วยค่ะอ่ะมาที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะน้องเฟิร์สเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงโอ้จะบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ไม่ได้เนาะฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้ว
0: ตลอดทั้งคืน
1: ตลอดทั้งคืนนะคะ
0: ในกรุงเทพเรานะฮะ
1: ค่ะแต่ว่าวันนี้ในภาพรวมแล้วพยากรณ์อากาศที่ออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยภาคเหนือมีฝนนะคะประมาณ 30% ของพื้นที่ก็ไม่เยอะนะคุณส่วนมากเนี่ยจะตกบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะของพื้นที่มีฝนตกมากในบางแห่งของนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนั้นมีฝนประมาณ 70% เยอะหน่อยค่ะคุณต้องเตรียมตัวแล้วแหละนะคะใครที่อยู่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดที่อาจจะต้องเตรียมเรื่องของการ
0: อยู่พื้นที่ลุ่มน้ำ
1: ด้วยนะคะใช่อย่างเช่นอยุธยาอ่างทองแบบนี้สิงห์บุรีเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันด้วยค่ะ70% ของพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยจะตกหนักๆเลยนะคะบริเวณอุทัยธานีค่ะชัยนาทไล่ลงมาเลยนะสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะส่วนภาคตะวันออกวันนี้นะคะเยอะที่สุดของประเทศไทยเลย 80% ค่ะเพราะว่าเนี่ยจะบอกว่าเป็นเมืองผลไม้ด้วยฝนเยอะๆเราก็ดีใจด้วยนะแต่ว่า
0: เยอะเกิน
1: แต่ว่าคนที่ทำสวนผลไม้เขาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของผลิตของเขาด้วย
0: ทางการเกษตรน้ำมากไปก็ไม่ดีไปท่วมรากเน่าได้
1: เน่าอีกน้อยไปก็ไม่ดีอีกนะคะเอาพอประมาณนะเทวดา
0: พอดี
1: นะคะบริเวณที่จะต้องระวังก็คือนครนายกปราจีนบุรีค่ะส่วนจะตกมากที่สุดนะคะในพื้นที่ของสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองจันทบุรีตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะไปดูที่ฝั่งตะวันออกกันหน่อยค่ะวันนี้ 70% ค่ะฝนเยอะหน่อยค่ะโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเลยค่ะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะส่วนคลื่นนะคะคลื่นทะเลเนี่ยสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะแล้วก็บริเวณไหนที่ฝนเยอะหน่อยเนี่ยก็สูงมากกว่า3เมตรได้ค่ะฝั่งตะวันตกของภาคใต้นะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะจะตกหนักๆเลยนะคะในบางแห่งของพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่ฝนเยอะหน่อยก็สูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะทำใจนะค
0: ุ
1: ณทำใจยัง
0: ทำใจมานานแล้ว
1: เอารถอะไรมาเอาแบบนี้
0: ผมมารถเมย์ฮะ
1: สบายใจได้นะคะเตรียมร่มไว้เพราะวันนี้ 80% ค่ะ
0: ครับผม
1: ฝนก็จะมาในเวลาราชการ
0: ค
1: ือ
0: นะคุณตอนนี้เนี่ยนังถ้าพูดถึงนี่ฝนมากทั้งประเทศเลยนะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยภาคใต้ทั้งสองฝั่งอันดามันและอ่าวไทยนี่ไม่น้อยนะครับที่พี่กบเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยคืออันดามัน 60% อ่าวไทยนี่ 70% กรุงเทพมหานครขึ้นมา 80%นะครับภาคตะวันออก 80% คือส่วนใหญ่ของประเทศไทยของเราเนี่ยฝนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องเตรียมการระมัดระวังซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อเรื่องของสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างนะครับรัฐบาลเขาเตรียมการสถานการณ์น้ำยังไงนอกจากนั้นยังมีข่าวปลอมด้วยว่าจะมีการท่วมหนักเหมือนปี2554หรือเปล่าน
1: ะครับ
0: เดี๋ยวเรามาไขความลับกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็ยืนยันสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้พร้อมขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกข่าวลือมหาอุทกภัยในสื่อสังคมออนไลน์อันนี้สำคัญ
1: คะ
0: นะครับจากกรณีที่มีการเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่เรื่องนี้ครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือหรือเฟกนิวข่าวปลอมสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็พบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้จำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้พี่น้องประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมรับมืออุทกในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีด้วยส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวนั้นวงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับซึ่งจะช่วยลดงบประมาณภาครัฐลงกว่าครึ่งและช่วยให้การใช้จ่ายเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วภายใน15วันเท่านั้นเอง
1: ค่ะมาดูของปภ.กันหน่อยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ออกมาแจ้งเตือนค่ะบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะตอนนี้เขามีการแจ้งเตือนไปแล้วนะคะผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงค่ะพร้อมกับเตือนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงค่ะซึ่งทางด้านปภ.ประกาศแจ้งเตือนนะคะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเตรียมปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำค่ะเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าคลองสาขาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันค่ะซึ่งก็จะเพิ่มอีกประมาณเกือบสูงสุดนะคะประมาณเมตร70เซนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลชีน้ำร้ายค่ะและหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลทับยาอำเภออินบุรีส่วนที่อำเภอพรหมบุรีนั้นจะเป็นหมู่ที่3และหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งหมดนี้นะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี้นะคะตำบลชีน้ำร้ายคือหมู่ที่1 2 3 4ส่วนตำบลทับยาทับยานั้นหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลพระงามหมู่ที่3และหมู่ที่6นะคะเตรียมความพร้อมค่ะปภ.ก็เลยได้มีการบูรณาการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS True NT ดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบการฉุกเฉินนะคะเซลบอร์ดแคสเซอร์วิสค่ะเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะแล้วก็เคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยด้วยซึ่งหากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปยังผู้นำหมู่บ้านได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเนาะผู้นำชุมชนได้หมดเลยนะคะหรือว่าติดต่อปภ.โดยตรงก็ได้ทางไลน์นะคะแอสไซ1784DDPM ค่ะหรือว่าสายด่วนนิรภัยก็ได้ค่ะ1784ท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ครับซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาก็อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับที่อำเภอสัพยานะครับเป็นเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยด้วยกันนะครับก็พี่น้องประชาชนที่พี่กบแจ้งเตือนไปเตรียมความพร้อมได้แล้วนะเชื่อว่าเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยไปถึงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเอามาที่พื้นที่ส่วนกลางของบ้านเรากันบ้างที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราพูดคุยกันวันนี้ว่ามีฝนถึง 80% นั้นเรื่องนี้ครับนายชัดชาติ ขออภัยครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ย้ำกรุงเทพมหานครยังไม่วิกฤตจากการติดตามพยากรณ์อากาศสถานการณ์ฝนในกรุงเทพยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะครับซึ่งเรื่องนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงการติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเรื่องน้ำท่วมตนเองได้สั่งให้ไปสำรวจตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับโดยเฉพาะจุดที่ท่วมซ้ำซากอย่างเช่นเสนานิคม1รามอินทรา5โดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีปัญหาบริเวณคลองลาดพร้าวด้วยนะครับล่าสุดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการจัดการเรื่องปัญหาขยะหน้าท่อเพราะครั้งที่แล้วนี่มีปัญหาเมื่อฝนตกลงมามีขยะไปอุดตันท่อนะครับได้สั่งการให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทุกเขตเตรียมความพร้อมเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนปัญหาน้ำท่วมน้ำเหนือที่ไหลลงมานั้นขณะนี้ปริมาณน้ำยังไม่สูงมากนักไหลมาอยู่ที่ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตแต่ก็สั่งการให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนกรณีที่ดราม่าเอาละมีดราม่าขึ้นมาเรื่องฝนตกหนักนะครับตก ช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นตนเองก็ติดตามพยากรณ์อากาศอยู่ตลอดเวลาเช่นกันนะครับจะตกแช่หรือไม่นั้นต้องดูที่สภาพของลมด้วยนะครับแต่กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมไว้มากที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้ประมาทเพราะเมื่อมีการทักก็ต้องฟังในส่วนของกรุงเทพนั้นก็ดูพยากรณ์อากาศเป็นรายวันเหมือนกันนะครับรายสัปดาห์ก็ดูปัจจุบันนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่เตือนว่าอยู่ในระยะวิกฤตที่จะมีฝนตกหนักได้นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการประกาศว่าจะมีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากถึง120มิลลิเมตรนั้นและอาจจะมีน้ำเหนือลงมาสมทบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าจะต้องแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเรื่องน้ำเหนือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลไม่ให้ท่วมคันกั้นน้ำส่วนเรื่องน้ำฝนในพื้นที่ก็สั่งให้มีการพร่องน้ำออกไปและดูเรื่องของการอุดตันของท่อระบายน้ำไม่ให้มีขยะไปขวางกั้นการไหลของน้ำดังนั้นต้องบอกว่าช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครนั้นกับช่วงเวลาที่กรมชลประทานระบายน้ำลงมาจะไม่ประจวบเหมาะพร้อมกันอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันกรุงเทพมหานครไม่ได้เปิดประตูระบายน้ำอยู่แล้วเป็นการสูบน้ำข้ามคันออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อว่ารอบนี้คงไม่ได้มีปัญหาขั้นวิกฤตที่จะมีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมข้ามคันกั้นน้ำคงไม่วิกฤตถึงขนาดนั้นอันนี้เป็นคำกล่าวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะ
1: ค่ะทุกคนก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะคะ
0: ครับ
1: มาดูเรื่องของการเตรียมต้อนรับนะคะสำหรับประเทศต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาประชุมที่ประเทศไทยก็คือการประชุม IMF นะคะนี่เลยเราเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ใช่ไหม
0: ครับผมโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อย
1: อันนี้ใช่หรือเปล่า
0: คุณผู้ชมคุณฟังที่ดูทางเพจของเราก็จะเห็น
1: อันนี้ไม่แน่ใจ
0: แน่ใจได้เลยใช่เลยฮะแหมอ
1: ันนี้นะ
0: ครับ
1: คนสวยมากนะคะหลายๆประเทศนี้นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เตรียมผนึกภาคีเครือข่ายค่ะเร่งนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงใต้ดินเตรียมความพร้อมรับการประชุม IMF World Bank ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครก็จับมือกับการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้วยค่ะเดินหน้าจัดระเบียบสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพร้อมกับเร่งนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารต่างๆเนี่ยลงเข้าสู่ใต้พื้นดินเป็นที่สำคัญนะคะซึ่งเป็นการยกระดับความเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยเป็นภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่จะรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็จะมีตัวแทนนะคะเป็นผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศนะคะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์นะคะท่านก็บอกว่าไอ้เจ้าปัญหาสื่อสายสื่อสารที่รกรุงรังนะคะอันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานครมานานแล้ว
0: คือ
1: มันมีมานานตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือ20 30ปีแล้วแหละนะแล้วก็เป็นปัญหาที่มันไม่สามารถแก้ได้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งกรุงเทพมหานครอย่างเดียวเนี่ยก็ทำไม่ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นมันไปเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานแล้วก็ให้ผู้บริการด้วยก็เลยจำเป็นต้องทำความเข้าใจใหม่ก็คือมาบูรณาการความร่วมมือวางแผนนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงดินให้เรียบร้อยค่ะเป็นการจัดระเบียบสายไฟแล้วก็การรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วสำหรับแนวทางที่เขาจะดำเนินงานเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3รูปแบบแบบนี้ค่ะก็คือรูปแบบแรกเขาจะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินแล้วก็รื้อถอนเสาไฟฟ้านำสายสื่อสารลงใต้ดินไปพร้อมกับไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็งบประมาณค่อนข้างมากก็เลยดำเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมแล้วก็ความเหมาะสมค่ะส่วนรูปแบบที่สองจะเป็นการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินค่ะในกรณีที่ยังไม่สามารถที่จะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินได้ทั้งหมดโดยใช้โครงสร้างท่อใต้ดินที่มีอยู
0: ่
1: เพื่อที่จะให้สายสื่อสารเนี่ยจำนวนมากเนี่ยถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ลดปัญหาสายที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าส่วนรูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วเลยค่ะก็คือจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยตรวจสอบแล้วก็รื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานพร้อมกับจัดระเบียบสายที่จำเป็นต้องใช้งานใหม่เนื่องจากว่ามีการประเมินว่าสายสื่อสารเนี่ยที่พาดอยู่ในพื้นที่จำนวนมากเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะคะแนวทางดังกล่าวนี้นะคะจะช่วยลดความรกรุงรังแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่โดยรอบด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนการดำเนินการ3รูปแบบนี้นะคะจะทยอยดำเนินการในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวมระยะทางเนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรด้วยกันค่ะกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่า การแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกันเป็นอย่างเป็นระบบค่ะสำหรับพื้นที่สำคัญนะคะก็จะเร่งจัดระเบียบนำสายลงใต้ดินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะก็จะมี
0: ที่ไหนบ้างครับ
1: สายบริเวณถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนแล้วก็บริเวณสวนลุมพินีค่ะซึ่งการทำงานเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางด้านธุรกิจด
0: ้
1: านการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดสำคัญค่ะที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ภารกิจของกรุงเทพมหานครเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆหน่วยงานค่ะทั้งการไฟฟ้านครหลวงหน่วยงานด้านโทรคมนาคมผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆด้วยเพื่อที่จะมาร่วมกันจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันค่ะกรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการวางระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเนี่ยกลับมามีปัญหาขึ้นอีกครั้งในอนาคตค่ะโดยจะมีการจัดระเบียบสายแล้วเนี่ยหน่วยงานหรือว่าผู้บริการเนี่ยก็จะนำสายใหม่มาพาดบนเสาไฟฟ้าก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนด้วยนะแล้วก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยซึ่งถ้าหากว่ามีการนำสายมาพาดใหม่เนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่แล้วนะครับที่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าภูเขาเรียกว่าทัศนียภาพนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้ดูแล้วไม่สบายตาม
1: ันรกรุงรัง
0: ไปพันคันจนฝรั่งเนี่ยเอาไปเป็นเครื่องหมายการค้าว่านี่ถ้าไม่ใช่ตรงนี้นะจะไม่ใช่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพจำเดิมๆตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครนี่มีการพัฒนาสูงขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้มีการประชุม IMF World Bank 2026เนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าจุดที่พี่กบกล่าวมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นจุดสำคัญของประเทศทั้งนั้นเป็นย่านธุรกิจสำคัญซึ่งชาวต่างชาติที่จะมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ถึง191ประเทศมีคนเข้ามานี่เชื่อไหมเป็นหมื่นนะ 15,000 คนโอ้โหนี่คือว่าเยอะนะครับก
1: ็
0: จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยและที่สำคัญก็คือจะสร้างความประทับใจยังไงให้กับคนเหล่านี้นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีหลายภาคส่วนนะครับมามีส่วนร่วมนะครับในการดำเนินการนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วเราทุกคนนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนานาประเทศด้วยนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
0: ครับ
1: คุณเฟิร์สคะ 6:29 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวก
0: ับ
1: คุณปูบุญมาสีมาศพักสักครู่ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
0: ส
6: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พบผู้นำผู้แทนระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วการอภิปรายทั่วไป UNGA 81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังมีภารกิจในการหารือและพบปะกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมีโอกาสได้หารือกับนายเจมีสันเกลียผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อเดินหน้าความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐและสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศกันด้วยแล้วการเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและการใช้โอกาสจากเวทีระดับโลกในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นปี2569ถือเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของประเทศไทยและถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและครับที่ประเทศไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งบูรณาการในการรับมืออุทกภัยภาคกลางย้ำผู้ว่าราชการเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำรับฝนตามนโยบายรัฐบาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่23กันยายน2569นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเพื่อที่จะติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วล่าสุดก็ได้มีการปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจากปัจจุบันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและอำเภอบางไทรครับแล้วการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพยังไงก็ตามแต่ประเด็นนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนักกันด้วยครับเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง แล้วนอกจากนี้ก็ให้กระจายระบายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวรวมไปถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงครับโดยหากเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกกันก่อนโดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากภัยพิบัตินั่นเองครับและไปกันที่ข่าวบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่23กันยายน2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแล้วโครงการดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16กันแล้วโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของภาครัฐด้วยครับรวมถึงยังรองรับ Virtual Bank ในอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นพร้อมใช้ TCG Score ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงพร้อมกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทพร้อมชู3จุดเด่นอันได้แก่ 1. วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย 2. ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 4 ปีและ 3. ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด 4 ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5และทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่าแสนรายเลยทีเดียวเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายเป็นการช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกินกว่า 42,690 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อโดยจะครอบคลุม2โครงการสำคัญอันได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติม เติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม 2,569 รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกินกว่า14ล้านคนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ดูแลประชาชนไม่เกินกว่า32ล้านคนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีก็ช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายทราฟฟี่ฟองดูสู่หน่วยงานรัฐทั่วประเทศเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเชื่อมตรงหน่วยงานเจ้าของปัญหาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่22กันยายน2569รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายใช้งานแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองให้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทั่วประเทศพิจารณานำไปใช้เป็นอีกช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการขยายการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งปัญหาและติดตามการดำเนินงานของภาครัฐขณะเดียวกันหน่วยงานสามารถนำข้อมูลจากการรับแจ้งไปใช้ประกอบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมแนบภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าถนนทางเท้าความสะอาดหรือปัญหาอื่นๆในพื้นที่และจากนั้นสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบผลการแก้ไขได้ด้วยตนเองขณะที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดขั้นตอนการรับเรื่องและประสานงานรวมไปถึงนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหากันแล้วข้อมูลจากการใช้งานยังสามารถนำมาประกอบในการวางแผนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆโดยกรุงเทพมหานครนำข้อมูลไปสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้รวมถึงการกำหนดนโยบายจากข้อมูลทั้งในด้านการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรก่อนการขยายผลในระดับประเทศหลายหน่วยงานภาครัฐได้ประยุกต์ใช้ทราฟฟี่ฟองดูให้สอดคล้องกับภารกิจของตนเองกันแล้วพ่อแม่พี่น้องครับในกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้นำแพลตฟอร์มไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งอุดสำหรับรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็นำทราฟฟี่ฟองดู for education มาใช้สนับสนุนยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาส่วนกระทรวงแรงงานก็อยู่ระหว่างเริ่มทดลองใช้ทราฟฟี่ฟองดูเพื่อดูแลและรับเรื่องจากพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนได้สะดวกมากขึ้นในขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มีระบบในการรับเรื่องส่งต่อติดตามและนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนี 15-19 ธันวาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับ วันที่21กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569และผ่านระบบออนไลน์โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้การประชุมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองครับแล้วที่ประชุมก็รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังต่อไปนี้วันที่15ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรางคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารงานพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบแผนโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาประเทศได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับในช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กันครับพ่อแม่พี่น้องครับนับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลกส่องไฮไลท์ครัวไทยหัตถศิลป์ชุมชนพร้อมสะกดสายตา191ประเทศต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกยกครัวไทยสู่เวทีโลกพร้อมทั้งชูวัตถุดิบ GI กว่า 70% คัดสรรเมนูรสเลิศที่ผสานวัตถุดิบชุมชนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI และเทคนิคสากลเข้าด้วยกันข้าวยำหัวใจไทยผสานข้าว GI ชั้นเลิศจากข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำปลานิลดรายเอจลนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลฉะเชิงเซาด้วยเทคนิคบ่มสากลคู่กับมิโซะหมักท้องถิ่นเขาใหญ่ข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ไทยตามฤดูกาลของหวานซิกเนเจอร์รูปแบบร่วมสมัยส่งตรงจากสวน GI ทั่วประเทศไทยให้ทั่วโลกได้จดจำกันเลยครับเอาละครับยังไงก็ตามแต่นับถอยหลังจากนี้อีก18วันเท่านั้นก็ขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่ากดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: อ้าวต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวยามเช้าช่วงที่2นะครับ 6:52 นาทีอยู่กับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับพี่กบครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วติดตามเรา2คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนช่องบ้านดำกบปบก็เข้าใจ
1: น่ารักมาก
2: ส่งของขวัญมาได้นะคะส่งใจส้มมาได้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วเนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ทักทายกันคุณนันทิการพระรุ่งนะคะแล้วก็มีวัดเผาเครื่องนะคะเช้านี้ฝนตกครับขอบคุณค่ะมีคุณสมยศนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่มาบตาพุดค่ะคุณธราวุฒิคุณกบนะคะเช้านี้อากาศชุ่มฉ่ำฝนตกรินรินทั้งคืนตอนนี้ยังตกอยู่เลยนะคะ
1: เป็นกำลังใจให้นะใช่ค่ะแต่ละคนที
2: ่ใช่คุณนิคมคุณพัทรพรนะคะก็เข้ามาแล้วค่ะกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะคะคุณชนินบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าทีมงานผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะคุณพับพลึงคุณสุภาพนะคะคุณเฟิร์สทักทายกันหน่อยค่ะ
1: ครับตอนนี้นี่คนชมสดอยู่ในขณะนี้หน้าจอที่ผมดูนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือของผมนี่ก็100ท่านเข้าไปแล้วนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสดๆอยู่ในขณะนี้เลยนะครับก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจของเราได้นะครับหลายๆท่านส่งข้อมูลเข้ามาคุณคมสันบอกว่าที่จันทบุรีเนี่ยอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสครับรายงานเข้ามาแล้วนะครับ
2: ค
1: ุณพี่พงษ์นเรศบอกว่ารับฟังแล้วก็รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะ
2: ค
1: ุณโกศลอัธโสพลแฟนตัวยงบอกว่ากำลังติดตามรายการที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับผมวันนี้ฟ้าโปร่งฝนไม่มีที่กาฬสินธุ์นะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็สามารถทำกิจกรรมได้อย่างแบบว่าไม่ต้องกังวลว่าจะโดนฝนแล้วจะต้องเป็นหวัดหรือน้ำท่วมนะก
2: ็
1: แล้วแต่พื้นที่นะครับ
2: คุณวันดีนะคะบอกว่ารับฟังอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็คุณนิคมทันคำนะคะคุณนิคมคุณพยอมนักน้อย
1: ครับผม
2: หลายๆท่านที่เข้ามาคุณอเนกพิกไทยด้วยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมจัดรายการเรายังมีเวลาที่จะสื่อสารกันได้นะคะสำหรับใครที่จะฝากข่าวอะไรก็ฝากมาได้ทางเพจข่าวยามเช้าเดี๋ยวแฟนรายการของเราก็จะได้เข้ามาติดตามกันด้วยค่ะ
1: มาติดตามข่าวนี้สักนิดหนึ่งซึ่งข่าวนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปต่างประเทศนะครับระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ซึ่งเขาพูดเลยว่าไทยเนี่ยพร้อมรับการลงทุนนายกพบกับ3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของอเมริกานะครับโบฟาไมโครซอฟท์แล้วก็พิมโก้นะครับมุ่งหาพาร์ทเนอร์ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อความยั่งยืนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจาก3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วย Bank of America Microsoft แล้วก็พิมโก้ณอาคาร Bank of America Tower ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกท่านก็ได้ย้ำว่าแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและก็แหล่งเงินระหว่างประเทศรวมถึงการช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการลงทุนของไทยด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงความพร้อมว่าในการเปิดรับนักลงทุนและมีความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะบุคลากรตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและก็ปัจจัยที่สำคัญที่นักลงทุนพร้อมกับสถาบันการเงินระดับโลกใช้ระดับโลกเนี่ยนะครับใช้กับประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและก็สภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและก็ตอบโจทย์กับนักลงทุนได้ในระยะยาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประสานความสัมพันธ์ที่ต่างประเทศนะครับ
2: ท่านก็เดินทางไปนะคะซึ่งได้นำเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเองด้วยนะคะ
1: พยายามดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทยซึ่งหลายประเทศเราจะเห็นว่าเขาถอนการลงทุนไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อมีนักลงทุนเข้ามาเงินที่เขามาลงทุนก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยเรา
2: ใช่ค่ะ
1: เอาต่อที่อเมริกาเป็นไงมั่ง
2: ค่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก
1: ็
2: ร่วมลุ้นกันค่ะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่นะคะวันนี้มาลุ้นกันค่ะส่งแรงใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนักดนตรีสาววัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นน้องยังเรียนอยู่เลยนะคะนักศึกษาเอ้ยนักเรียนอยู่เลยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกในรายการประกวดพรสวรรค์ระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะซึ่งเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็วันนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเราส่งแรงใจ ลุ้นได้แล้วก็ร่วมแชร์เน
1: า
2: ะ
1: เหลือเวลาอีกชั่วโมงเดียว
2: การแสดงของน้องได้นะคะให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นด้วยค่ะซึ่งน้องเน่เนี่ยได้สาดความเขาเรียกว่าความมันระเบิดเลยนะการแสดงเพลงฮิตระดับตำนานเลยค่ะของวง The Wise อะไรเนี่ย
1: สรด
2: ดิฉันก็เป็นเอางี้
1: เราก็เก่งภาษาอังกฤษซะด้วย
2: เป็นร็อกสไตล์ร็อกแล้วกันนะคะเป็นร็อกเมทัลที่ดุดันนะคะส่งพลังจนทั้งฮอเนี่ยกรี๊ดสนั่นเลยดิฉันเข้าไปเห็นในภาพของในโซเชียลแล้วนะคะแล้วก็ทั้งเสียงร้องที่ทรงพลังฝีมือการดีดกีตาร์ที่ระดับขั้นเทพเลยนะคะเป็นบุคลิกบนเวทีที่ดึงดูดสายตาทุกวินาทีเลยค่ะใครที่ได้ชมเนี่ยก็จะแบบโอ้โหบางคนน้ำตาไหลเลยนะครบเครื่องจริงๆนะคะสำหรับน้องเน่ๆอ่ะมาลุ้นกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีการตอนนี้อ่ะเข้าสู่การประกวดแล้วแต่ว่าผลจะออกมาเนี่ย8นาฬิกาวันนี้นะคะ8นาฬิกาวันนี้24กันยายนมาลุ้นกันนะคะ
1: เอเชียของเราหลุดเข้าไปในรอบโชว์นี่นะครับ4ชาติด้วยกันนะครับมีจีนมีไทยเกาหลีอีกชาติหนึ่งจำไม่ได้ละในอเมริกานี่มีชุมชนชาวจีน5ล้านคนมีชุมชนเกาหลี2ล้านคนการโหวตนี่เขาให้คนในอเมริกาโหวตเท่านั้นนะครับ
2: เรา
1: ได้โหวตไม่ได
2: ้
1: แบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโหวตไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือดูแชร์แล้วก
2: ็
1: ช่วยกันดูกันเยอะในวิวของ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันถ้าเกิดวันนี้น้องเขาโชคดีหรือฝีมือเนี่ยคนอเมริกันรักน้องจริงเนี่ยน้องจะเป็นแชมป
2: ์
1: 34ล้านบาทน้องจะได้ไปนะครับวันนี้เรามาร่วมลุ้นกันตอน8นาฬิกาซึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่สำคัญคือน้องได้ทำให้คนทั้งโลกเห็นว่าเด็กไทยเก่งแล้วก็มีซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญเยอะ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเน่ๆนะคะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ 6:58 นาทีนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเรา2คนพร้อมทีมงานคงจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิต1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงาน